0: ขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแต่ก็ขึ้นเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ข้นไปข้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ข้นไปข้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูกอและแล้วก็มีหอยแครงกอและบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
0: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
1: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและกอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพริกไปพริกมานี่แหละกอและไก่กอและ
0: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัพโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
0: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
3: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
0: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความ

0: ว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IAlplant terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants aquatic plant aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยไทยทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วแต่จิตศรัทธาเอออันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยก็เรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเออเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้ไม่เห็นว่าเออเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
0: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลักย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอะค่ะอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได้
0: การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
3: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไว้กับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเลย เราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากต้นหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะฮะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเราเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่เนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
0: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัดราชบูรณะตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาคู่กับวัดมหาธาตุมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยาเป็นผู้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อพุทธศักราช1967ในบริเวณสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพของเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาผู้เป็นพระเชษฐาซึ่งถึงแก่พิราลัยจากการแย่งชิงราชสมบัติเมื่อสมเด็จพระนครินทราธิราชพระราชบิดาเสด็จสวรรคตวัดวางตัวยาวตามแนวแกนที่ตะวันออกตะวันตกมีพระปรางล้อมรอบด้วยเจดีย์ประจำมุมทั้ง4ทิศเป็นประธานของวัดภายในกรุพระปรางประธานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้นแสดงภาพอดีตพุทธซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนมีระเบียงคดล้อมรอบปรางประธานทั้ง4ด้านด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของพระปรางประธานเป็นพระวิหารหลวงขนาดใหญ่ส่วนพระอุโบสถจะตั้งอยู่ทางด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกในแนวเดียวกันซึ่งลักษณะแผนผังดังกล่าวนี้เป็นลักษณะที่นิยมของแผนผังวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นวิหารรายเจดีย์รายอีกเป็นจำนวนมากแม้ว่าหลักฐานทางเอกสารจะไม่ได้ระบุถึงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมวัดราชบูรณะแห่งนี้แต่หากพิจารณาจากรูปแบบของอาคารสิ่งก่อสร้างภายในวัดก็เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการก่อสร้างซ่อมแซมวัดนี้อย่างต่อเนื่อง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อ่ะนั้นท่านผ่า

0: มาอีกแล้ว
1: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
2: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
3: แล้วท่านนามารูบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
2: ท่านนามารูบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
3: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
4: ห้องแห่งวิญญาณ
5: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
1: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
5: เพื่อนสนิท
3: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
1: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
3: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
2: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
3: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
6: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
1: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
6: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
0: ใหญ่จังเลยว้าว
7: มีเสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
2: ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
7: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
8: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
7: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
2: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
7: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
6: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
2: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
7: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
2: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
7: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
4: อย่างนี้เอง
7: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
0: เย้าอยากเล่นเกมเขาอยากเล่นเกม
8: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มท้อง
0: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
7: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
4: ข้าเอง
7: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
6: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
0: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
7: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได้
6: รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้า

0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
1: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็ทำแท
2: ้เย้ๆๆๆกัน
3: มองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
4: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
5: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้
5: ฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
3: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
4: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
5: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ฮ่าขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายที่จำแม่นชนะ
5: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
4: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
5: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
1: เย้เย้เย้เย้เย้
5: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
1: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
5: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นละคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
5: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
4: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
6: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
5: ว้าหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
7: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดือนหน้าฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปีนั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีเนี้ยที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําคือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดใบซากุระค่ะ

0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
1: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ

0: และเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile reptile reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
3: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันไอ้ฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
4: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
5: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
3: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่ครู

0: เก่าแล้วไต่เท้า
1: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
2: อาโกนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
3: ่นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
0: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
3: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
0: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีห์ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
3: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
4: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะ
5: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชักจังทึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้า

0: และฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
1: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
0: ครับ
1: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
2: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
0: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
2: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
2: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
0: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนน่ะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
0: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
0: รับทราบ ฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
1: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
0: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
0: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
0: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆนะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
0: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
0: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จ และให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราช

0: จดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: MCIU DLTV สื่อแอนิเมชั่นเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: าทีแล้วกันนะ
1: ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 น.เสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 น.โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขอนี่โอ๊ยปวด
1: ยังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันและทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่

0: เริ่มจากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
0: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับ
2: เริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มี

มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ในเรื่องของเศษส่วนนั่นเองนะครับโดยในชั่วโมงนี้นะครับเราก็ยังเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับแต่ว่าเราจะใช้วิธีการตั้งคูณนั่นเองนะครับแต่เราก็ยังใช้ความรู้ที่เราเคยเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเข้ามาใช้ในชั่วโมงนี้นะครับอย่างที่ครูได้บอกไปเราจะเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้นั้นถ้าใช้ในเรื่องของการตั้งคูณเนี่ยจะมีกี่วิธีนะครับที่นักเรียนจะสามารถทำได้และวิธีไหนที่ง่ายกว่าการนักเรียนก็เลือกวิธีนั้นนำไปใช้ได้นั่นเองครับทีนี้ครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้พิจารณาการคูณทศนิยมกับจำนวนนับก่อนนะครับ3คูณ 1.53 เขาบอกว่าเนื่องจาก3คูณ 1.53 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.53 บวก 1.53 บวก 1.53 จริงไหมครับ
1: จริงค่ะครับ
0: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า3คูณ 1.53 เนี่ยความหมายก็คือมีอะไรครับเก่งมากครับนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูบอกว่าก็คือมี 1.53

0: 3เนี่ยอยู่3จำนวนถ้าเขียนในรูปของการบวกกันนะครับก็จะได้เป็น 1.53 บวก 1.53 บวก 1.53 นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาบวกนะครับ 1.533 จำนวนไปพร้อมๆกันก็จะมีหลักอะไรบ้างครับนักเรียนหลักหน่วยใช่ไหมครับหลักส่วน10แล้วก็หลักส่วนร้อยที่จะต้องนำมาบวกกันนะครับนี่นะครับครูก็จะมาตั้งแบบนี้เลยเวลาเราตั้งบวกเนี่ยเราก็จะต้องตั้งหลักให้เป็นไงกันครับตั้งหลักให้ตรงกันถูกต้องไหมครับตั้งหลักให้ตรงกันก่อนอื่นเลยถ้านักเรียนไปเจอการบวกแบบนี้เนี่ยเราจะเริ่มบวกที่หลักอะไรก่อนครับสำหรับข้อนี้เราจะเริ่มบวกจากหลักส่วนร้อยก่อนนะครับเขาบอกว่าหลักส่วนร้อยเนี่ยคิดจากอะไรนะครับคิดจาก 0.03 บวก 0.03 บวก 0.03 ก็คือ3คูณ 0.03 ถูกต้องไหมครับหรือว่านำ3ไปคูณกับ3ส่วนร้อยนักเรียนครับ3คูณ3ส่วนร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเก่งมากครับ9ส่วนอะไรครับ9ส่วนร้อยนั่นเองนะครับ9ส่วนร้อยดังนั้นเราจะเขียน9ในหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยอยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเขียน9ลงไปในหลักส่วนร้อยทีนี้พิจารณาที่ส่วน10หลักส่วน10นะครับหลักส่วน10คิดจากอะไรครับนํา 0.5 บวก 0.5 บวก 0.5 นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับก็คือ3คูณ 0.5 หรือ3คูณ5ส่วน10ใช่ไหมครับ 0.5 ก็คือ5ส่วน10 3คูณ5ส่วน10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ10อะไรเอ่ยเก่งมากครับ15ส่วน10ถ้าเป็น15ส่วน10แบบนี้ก็คือ1หน่วยกับอีก5ส่วน10ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะเขียน5ในหลักส่วน10แล้วเราก็จะทด1ในหลักอะไรครับเก่งมากครับเราจะทด1ในหลักหน่วยนั่นเองนี่นะครับเขียน5ในหลักส่วน10แล้วก็ทด1ในหลักหน่วยเขียนไปแบบนี้นะครับต่อไปครับในหลักหน่วยบ้างหลักหน่วยคิดจากอะไรครับนํา1บวก1แล้วก็บวก1บวก1บวกกัน3จำนวนนะครับก็มีค่าเท่ากับ3คูณ1นะครับเท่ากับ3หน่วยแล้วรวมกับที่ตัวทดอีก1หน่วยเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4หน่วยนั่นเองเห็นไหมครับเราก็จะเขียน4ในหลักหน่วยนะครับเราจะเขียน4ในหลักหน่วยดังนั้นถ้าเป็น3คูณ 1.53 เนี่ยคำตอบคือเท่าไหร่ครับ4จุดอะไรเอ่ย 4.59 นั่นเองนะครับเห็นไหมครับดังนั้น3คูณ 1.53 เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ 4.59 ทีนี้วิธีนี้นะครับเราใช้ความรู้ในเรื่องของความหมายของการคูณใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะนำ 1.53 เนี่ยมาบวกกัน3จำนวนก็คือใช้วิธีการบวกซ้ำๆแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการอะไรครับอย่างที่ได้บอกไปการตั้งคูณนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วถ้าเราใช้วิธีการตั้งคูณเนี่ยเราจะมีวิธีการคิดอย่างไรนะครับนักเรียนบอกคนบางคนนะครับบอกว่าใช้การตั้งคูณเนี่ยน่าจะง่ายกว่าถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าง่ายกว่าจริงหรือไม่ทีนี้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องหาผลคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาอภิปรายแสดงการหาผลคูณในแนวตั้งกันจากโจทย์เดิมนะครับก็คือ3คูณอะไรเอ่ยเก่งมากครับ3คูณ 1.53 นะครับก็เขียนในการตั้งคูณได้แบบนี้นะครับก็เป็น 1.53 แล้วก็คูณกับ3ถามนักเรียนก่อนว่าเราจะนำ3เนี่ยนะครับไปคูณกับอะไรก่อนครับไปคูณกับ3ส่วนอะไรครับ
1: ส่วน
0: 100 3ในหลักส่วน100ถูกต้องไหมครับนี่นะครับ เริ่มแรกเลยเวลาเราคูณจริงๆก็คือใช้การคูณเหมือนกับจำนวนนับไหมครับที่เราเคยได้เรียนมาการตั้งคูณก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันนะครับเราจะเริ่มคูณในหลักส่วนร้อยนะครับก็คือนำ3ไปคูณกับ3ส่วนร้อยได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น9ส่วนร้อยเราจะเขียน9ในหลักอะไรเอ่ยในหลักส่วนร้อยนะครับต่อไปครับนักเรียนคิดว่าคุณครูก็จะต้องคูณในหลักส่วนอะไรครับหลักส่วน10นั่นเองเราจะนํา3ไปคูณ5ส่วน10คูณ5ส่วน10ได้เท่าไหร่ครับ15ส่วน10หรือ1หน่วยกับ5ส่วน10นั่นเองเราก็จะเขียน5ในหลักส่วน10แล้วเราก็จะทด1ในหลักอะไรครับทด1ในหลักหน่วยนี่นะครับทด1ไว้เห็นไหมครับนักเรียนเราจะคูณในหลักหน่วยก็คือ3คูณ1หน่วยได้3หน่วยนะครับรวมที่เราทดไว้อีก1หน่วยเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4หน่วยเราจะเขียน4ในหลักอะไรครับเขียน4ในหลักหน่วยก็ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 4.59 ถูกต้องไหมครับได้เท่ากับที่เราได้หาไปเมื่อก่อนหน้านี้ไหมครับได้เท่ากันเลยนั่นเองนะครับดังนั้น3คูณ 1.53 ก็จะมีค่าเท่ากับ 4.59 นั่นเองทีนี้ถ้าเป็นคูณเลขแบบนี้ก็นักเรียนคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับน่าจะทำได้แต่ถ้าสมมติว่าไปเจอ45คูณ 4.21 ความยากก็จะเพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมครับดังนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะพิจารณาการหาผลคูณของ45คูณ 4.21 กัน45คูณ 4.21 นะครับเราจะกระจาย45ตามค่าประจำหลักนักเรียนครับถ้า4กระจาย45ตามค่าประจำหลักจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ40บวกกับ5บวกกับ5นั่นเองเห็นไหมครับก็จะเป็นวงเล็บ40บวก5แล้วก็นำไปคูณกับอะไรครับนำไปคูณกับ 4.21 นั่นเองทีนี้ต่อไปคุณครูจะใช้สมบัติการแจกแจงโดยนํา 4.21 ไปคูณ40บวก5ในวงเล็บจะได้ในวงเล็บ40คูณ 4.21 บวกในวงเล็บ5คูณ 4.21 พอมาถึงประธานนี้นักเรียนตามทันไหมครับ
1: ทันค่ะ
0: เอาใหม่อีก1รอบนะครับก่อนอื่นเลยคุณครูกระจาย45ตามค่าประจำหลักซึ่งจะได้เป็น40บวกกับอะไรครับ40บวกกับ5หลังจากนั้นคุณครูทำการอะไรต่อครับแจกแจงอะไรเอ่ย 4.21 เนี่ยเข้าไปคูณในวงเล็บนะครับก็จะได้ออกมาอย่างที่เราได้พูดกันไปนะครับทีนี้40คูณ 4.21ถ้าใช้ความรู้ในเรื่องที่เราเคยเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมครับทำได้ไหมเราจะทำยังไงครับเขียนอะไรก่อน
1: เข
0: ีย
1: น
0: 4.21 เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับก็จะได้เป็น40คูณกับอะไรครับ40คูณเศษ421ส่วน100นะครับอันนี้ไปเร็วสักนิดหนึ่งนะครับคูณ421ส่วน100หลังจากนั้นเราก็จะนำ40ไปคูณกับอะไรเอ่ย40ไปคูณกับ421ปรากฏว่าได้เป็น 16,840 ส่วน100นะครับเศษ 16,840 ส่วน100เนี่ยก็เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ 168.40นั่นเองนะครับครูก็จะมาเขียนไว้ตรงนี้นักเรียนตามทันไหมครับตามทันนะครับต่อไปสิ่งที่เราก็จะต้องหาก็คืออะไรครับ5คูณกับอะไรครับ5คูณ 4.21 นักเรียนช่วยครูหน่อยครับว่าครูจะทำยังไงก่อน
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: เปลี่ยนอะไรเอ่ย
1: เปล
0: ี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก็คือจะเปลี่ยน 4.21 ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ421ส่วน100 เราจะนำ5ไปคูณกับ421ส่วน100นะครับก็จะได้ออกมาเป็นนี่เลยนะครับเศษ 2,105 ส่วน100ซึ่งเศษ 2,105 ส่วน100เนี่ยก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ21.05 นะเขียนในรูปทศนิยมได้

นำ0บวก5ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น5นี่นะครับอ่ะก็จะได้ออกมาเป็น 189.45 เดี๋ยวช่วยกันนิดนึงนะครับนำ0บวก5มีค่าเท่ากับ5ส่วน100ใช่ไหมครับนี่นะครับ0ในหลักส่วน100บวก5ในหลักส่วน100บวกกันเป็น5ส่วน100นะครับใส่5ในหลักส่วน100ต่อไปครับ4บวก0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4เราก็จะใส่4ตรงนี้ในหลักส่วน10นะครับทีนี้ในหลักหน่วยละครับนำ8บวกกับ1ใช่ไหมครับ8บวก1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ9ใส่9ในหลักหน่วยต่อไปครับหลัก10บ้าง6บวก2มีค่าเท่ากับ8ใส่8ในหลัก10หลัก100ไม่มีนะครับก็ดึงลงมาก็เป็น 189.45 นั่นเองดังนั้น45คูณ 4.21 จะมีค่าเท่ากับ 189.45 นะครับเดี๋ยวเรามาเขียนในรูปของการตั้งคูณกันนะครับว่าจะสามารถเขียนออกมาได้อย่างไรแล้วเราก็จะใช้ความรู้ตรงนี้แหละครับเข้ามาช่วยในการตั้งคูณทีนี้ให้นักเรียนได้ดูก่อนแล้วนักเรียนช่วยครูจำนะครับนักเรียนเขียนให้ครูหน่อยครับว่า40คูณ 4.21 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 168.40 ช่วยเขียนให้ครูหน่อยแล้วก็จำให้ครูนะครับเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนในการตั้งคูณด้วยเอาเขียนไปหรือยังครับช่วยเขียนหน่อยช่วยเขียนหน่อยตรงนี้นะบอกว่า40คูณ 4.21 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 168.40 นะครับแล้วก็5คูณ 4.21 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 21.05 นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยจดลงไปแล้วก็ช่วยจำหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะนำตรงนี้นะครับไปตอบคำถามในหน้าต่อไปที่เราจะเรียนกันนั่นเองครับ

0: ใช้การตั้งคูณนั่นเองนะครับเขียนแสดงการหาผลคูณโดยการตั้งคูณเราก็จะเขียนนะครับได้เป็น 4.21 คูณ45ทีนี้เวลาเราเริ่มที่จะคูณนะครับเราก็จะนำ5ก่อนใช่ไหมครับ5ไปคูณกับอะไรครับ 4. อะไรเอ่ย 4.21 ก่อนใช่ไหมครับเวลาเราคูณเนี่ยเราก็จะคูณไปทีละหลักนะครับนำ5ไปคูณกับ 4.21 ซึ่ง5คูณ 4.21 ที่ครูให้นักเรียนได้จดไว้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2,000
0: มีค่าเท่ากับ20อะไรเอ่ย 21.05 นั่นเองนะครับ 21.05 ต่อไปครับบรรทัดที่2ตรงนี้จะต้องนำอะไรครับนำ4หรือว่า40ครับจะต้องเป็น40ใช่ไหมครับเพราะว่า4ตรงนี้อยู่ในหลักอะไรครับอยู่ในหลัก10ดังนั้นบรรทัดนี้นะครับก็จะต้องนำ40ไปคูณกับ 4.21 ซึ่ง40คูณ 4.21 คุณครูให้นักเรียนได้จดไว้ใช่ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับเก่งมากครับได้เป็นนี่นะครับ 168.40 นั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะนำมาทำอะไรกันครับนำมาบวกกันนะครับนำมาบวกกัน5บวก0มีค่าเท่ากับ5นะครับ4บวก0มีค่าเท่ากับ4แล้วก็ใส่จุดใช่ไหมครับ8บวก1มีค่าเท่ากับ6บวก2มีค่าเท่ากับ8แล้วก็1นะครับก็1ลงมานั่นเองนะครับก็ได้เป็น 189. จุดอะไรเอ่ย .45 นะครับนี่ดังนั้น45คูณ 4.21 ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 189.45 ถ้าสมมติว่านักเรียนจะต้องแสดงการหาผลคูณโดยการตั้งคูณนะครับแบบนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องไปคำนวณหลายครั้งไหมครับนักเรียนตั้งคูณมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะต้องไปคำนวณอีกว่าแล้ว5คูณ 4.21 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับก็ต้องมาคำนวณอีกว่า40คูณ 4.21 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้คุณครูมีอีกหนึ่งวิธีมาเสนอให้กับนักเรียนนะครับโดยใช้การตั้งคูณเหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้วิธีที่ง่ายก่อนก็คือเราจะใช้การละจุดทศนิยมนะครับใครเคยได้ยินไหมครับว่าวิธีการคูณทศนิยมกับจำนวนน้ำเนี่ยสามารถใช้การละจุดทศนิยมได้มีใครเคยได้ยินไหมครับยังไม่มีนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าถ้าเขียนการตั้งคูณเนี่ยโดยใช้การละจุดทศนิยมเนี่ยจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะครับนักเรียนครับให้นักเรียนสังเกตนิดนึงจากชั่วโมงที่ผ่านมาจำนวนนับคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งคำตอบออกมาได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งจำนวนนับคูณทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบออกมาได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมครับจำนวนนับคูณทศนิยม3ตำแหน่งคำตอบที่ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งแล้วอย่างข้อนี้นะครับ45ที่เป็นจำนวนนับคูณทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งคำตอบที่ได้นั้นเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งเราจะใช้หลักการตรงนี้เลยครับไปพิจารณาในเรื่องของการตั้งคูณโดยใช้การละจุดทศนิยมเราก็จะถ้าเป็นอย่างข้อนี้นะครับ45คูณ 4.21 ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังดีๆนะครับเราก็จะนำ421ไปคูณกับ45เลยก็คือนำเหมือนเป็นการคูณจำนวนนับถ้าเป็นการคูณจำนวนนับอย่างนี้นักเรียนคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้ใช่ไหมครับเราก็จะนำ421ไปคูณกับ45แล้วเมื่อได้คำตอบเท่าไหร่เราก็มาพิจารณาอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็น45คูณ 4.21 ก็คือเป็นจำนวนนับคูณทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งคำตอบที่ได้ออกมาก็จะต้องเป็นกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนั่นเองถ้าพูดแบบ

ครับเดี๋ยวเรามาแสดงการหาผลคูณนะครับ45คูณ 4.21 ต่อไปเลยนะครับก็คือ

0: นี้นักเรียนก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากโจทย์เดิมเลยอย่างที่ครูได้บอกไปนี่เห็นไหมครับเราจะเขียนแสดงการหาผลคูณโดยการตั้งคูณแต่จะใช้เป็นการอะไรครับละจุดทศนิยมนะครับถ้าละจุดทศนิยมเนี่ย 4.21 นี่เราก็เขียนเป็นอะไรครับเขียนเป็น400เท่าไหร่เอ่ย421นะครับนำไปคูณกับอะไรครับ45ถ้าแบบนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมครับทำได้นะครับบรรทัดนี้คุณครูก็จะต้องนำอะไรครับนำ5ไปคูณกับอะไรเอ่ย421ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะครับนำ5ไปคูณกับ421ก่อนอื่นเลย5คูณ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ5ใส่5ลงไปถูกต้องไหมครับ5คูณกับ2มีค่าเท่ากับ10ใส่0แล้วก็ทดอะไรครับทด1 5คูณ4มีค่าเท่ากับ20บวก1เป็น21นักเรียนตามทันไหมครับตามทันบรรทัดต่อไปครับเราต้องใส่เลขอะไรก่อนครับใส่0เพราะว่าไม่ใช่เป็น4คูณถูกต้องไหมครับเป็น40ดังนั้นนักเรียนก็จะต้องใส่0ก่อน4คูณ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ4ใส่4ลงไปนะครับ4คูณ2มีค่าเท่ากับ8ใส่8นะครับ4คูณ4มีค่าเท่ากับ16แล้วก็ใส่16ลงไปแบบนี้ที่เหลือที่เราเคยเรียนมาเราก็จะต้องนำมาทำอะไรครับนำมาบวกกันช่วยครูหน่อยครับ5บวก0เป็น5 0บวก4เป็น4 8บวก1เป็น9 2บวก6เป็น8แล้วก็1ถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าเป็น421คูณ45จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับจะมีค่าเท่ากับ 18,945แต่โจทย์ของเราเนี่ยคืออะไรครับ45คูณ 4.21 ดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งเวลาเรามาเขียนตอบแล้วก็สรุปอีกทีนึงก็เป็น45คูณ 4.21 เท่ากับ 189. จุดอะไรจุด45นั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวคุณครูขอลบตรงนี้แป๊บหนึ่งนะนี่นะครับตรงนี้ได้เป็นอะไรครับ5คูณกับ421ซึ่ง5คูณ421อย่างที่ครูได้บอกไปนะครับก็จะได้เป็น 2,105 แล้วก็นำ40ไปคูณ421นะครับก็จะได้เป็น 16,840 ถูกต้องไหมครับเรานำมาบวกกันก็จะได้เป็นอะไรครับ18,945แต่โจทย์ของเราเนี่ยเป็น45คูณ 4.21 เราก็มาเขียนอีกบรรทัดหนึ่งนะครับบอกว่าดังนั้น45คูณ 4.21 ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 189.45 นักเรียนคิดว่าถ้าใช้วิธีนี้น่าจะง่ายกว่าไหมครับง่ายกว่าไหมง่ายกว่านะครับเราก็แค่มาสังเกตว่าเป็นการคูณกันระหว่างจำนวนนับกับอะไรครับทศนิยมกี่ตำแหน่งคำตอบที่ได้มาก็เป็นทศนิยมตามนั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่1 9คูณ 5.3 นักเรียนครับท่านครูใช้การละจุดทศนิยมเนี่ยคุณครูจะนำจำนวนใดครับนำเขียนเป็น 5.3 หรือว่าเขียนเป็น 53ก็เป็น53ไปได้เลยใช่ไหมครับไปคูณกับเท่าไหร่ครับไปคูณกับ9นักเรียนทำยังไงครับเราก็จะนำ
1: 3ค
0: ู
1: ณ
0: 9นำ9ไปคูณกับอะไรก่อน9ไปคูณกับ3นะครับ9คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะใส่เลข 7แล้วก็ทศเลขอะไรครับ

0: ทด2ไว้แบบนี้หลังจากนั้นนํา9ไปคูณกับ5 9คูณ5มีค่าเท่ากับ
1: 45
0: 45บวกที่ทดไว้กับ2เป็น
1: 47
0: เป็น47นี่นะครับแต่โจทย์ของเราเนี่ยนะครับเป็น9คูณ53มั้ยครับไม่ใช่โจทย์ของเราคือ9คูณกับ 5.3 เป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1
0: ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
1: 1
0: ตำแหน่งนักเรียนคิดว่าข้อนี้น่าจะตอบอะไรครับ
1: 47.7
0: เก่งมากจะต้องตอบเป็น 47.7 นั่นเองนะครับ 47.7 เดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อนำมาคูณกันแล้วนะครับก็จะได้เป็น477แต่อย่างที่ได้บอกไปนะครับโจทย์ของเราคือ9คูณ 5.3 เป็นการคูณจำนวนนับกับทศนิยม1ตำแหน่งคำตอบที่ได้ก็ต้องออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งจึงตอบ 47.7 นั่นเองนี่นะครับได้ 47.7 ทีนี้นักเรียนช่วยครูได้ไหมครับในตัวอย่างที่2โจทย์คือ86คูณ 7.12 ทุกคนครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยครูหน่อยครับถ้าคุณครูเนี่ยใช้การตั้งคูณโดยการละจุดทศนิยมเนี่ยคุณครูจะนำจำนวนอะไรมาคูณกันครับมอง 7.12 ให้เป็น712ใช่ไหมครับนี่นะครับก็นำ712นะครับแล้วก็คูณเท่าไหร่ครับคูณ86ช่วยคูณหน่อยครับเริ่มจากการนำอะไรก่อนครับนำ6ไปคูณกับ712ก่อน6คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ใส่เลข2ทดอะไรครับทด1 6คูณ1เป็นบวกที่ทดไว้เป็น7นะครับต่อไปครับ6คูณ7มีค่าเท่ากับ42ใช่ไหมครับ42คุณครูเขียนถูกไหมครับเขียนถูกนะครับบรรทัดต่อไปเริ่มจากสายเลขอะไรกันครับเลข0นะครับเราก็จะต้องนำ80ไปคูณกับ712นั่นเองทีนี้นะครับ8คูณ2มีค่าเท่ากับ
1: 16
0: ใส่6ทด
1: 1
0: ทด1 8คูณ1เป็น
1: 8
0: บวกที่ทดไว้เป็น9 8คูณ7เป็น
1: 56
0: นะครับเป็น56เราก็ทำยังไงต่อครับนำมาบวกกันนั่นเองช่วยครูหน่อยครับนำมาบวกกันนี่นะครับ2บวก0มีค่าเท่ากับ
1: 2
0: นะครับ7บวก6มีค่าเท่ากับใส่3ตรงนี้นะครับใส่3ทด1ทดไว้ในใจนะครับ2บวก9มีค่าเท่ากับ
1: 11
0: บวกที่ทดไว้เป็น12ใส่เลข2แล้วก็ทด1ไว้นะครับ4บวก6มีค่าเท่ากับ
1: 10
0: บวกที่ทดไว้เป็น
1: 11
0: ใส่1แล้วก็ทด1ไว้นะครับหลังจากนั้น5บวกที่ทดไว้ก็มีค่าเท่ากับ
1: 6
0: ได้เป็น 61,232 เราตอบเลยไหมครับ 61,232 ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคืออะไรครับ86คูณ 7.12 ดังนั้นจำนวนนับคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบที่ได้ต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 2
0: ตำแหน่งดังนั้นข้อนี้นักเรียนคิดว่าจะต้องตอบอะไรเอ่ย
1: 612.32
0: เก่งมากจะต้องตอบ 612.32 เห็นไหมครับเขาบอกว่าดังนั้น86คูณ 7.12 มีค่าเท่ากับ 612.32 นักเรียนก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อนักเรียนมาตั้งคูณ แบบนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องมาสรุปอีกทีนึงถูกต้องไหมครับนักเรียนจะต้องมาสรุปอีกทีนึงว่าดังนั้นโจทย์ของเราคืออะไรนะครับแล้วได้คำตอบจริงๆเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับให้นักเรียนได้เขียนลงไปด้วยดังนั้นวันนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะเลือกใช้การคูณทศนิยมกับจำนวนนับเนี่ยใช้วิธีการอะไรดีครับที่นักเรียนคิดว่าง่ายเป็นวิธีที่สอนไปอย่างแรกหรือว่าใช้การละจุดทศนิยมนักเรียนบางคนก็บอกว่าแบบแรกง่ายกว่านะครับบางคนก็บอกว่าใช้การละจุดทศนิยมง่ายกว่าดังนั้นเดี๋ยววันนี้นักเรียนก็ลองทำดูก่อนนะครับถ้าวิธีไหนที่ง่ายกว่านักเรียนก็เลือกวิธีนั้นนั่นเองดังนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณนะครับเราจะใช้หลักการเดียวกันกับการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับโดยอาจกระจายจำนวน1ตามค่าประจำหลักแล้วนำไปคูณกับจำนวน1หลังจากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการคูณแบบปกติแต่อีก1วิธีที่เราได้เรียนไปก็คือใช้การละจุดทศนิยมนะครับนักเรียนก็อาจจะใช้วิธีการเดียวกันนะครับที่คล้ายๆกับในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับนั่นเองทีนี้เวลาให้นักเรียนนะครับเมื่อเราได้สังเกตเนี่ยผลคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะครับการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับจำนวนนับเนี่ยผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งการคูณทศนิยม2ตำแหน่งกับจำนวนนับเนี่ยผลคูณที่ได้ก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคุณครูก็จะมีโจทย์มาให้นักเรียนทำโดยก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องแบ่งเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับแล้วเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีหาผลคูณของทศนิยมนะครับกับจำนวนนับเนี่ยโดยการตั้งคูณกันทีนี้โจทย์นะครับก็จะมีอยู่2ข้อข้อที่1เป็น6คูณ 3.4 ครับแล้วก็ข้อที่2เป็น36คูณ 8.72ตอนนี้นักเรียนก็โจทย์ลงไปนะครับแล้วปรึกษากันภายในกลุ่มได้แล้วเมื่อนักเรียนแสดงวิธีทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหาคำตอบออกมาได้แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับโดยคุณครูจะเลือกเฉลยในส่วนของข้อที่2เป็น36คูณ 8.72 นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณครูจะใช้วิธีการใดนะครับแล้วก็คำตอบที่ได้ออกมานั้นเนี่ยเท่ากันกับที่นักเรียนคิดหรือไม่นะครับสำหรับข้อที่2นะครับเป็น36คูณ 8.72 ในที่นี้มีใครใช้วิธีเดียวกันกับคุณครูไหมครับคุณครูใช้การละจุดทศนิยมมีไหมเอ่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้กันนะครับทางนักเรียน

0: ต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยถ้าใช้กันละจุดทศนิยมนั้นนะครับ 8.72 เนี่ยเราก็จะเขียนเป็นอะไรครับเขียนเป็นอะไรเอ่ย872คูณกับอะไรครับ36ครับก่อนอื่นเราก็จะนํา6ไปคูณกับ872ก่อนได้เป็นเท่าไหร่ครับบรรทัดแรกได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยได้เป็น 5,232 นั่นเองนะครับบรรทัดต่อไปเราก็จะนำ30ไปคูณกับ872ถูกต้องไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 26,160
0: ได้เป็น 26,160 นำมาบวกกันได้เท่าไหร่ครับ
1: 31,392
0: เก่งมากครับได้เป็น 31,392 แต่เราตอบ 31,392 เลยไหมครับไม่ใช่นะครับถ้าใครใช้วิธีนี้นักเรียนก็จะต้องมาเขียนก่อนนะครับว่าดังนั้น36คูณ 8.72 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 313.92 เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการคูณจำนวนนับกับทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบที่ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับแล้วเราจึงมาเขียนตอบ 313.92 ใครได้คำตอบเท่ากับคุณครูบ้างครับเก่งมากเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยสำหรับในส่วนของข้อที่1 นะครับก็ขอฝากคุณครูปลายทางช่วยเฉลยแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยครับสำหรับแบบฝึกหัดที่คุณครูจะฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.10

0: เดี๋ยวก่อนที่เราจะจบชั่วโมงในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับนักเรียนในเรื่องใช่แล้วครับเราเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณมีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนตอบคูณดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: ใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับโดยอาจกระจายจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลักแล้วนำไปคูณกับจำนวนหนึ่งจากนั้นนำมาบวกกัน
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเราก็จะใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับโดยอาจกระจายจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลักแล้วนำไปคูณกับจำนวนหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะนำมาบวกกันผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยม1ตำแหน่งเป็นทศนิยม1ตำแหน่งและผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยม2ตำแหน่งเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณแต่ผลคูณเนี่ยจะไม่เกิน3ตำแหน่งนะครับซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดที่ 2.11 แล้วก็เครื่องคิดเลขนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่หรือตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับนึงแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียมาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคลอเคลียเจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศนะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเบียใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูล้างผลาญก็อาจจะต้องตัวพูดพอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่ก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นและปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกรอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีขี้หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะว่าบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ้ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอึติดก้นว่าบางตัวถ้ามีท้องเสียหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นอ่ะถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงเราว่าแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือให้ยาที่มันช่วยกำจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไง

แนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำหันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือเวลาชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่โดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมอ

อ๋ออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทําพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทําแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทําถูกต้อง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้พร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: ต้นทางพร้อมแล้วก็คิดว่าปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะว่าแต่ก่อนที่จะเข้ากิจกรรมต่อไปคุณครูขอทบทวนนักเรียนนิดนึงในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปเอ่ยเรื่องอะไรคะอาจารย์เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจับไมค์ค่ะ
3: พันธุกรรมของมนุษย์ครับ
1: เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของมนุษย์ใช่ไหมคะอ่ะนั่งลงปรบมือกับเพื่อนค่ะเอาละค่ะแล้วทราบแล้วหรือยังคะว่าเพราะเหตุใดคนแต่ละคนนั้นจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันเพราะอะไรคะทำไมแต่ละคนถึงมีลักษณะที่แตกต่างกันนะเพราะอะไรเพราะอะไรเอ่ยตอบมาเลยค่ะเสียงดังๆเลยลูกไม่ต้องอะไรเพราะอะไรนะคะเพราะว่าได้รับลักษณะต่างๆนั้นมาจากใครพ่อและแม่และพ่อและแม่แต่ละคนลักษณะเหมือนกันไหม
2: ไม่
1: เหมือนนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้มาใช่ไหมคะเอาล่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าจะเพิ่มเติมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเอาล่ะคุณครูนะคะมีภาพให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้สังเกตนะคะเป็นภาพครอบครัวค่ะมีทั้งหมดกี่ครอบครัวคะ
2: 3ครอบคร
1: ัวนะคะซึ่ง3ครอบครัวนี้ก็มีพ่อแล้วก็แม่นะคะหายไปอะไรหายไปทราบไหมลูกใช่ไหมคะลูกดังนั้นค่ะจะมีลูกเช่นกันลูกก็มี3คนหน้าที่ของนักเรียนทำอะไรทายสิให้ทำอะไรลองเดาสิคะฮะทำอะไรนะลองดูสินะคะว่าลูกคนที่1คนที่2คนที่3นะคะน่าจะไปอยู่ในครอบครัวไหนได้บ้างนะคะจะเข้าไปอยู่ในครอบครัวไหนลองดูลูกคนที่1ใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่1ใครยกมือไม่มีใครยกนะต้นทางไม่มีปลายทางล่ะคะมีหรือเปล่าเอ้าใครคิดว่าอยู่ครอบครัวที่2ใครยกมือไม่เป็นไรไม่ต้องเหมือนเพื่อนนะคะเอาตามความคิดของ

0: เรามี2คนนะสำหรับต้นทางใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่3ใครยกมือ
1: โอ้โห
0: อ้าวฟอร์สเปลี่ยนใจแล้วเหรอลูกเปลี่ยนใจแล้วเหรออ๋อดูผิดอ่ะเอามือลงค่ะต่อไปลูกคนที่2ใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่1ใครยกมือใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่2นะมีเหมือนกันนะคะออโต้คิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่2นะใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่3คะอ้าวมีอาจารย์คิดว่าดูแล้วน่าจะอยู่ครอบครัวที่3นะครับนะคะแล้วปลายทางราคาคิดว่ายังไงอ่ะแล้วต่อไปลูกคนที่3ค่ะใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่1ใครยกมือไม่มีใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่2คะโอ้โหใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่3คะมีเหมือนกันนะคะโซดารักกับออโต้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าลูกทั้ง3คนนี้นะคะอยู่ครอบครัวไหนกันบ้างไหนใครมั่นใจว่าตัวเองถูกต้องใครยกมือชักไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมนะคะอ่ะมือลงนะคะเอาตัวบอกผมมั่นใจครับอ่ะเดี๋ยวมาดูค่ะปรากฏว่าเป็นแบบนี้ค่ะนะคะลูกคนที่2อยู่ครอบครัวที่1นะคะลูกคนที่3อยู่ครอบครัวที่2และลูกคนที่1อยู่ครอบครัวที่3นะคะเอาล่ะก็มีหลายคนที่ตอบถูกนะคะว่าแต่สำหรับคนที่ตอบถูกค่ะนักเรียนมีวิธีการสังเกตยังไงคะทำไมถึงนำลูกเอาไปไว้ในครัวได้ถูกล่ะฮะมีคนยกมือแล้วนะคะมีใครยกมืออีกสุวรินขอบใจมาที่ยกมือเอาไหมสุวรินค่ะนะคะสุวรินมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างครับ
2: ดูจากลักษณะตาครับ
0: อ๋อดูแหละจากลักษณะตาเนาะมีอะไรอีกไหมครับมีอื่นอีกไหม
2: สีผิวครับ
0: อ๋อดูจากสีผิวนะคะคนอื่นล่ะคะมีใครดูแตกต่างจากเพื่อนไหมสังเกตจากเพื่อนไหมคะมีไหมคะอ่ะส่งไมค์ไปให้กับเพื่อนที่อยู่ข้างๆผู้หญิงค่ะลูกใช่หนูมีวิธีการสังเกตยังไงคะ
2: สีผมค่ะ
0: อ๋อสีผมมีอื่นอีกอย่างอื่นอีกไหมลูก
2: สีตาค่ะ
0: สีตาใช่ไหมคะมีใครตอบอย่างอื่นอีกไหมอ้าวมีอ้าวขอสักหนึ่งคนเยี่ยมมากพี่อาสาภูมิพัฒน์อ้าวขอไมค์กลุ่มที่สามให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: โครงหน้าครับ
0: อ๋อดูจากโครงหน้าใช่ไหมคะอ่ะปรบมือเพื่อนทั้งสามคนที่ตอบค่ะนั่นคือลักษณะต่างๆหรือวิธีการที่นักเรียนนั้นได้สังเกตใช่ไหมคะว่าแต่นักเรียนคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกไม่เหมือนพ่อกับแม่ลูกน่าจะเหมือนใครในครอบครัวได้บ้างคะปู่ย่าตายายคิดว่าน่าจะเหมือนปู่ย่าตายายได้เนาะทำไมถึงคิดว่าน่าจะเหมือนกับปู่ย่าตายายล่ะกองบอกว่าก็พ่อกับแม่ก็ได้รับลักษณะตามพันธุกรรมมาจากใครคะแม่ได้รับมาจากใคร
4: ตา
0: และยายพ่อได้รับมาจากใคร
4: ป
0: ู่
4: และยา
0: ปู่และย่านะคะเยี่ยมค่ะแล้วนักเรียนจากการสังเกตรูปภาพค่ะจากภาพนะคะคนต่างครอบครัวกันมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนกันหรือแตกต่างกันเอาลักษณะส่วนใหญ่นะเหมือนกันหรือแตกต่างกันคะ
4: แตกต
0: ่างกันเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถึงแตกต่างกันนะทำไมถึงไม่เหมือนกันนะตอบมาเลยค่ะไม่เป็นไรตอบมาเสียงดังๆเลยลูกการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นทำไมคะแตกต่างกันนั่นเองเพราะอะไรคะ
4: เราได้รับลักษณะทางพันธุกรรมมาจากคนละพ่อและคนละแม่
0: นะคะเพื่อนตอบว่าลูกปัดบอกว่าเขาได้รับลักษณะพันธุกรรมมาจากคนละพ่อคนละแม่เนาะพ่อแม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนที่ตอบค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวลองมาดูต่อนะคะว่ากิจกรรมที่ทำนั้นทำเกี่ยวกับอะไรเราอยู่ในเรื่องนี้นะคะเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นค่ะวันนี้นักเรียนนะคะเรียนแล้วจะสามารถอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ได้นะคะแล้วก็บอกสาเหตุค่ะของความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏของแต่ละบุคคลได้แล้วก็สามารถลงความเห็นข้อมูลเพื่อระบุลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์และสาเหตุ ของความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏในแต่

่ละบุคคลได้นั่นเองนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้จะอยู่ในหน้าที่71ค่ะซึ่งถ้านักเรียนเปิดแล้วนะคะกิจกรรมของเราจะอยู่ในข้อที่3ถึงข้อที่5ค่ะ3ข้อนะคะส่วนข้อที่1ข้อที่2เราทำอะไรไปแล้วคะเราทำกิจกรรมไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาถูกต้องไหมคะเปิดหน้า71ได้เลยนะคะทั้งปลายทางและต้นทางนักเรียนดูเลยข้อที่3ถึงข้อที่5นะคะพร้อมแล้วหรือยังคะ พร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเราทำอะไรเอ่ยกิจกรรมเราต้องร่วมทำอะไรคะร่วมกันอภิปรายทำอะไรคะ
1: เช
0: ื่
1: อมโยงความส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ์
0: เชื่อมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวกับอะไรเอ่ยลักษณะต่างๆของลูกกับบุคคลอื่นของครอบครัวในบัตรภาพจากในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะในวันนี้แหละเราก็ต้องนำมาใช้ต่อเนื่องกันเลยนะคะซึ่งนอกจากพ่อแม่ลูกแล้วบุคคลอื่นในครอบครัวมีใครอีกคะ
1: ป
0: ู่
1: ย่าตาย
0: เยี่ยมมีปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะหลังจากเชื่อมโยงความสัมพันธ์แล้วเก่งมากเสียงใครตอบน่ารักมากเลยค่ะเสียงดังฟังชัดแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเพื่อระบุใช่ไหมระบุอะไรลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ว่ามีลักษณะใดบ้างที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมนะคะแล้วก็ทำไมด้วยให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะอย่างนักเรียนบอกคุณครูมาว่าผมหยิกเป็นลักษณะทางพันธุกรรมค่ะคุณครูอ้าวทำไมผมหยิกนักเรียนถึงคิดว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรมคะดังนั้นเรียนก็ต้องให้เหตุผลด้วยเพราะอะไรนะคะผ่านนะต่อไปข้อที่4ค่ะหลังจากนั้นเรียนต้องทำอะไรต่อไปคะเขียนคำถามหรือสิ่งที่อยากรู้ของใครเกี่ยวกับลักษณะของตนเองว่าเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพ่อแม่แล้วก็บอกวิธีการเพื่อหาคำตอบด้วยนะคะงงไหมข้อนี้เราต้องเขียนคำถามว่าลักษณะของตนเองเราต้องสังเกตตัวเองก่อนเนาะลักษณะของตนเองนี้นะคะมีลักษณะใดที่เหมือนพ่อกับแม่หรืออยากรู้อะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรมนะคะแล้วก็บอกวิธีการหาคำตอบด้วยเราจะหาคำตอบได้อย่างไรจากสิ่งที่เราเขียนมาคำถามที่เราเขียนมานะคะต่อไปหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะร่วมกันทำอะไร
1: แสดงความค
0: ิ
1: ดเห
0: ็นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุสาเหตุที่ทำให้แต่ละคนนั้นทำไมมีลักษณะที่แต่

ณะต่างๆเหมือนกับเราทุกอย่างไหมไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจในความแตกต่างอันนั้นด้วยนะคะอ้าวตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะกิจกรรมตรงนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะนักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายแต่ก่อนจะร่วมกันอภิปรายถึงครูจะให้นักเรียนนั้นเปิดแบบฝึกหัดหรือใบงานนะคะใบงานในชั่วโมงที่ผ่านมาลองดูนะคะว่าลูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเนี่ยคล้ายใครบ้างเหมือนใครบ้างนะคะหรือแตกต่างกับใครบ้างลองดูค่ะสิ่งที่เรียนนั้นได้บันทึกไปในตารางที่บันทึกใครที่ไม่ได้มาก็ดูของเพื่อนนะคะดูของเพื่อนให้เวลาทั้งต้นทางและปลายทางนะคะกลับไปทบทวนก่อนที่คุณครูจะถามค่ะนักเรียนสามารถดูตารางที่เรียนบันทึกได้นะว่านักเรียนนั้นบันทึกอะไรไปในชั่วโมงที่ผ่านมาลองดูสิคะว่าสรุปแล้วลูกเหมือนใครนะคะลูกเหมือนใครบ้างลองดูลองพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้ค่ะว่าผลออกมาเหมือนกันไหม

ลูกมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนบุคคลในครอบครัวสามารถดูในตารางที่เรียนบันทึกในชั่วโมงที่ผ่านมาได้นะคะ

0: ะพร้อมไหมรู้เรียบร้อยยังรู้เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายนะคะนักเรียนหันหน้ามาทางคุณครูก่อนเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะมาร่วมกันตอบคำถามเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่อไปได้นะเรามาดูค่ะเมื่อคุณครูให้นักเรียนนั้นได้กลับไปทบทวนแล้วบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเอ๊ะลักษณะของลูกในบัตรภาพมีลักษณะใดเหมือนกับพ่อบ้างมีไหมมีเหมือนกับพ่อไหมคะมีหรือไม่มีใครว่ามียกมือใครว่าไม่มียกมือตอนนี้มี2 อย่างนะในห้องตอบว่ามีทั้งส่วนมีกับไม่มีคนที่ตอบว่ามีมีส่วนใดที่เหมือนคะ
1: หน
0: ัง
1: ตา
0: 2
1: ช
0: ั้
1: น
0: หนังตา2ชั้นเดี๋ยวลงมาดูค่ะสรุปว่ามีหรือไม่มีหนังตา2ชั้นพ่อค่ะถูกต้องค่ะต่อไปลักษณะของลูกในบัตรภาพมีลักษณะใดเหมือนกับแม่มีอะไรเหมือนกับแม่บ้างบางคนบอกโอ้เยอะเลยค่ะคุณครูในใครว่ามีเหมือนกับแม่ยกมือในใครว่าดูแล้วไม่มีที่เหมือนกับแม่เลยเดี๋ยวลองมาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างเช่นติ่งหูลักษณะติ่งหูมีหรือไม่มีคะติ่งหูมีหรือไม่มีไม่มีติ่งหูเหมือนแม่เลยนะคะแล้วมีอะไรอีกลักษณะของรักยิ้มมีรักยิ้มไหมแม่กับลูกมีรักยิ้มไหมคะไม่มีรักยิ้มข้อมูลตามนี้ไม่เอ่ยเหมือนกันไหมนะคะต่อไปลักษณะเชิงผมที่หน้าผากเป็นอย่างไรคะลูกเป็นยังไงแหลมแม่ก็โฟดแม่เป็นยังไงคะแม่ก็แหลมด้วยเช่นกันต่อไปลักษณะของเส้นผมเป็นยังไงคะเหมือนกันตรงไหนเป็นผมตรงเหมือนกันโจทย์ก็ถามว่าลักษณะใดเหมือนกับแม่เนาะนะคะเหมือนกับแม่เลยแล้วหมดหรือยังหมดหรือยังคะที่เหมือนกับแม่หมดหรือยังหมดแล้วต่อไปมีลักษณะใดที่เหมือนทั้งพ่อและแม่เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เลยมีอะไรคะอัศจรรย์มีที่เหมือนทั้งพ่อและแม่ไหมคะอะไรคะอะไรที่เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่คะหนังตาเยี่ยมค่ะหนังตากี่ชั้น
1: สองช
0: ั้
1: น
0: นะคะนี่คือเหมือนทั้งพ่อและแม่ต่อไปลักษณะของลูกในบัตรภาพมีลักษณะใดที่แตกต่างจากพ่อและแม่มีไหมที่แตกต่างอะไรนะครับ

0: ว่ามีหรือไม่มีที่แตกต่างมีที่แตกต่างนะคะกิติทัศน์บอกว่าการเวียนของขวัญเห็นด้วยไหมนักเรียนบันทึกว่ายังไงอะใช่ไหมคะการเวียนของขวัญต่างเนาะลูกเวียนไปทางไหนอะถ้าดูตามลูกศรลูกเวียนไปทางซ้ายแต่พ่อกับแม่เวียนไปทาง
1: ขวา
0: ขวาอ้าวไม่เหมือนดังนั้นลูกเหมือนใครในครอบครัวล่ะคะเหมือนกับปู่นั่นเองปู่เวียนปู่เวียนซ้ายนะคะปู่เวียนซ้ายนะอ่ะนั่นคือลักษณะต่างๆนะคะในครอบครัวมาค่ะจากการสังเกตลักษณะต่างๆคนในครอบครัวรู้ได้อย่างไรว่าลักษณะใดบ้างเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ถ้าเรียนรู้ได้ยังไงอ่ะให้เวลาคุยกันในกลุ่มค่ะเดี๋ยวครูจะสุ่มตอบนะคะลองคุยกับเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่มาก็ลองถามเพื่อนดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะได้คำตอบยังเราจะรู้ได้ยังไงว่าลักษณะใดบ้างเป็นลักษณะทางพันธุกรรมเอาล่ะขอเลขที่29ค่ะใครคะ29ใครคะอ่ะ29ตรงส่วนนี้ค่ะจากการสังเกตลักษณะต่างคนในครอบครัวหนูจะรู้ได้อย่างไรคะว่าลักษณะใดบ้างเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย
2: ์ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อและแม่ค่ะ
0: เราจะต้องทำไมก่อนถึงจะทราบ
2: ต้องสังเกต
0: เก่งมากสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบเนาะนะคะว่าเราก็จะมีลักษณะใดที่เหมือนพ่อเหมือนแม่หรือว่า
2: แตกต่างจากพ่อและแม่
0: แตกต่างจากพ่อและแม่แล้วอาจจะเหมือนเลยทั้งพ่อแม่นะคะเอาปรบมือกับเพื่อนค่ะเยี่ยมตอบได้นะคะต่อไปลักษณะการเวียนของขวัญค่ะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมหรือไม่เป็นหรือไม่เป็น
3: เป็น
0: ถ้าอยากรู้จะทำได้อย่างไรทำได้ยังไงอะว่าการเวียนของขวัญเป็นลักษณะทางพันธุกรรมสังเกตใครสังเกตพ่อและแม่ใช่ไหมคะสังเกตพ่อและแม่ถ้าเกิดไม่เหมือนพ่อกับแม่ทำไง
3: สังเกต
0: ใครนะปู่และย่าเนาะถ้าไปสังเกตปู่กับย่าแล้วไม่มีเหมือนกับเราเราไปสังเกตใครได้อีก
3: ตา
0: และยายก็ต้องเหมือนสักคนเลยนะใช่ไหมนะคะแต่ถ้านักเรียนจะกลับไปสังเกตที่บ้านนักเรียนต้องทำอย่างไรคะก็ต้องขออนุญาตก่อนเนาะเพราะอยู่ที่ศีรษะใช่ไหมคะขออนุญาตแล้วก็ขอโทษเนาะนะคะผู้ใหญ่นะคะเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่นะอ่ะต่อไปนะคะลักษณะธรรมนุกรรมมนุษย์มีอะไรบ้างที่เรียนมาในชั่วโมงที่ผ่านมาทบทวนเมื่อสักครู่สรุปว่ามีอะไรบ้างคะการมีติ่งหูลักษณะติ่งหูใช่ไหมจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่เลยอีกคะ
3: หนังตา
0: ชั้นของหนังตาไม่เลยอีกลูก
3: ล
0: ักยิ้ม
3: การเว
0: ีย
3: นของ
0: ขวัญ
3: เช
0: ิงผมที่หน้าผาก
3: ลักษณะเส้นผม
0: เส้นผมด้วยหมดหรือยังนั่นคือสิ่งที่เรียนรู้มานะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ทบทวนเมื่อสักครู่นะเอาล่ะต่อไปค่ะเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วต้องทำกิจกรรมต่อไปนะคะอยู่ในหน้า76นะคะในใบงานลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์นะคะจะมีหัวข้อคือข้อ2 3 4เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทำทั้ง3ข้อนี้เลย3ข้อใหญ่นะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเปิดหน้า76ไว้ค่ะแต่เดี๋ยวมาอ่านพร้อมกับคุณครูพร้อมหรือยังคะเปิดหน้า76หรือยังเอ่ย
4: เปิดแล้วอ
0: ยู่หน้าเดียวกับคุณครูมั้ยคะหน้าเดียวกันนะหน้าเดียวกันนะคะถ้าอยู่คนละหน้าบอกคุณครูด้วยนะคะเมื่อพร้อมแล้วหันหน้ามาทางคุณครูค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนักเรียนได้ทําได้อย่างเข้าใจนะคะมาดูข้อ2ใหญ่กันก่อนเขาให้นักเรียนนั้นเขียนคำถามถูกต้องไหมคะเขียนคำถามหรือว่าสิ่งที่เราอยากรู้อะเกี่ยวกับลักษณะที่ตนเนี่ยเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพ่อและแม่เช่นอะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นสีตาอย่างเงี้ยเรามีสีตาสีอะไรสมมติสีน้ำตาลอย่างเงี้ยใช่ไหมทำ ตาของฉันสีน้ำตาลเหมือนใคร

างเงี้ยนะคะเราจะทำยังไงวิธีการหาคำตอบต้องทำยังไงสังเกตอะไรบ้างสังเกตอย่างไรนั่นคือหนูจะต้องเขียนลงไปพอนึกภาพตามออกไหมคะว่าทำยังไงเข้าใจไหมเขียนคำถามลงไปฟูดเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะนะคะอ่ะเรียบร้อยสำหรับข้อ2นะคะต่อไปข้อที่3เขียนสาเหตุด้วยเอ๊สาเหตุที่ทำให้แต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะอะไรนะลองหันดูหน้าเพื่อนหน้าเราสิหน้าเราก็น่าจะรู้แล้วแหละตอนเช้าเราก็มีกระจกส่งกระจกมาแม่ตอนเช้าแต่งตัวส่งกระจกเนาะเห็นหน้าตัวเองแล้วเพื่อนในกลุ่มเป็นยังไงเหมือนกันไหมเอ๊ะไม่เหมือนกันเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรนะคะต่อไปข้อที่4หัวข้อใหญ่ลักษณะของตนเองที่ภูมิใจอะไรกลับมามองตัวเองสิเราภูมิใจอะไรในตนเองอะลักษณะต่างๆที่พ่อกับแม่ให้เรามาตาหูจมูกปากนะคะมีลักษณะอะไรที่ตนเองภูมิใจบ้างเขียนเหตุผลให้คุณครูนิดนึงนะคะอัศจรรย์เขียนเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงภูมิใจลักษณะนี้นะคะนะแล้วเราก็ลองดูเพื่อนเราภูมิใจแบบนี้แล้วลองดูเพื่อนแน่นอนเพื่อนย่อมมีความแตกต่างจากเราใช่ไหมคะเราก็ทำความเข้าใจทำไมเพื่อนถึงแตกต่างจากเราล่ะเรายอมรับในสิ่งที่เพื่อนแตกต่างจากเราไหมหรือเรายอมรับในสิ่งที่เราแตกต่างจากเพื่อนไหมยอมรับหรือไม่ยอมรับยอมรับนะคะอ่ะตรงส่วนนี้นะคะกิจกรรมมีกี่ข้อใหญ่นะเมื่อสักครู่ครูบอกกี่ข้อใหญ่นะคะมีกี่ข้อใหญ่นะครูให้ทำข้อไหนคะมีข้อ2ข้อ3ข้อ4ทํา3ข้อใหญ่ใช่มั้ยคะโดยเริ่มต้นทําข้อที่เท่าไหร่นะลูกทบทวนข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4เนาะนะคะอ่ะตรงนี้ค่ะนะคะสรุปแล้วกิจกรรมปลายทางในวันนี้ต้องทำอะไรนะคะให้เขียนคำถามหรือสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับลักษณะที่ตนเองเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบอกวิธีการเพื่อหาคำตอบด้วยนะคะแล้วก็บันทึกลงไปในใบงานค่ะหลังจากนั้นให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้แต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันรวมทั้งความภูมิใจในลักษณะของตนเองแล้วก็บันทึกผลนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มแสดงความคิดเห็นได้เพราะสาเหตุเป็นอย่างไรนะต่อไปนะคะก็ต้องรบกวนเรื่องครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามและคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นนะคะเอาละพร้อมยังคะทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนคุณครูขอแนะนำการเขียนคำถามให้นักเรียนนิดนึงนะคะอย่างเช่นนักเรียนสนใจในเรื่องของเชิงผมที่หน้าผากคำถามนักเรียนนักเรียนเขียนว่าเชิงผมที่หน้าผากเนี้ยเป็นคำถามได้ยังคะเพิ่มเติมนิดนึงเช่นเชิงผมที่หน้าผากของฉันเหมือนใครในครอบครัวเนี้ยก็จะเป็นคำถามนะคะเราจะเขียนให้เป็นคำถามเช่นอย่างไรทำไมเพราะเหตุใดหรืออะไรเงี้ยนะคะค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต้นทางและปลายทางมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนนั้นเขียนคำถามว่าอย่างไรกันบ้างนะคะว่าสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับลักษณะที่ตนเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพ่อแม่และมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรขอเลขที่25ค่ะใครคะอ่ะโสดารัตน์คำถามของหนูคือ
1: ลักษณะของเส้นผมของฉันเหมือนใครในครอบครัวค่ะ
0: แล้ววิธีการหาคำตอบของหนูจะหาคำตอบยังไงคะ
1: สังเกตลักษณะของเส้นผมของพ่อและแม่ค่ะ
0: กลับไปสังเกตเส้นผมของพ่อและแม่ใช่ไหมคะเยี่ยมค่ะนั่งลงค่ะนะคะมีคนอื่นอีกไหมคะคำถามมีไหมมีอีกไหมอ่ะนะคะลักษณะแบบนี้นะถูกต้องนะคะตรงนี้วิธีการหาคำตอบคือนะคะสังเกตลักษณะต่างๆที่อยากรู้ของตนเองกับพ่อและแม่หรือคนในครอบครัวเหมือนที่โสดารัตน์ตอบเลยนะคะคิดว่าหลายคนก็น่าจะตอบลักษณะแบบนี้หรืออาจจะทำไมได้สอบถามพ่อและแม่หรือคนในครอบครัวก็ได้นะคะต่อไปค่ะสาเหตุนะคะว่าที่ทำให้แต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรขอเลขที่30ค่ะ30
2: เพราะลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ
0: เพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะเหตุผลมีใครจะ

0: เสนอเพิ่มเติมไหมคะตอบเพิ่มเติมมีไหมนะคะนั่งลงขอบใจมากลูกนะคะสาเหตุตรงนี้นะคะเหมือนที่เพื่อนตอบละค่ะนะคะเพราะว่าแต่ละคนได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่ของตนเองดังนั้นนะคะพ่อและแม่ของแต่ละคนก็อาจจะมีลักษณะที่ทำไมคะแตกต่างกันนั่นเองนะคะจึงส่งผลให้เรานั้นแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนะคะต่อไปความภาคภูมิใจบ้างค่ะว่าแต่นักเรียนนะคะมีความภูมิใจอะไรบ้างคะลักษณะของตนเองนะคะขอไหนนะคะไหน
1: ภูมิใจสีผิวครับ
0: สีผิวใช่ไหมนะคะของเราคือมีสีผิวขาวใช่ไหมคะเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าที่สีผิวขาวเพราะว่าได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมมาจากแม่ครับ
0: อ๋อได้รับมาจากแม่เนาะลักษณะผิวขาวนะคะเยี่ยมค่ะนั่งลงค่ะขอเลขที่27ค่ะใครคะมีไหมที่27มีไหมคะ27ค่ะด้านหน้าเลยกลุ่มที่กลุ่มที่5ค่ะ
2: การมีติ่งหูค่ะ
0: ติ่งหูเพราะอะไรคะ
2: จะสามารถเจาะหูได้ค่ะ
0: อ๋อจะสามารถเจาะหูได้ได้สวยใช่ไหมคะเนาะนะคะนั่นคือเหตุผลเนาะแต่ถ้าไม่มีติ่งหูเจาะหูได้ไหมลูกถ้าเราอยากสวย
2: ก็เจาะได้
0: เจาะได้เนาะไม่มีอะไรมาขวางกั้นความสวยของเราใช่ไหมคะนะคะนั่งลงปรบมือกับเพื่อนที่ตอบทุกคนเลยค่ะน่ารักมากนะคะน่ารักมากอยากจะฟังทุกคนเลยแต่เนื่องด้วยเวลามีจำกัดนะคะเดี๋ยวครูก็จะเอากลับไปอ่านนะนะคะแบบฝึกหัดของนักเรียนต่อไปนะคะต่อไปค่ะนักเรียนมาร่วมกันตอบคำถามค่ะตอนนี้ทุกคนวางปากกาก่อนนะคะในสิ่งที่นักเรียนนั้นได้ทำมานะคะทำต่อไปนะคะ2ข้อค่ะคำถามหลังกิจกรรมมีแค่2ข้อนะคะหน้า77นะคะเดี๋ยวลงมาดูค่ะเดี๋ยวตอบพร้อมๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเรียนก็ไปเขียนเพิ่มเติมนะวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อระบุว่าลักษณะใดบ้างของมนุษย์ที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมหนูจะทำได้อย่างไรคะเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงเดียเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงเพื่อจะสามารถบอกได้ว่าลักษณะใดบ้างของมนุษย์ที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมหนูจะทำยังไงเยี่ยมอันดับแรกต้องสังเกตใช่ไหมน้องเรียนสังเกตไหมสังเกตตนเองบุคคลในครอบครัวใช่ไหมคะสังเกตแล้วไปทำไงต่อทำไงเปรียบเทียบว่าเรามีลักษณะใดบ้างที่คล้ายหรือเหมือนกับบุคคลในครอบครัวแม้กระทั่งแตกต่างใช่ไหมคะนะตรงนี้นะคะนักเรียนตอบมาถูกต้องนะคะสามารถทำได้โดยสังเกตค่ะแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะของสมาชิกในครอบครัวรุ่นลูกแล้วก็รุ่นพ่อแม่นอกจากนี้ยังมีรุ่นไหนอีกรุ่นปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษของเรานั่นเองนะคะต่อไปข้อ2เพราะเหตุใดมนุษย์แต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏบางอย่างที่แตกต่างกันโทรีน่าจะตอบได้เพราะว่าอันนี้คุณครูถามมาหลายรอบแล้วเพราะอะไรอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าพอได้มาจากการแต่ทอลักษณะพันธุกรรมที่ทำไมนะที่แตกต่างกันนะคะได้รับลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากใครอ่ะ
3: พ่อและแม่
0: และพ่อได้รับมาจากใครลักษณะต่างๆของพ่อได้รับมาจากใครคะปู่กับย่าแล้วแม่ล่ะคะณรงค์ศักดิ์แม่ได้รับลักษณะพันธุกรรมมาจากใครคะตากับยายนะคะก็มารวมกันพอพ่อกับแม่ทำไมคะสืบพันธุ์ใช่ไหมคะก็จะมาลักษณะต่างก็จะถูกถ่ายทอดมายังใครมายังตัวเราก็คือตัวลูกนั่นเองนั้นลูกก็จะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนพ่อหรือเหมือนแม่หรืออาจจะเหมือนทั้งพ่อและแม่หรืออาจจะแตกต่างก็ได้ใช่ไหมคะก็เป็นเหมือนกับบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายนั่นเองนะคะหนังที่เรียนตอบมานะคะเพราะว่าแต่ละคนต่างพ่อต่างแม่กันนั้นลักษณะของแต่ละคนก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ของตนเองค่ะจึงทําให้มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างจากเพื่อนคนอื่นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะนั่นคือเราเรียนรู้มาแล้วนะคะว่าลักษณะต่างๆของแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไรรวมทั้งเรามีความภาคภูมิใจในตนเองไหมลักษณะต่างๆเหล่านั้นนะคะนักเรียนลองดูหน้า78นะคะประเมินตนเองค่ะนักเรียนได้มีการตัดสินใจเลือกคำตอบที่เหมาะสมในการอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของมนุษย์หรือไม่อาจจะไม่ได้ตอบคำถามครูแต่มีการ

พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มไหมคะมีไหมคะมีนะคะนะคะระดับที่หนูทำได้วันนี้เป็นยังไงดีพอใช้หรือปรับปรุงแล้วก็วันนี้มีการควบคุมแล้วก็จัดการอารมณ์ของตนเองไหมโดยการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าแต่ละคนแตกต่างกันไหมคะแตกต่างไม่ว่าจะเป็นสีผิวลักษณะหน้าตานะคะตรงส่วนนี้นะคะเรายอมรับไหมความแตกต่างอันนี้ของเพื่อนยอมรับนะคะเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะต่อไปค่ะสรุปกิจกรรมวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเรียนรู้อะไรบ้างสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนรู้หรือยังว่ามนุษย์มีการแต่เท่าลักษณะพันธุกรรมหรือไม่มีหรือไม่มีและมนุษย์มีการแต่เท่าลักษณะต่างๆมาจากใครลักษณะเหล่านั้นมาจากใครพ่อและแม่และลักษณะใดบ้างเป็นลักษณะพันธุกรรมของมนุษย์แล้วเราภูมิใจไหมในลักษณะของตนเองภูมิใจหรือไม่และยอมรับไหมความแตกต่างของแต่ละบุคคลยอมรับหรือไม่ยอมรับให้สรุปลงไปเองค่ะในข้อที่เท่าไหร่คะเมื่อสักครู่ที่ยังเหลืออยู่ข้อที่3หน้า77ใช่ไหมคะนะ77ให้เวลา2นาทีเดี๋ยวจะสุ่มถามว่าได้อะไรบ้างนะคะกิจกรรมเขียนอะไรไปบ้างนักเรียนไปตรงที่สรุปได้เลยค่ะสรุปส่วนคำถามตรงนั้นนักเรียนร่วมกันตอบแล้วหาเวลาว่างไปเขียนสรุปกิจกรรมคืออยู่ข้อที่3ค่ะข้อที่3ถ้าหนูไม่เขียนตรงข้อที่3ได้ไหมคะหนูเขียนตรงส่วนอื่นก่อนได้ไหมคะคุณครูคำตอบคือได้คุยกับเพื่อนในกลุ่มได้เราจะสรุปยังไงเมื่อกี้ร่วมกันคุยกับครูมีอะไรบ้าง

0: เรียบร้อยไหมคะสรุปกิจกรรมเดี๋ยวครูขอฟังกลุ่มที่4ค่ะเพื่อนๆคอยฟังแล้วก็ทำคะเพิ่มเติมจากเพื่อนนะคะ
1: ได้รู้ว่าลักษณะทางพันธุกรรมที่เราได้มาจากพ่อและแม่ค่ะและแต่ละคนจะมีลักษณะทางพันธุกรรมไม่เหมือนกันเพราะว่าลักษณะทางพันธุกรรมของพ่อและแม่ไม่เหมือนกันค่ะ
0: คนละพ่อคนละแม่เนาะก็ได้รับลักษณะมาแตกต่างกันแล้วหนูภูมิใจไหมคะลักษณะต่างๆเหล่านั้น
1: ภูมิใจค่ะ
0: ภูมิใจไหมนะคะแล้วยอมรับไหมในกลุ่มของตนเองความแตกต่างเพื่อนแต่เพื่อนในกลุ่มของหนูเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันค่ะ
0: แตกต่างกันเนาะนะคะรวมทั้งตัวเราเองด้วยใช่ไหมคะแล้วยอมรับความแตกต่างนั้นไหมคะ
1: ยอมรับค่ะ
0: ยอมรับนะคะเอาปรบมือกับเพื่อนค่ะเยี่ยมนะคะมาดูสรุปกิจกรรมนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่านพร้อมกันค่ะทางต้นทางและปลายทาง

เยี่ยมค่ะนะคะเอาล่ะ

0: นะนั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของสีดอกต่างสร้างรายได้นะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานค่ะเรื่องสีดอกต่างสร้างรายได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมอนทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เ
1: ร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
3: ช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดี

0: วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เซฟตี้คิดส์ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
4: มีอยู่นี่นี
5: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
6: ใช่พี่ก็เบื่อเหมือนกันเนี่ย
5: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลย
7: นะจริงเหรอ
5: พี่ใบฟูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
7: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
5: ของจริงมากเลย
7: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
5: ว้าว
7: นี่ไฟเช็คหรอ
6: จริงอะ
7: เดี๋ยวกดดูดิสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
5: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
6: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะ
7: อ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
8: เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
5: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
8: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
7: ค่ะ
8: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
5: ค่ะแม่
8: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
5: เหรอคะแม่
8: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
5: ะ
8: โอเคไหมคะ
6: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อ่ะคะ
5: ค่ะ
8: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
5: ได้เลยค่ะ
8: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
5: ได
7: ้ค่ะ
5: นะคะแม่
8: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วย
5: เอ้ย
8: มาคุณแม่เก็บก่อน

0: ักเรียนทุกคนทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับพร้อมกับจดชื่อเรื่องนะครับแล้วก็วันที่ให้เรียบร้อยนะครับระหว่างที่รอนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางจดชื่อเรื่องแล้วก็วันที่นั้นนะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับ3ข้อนี้เชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องจดบันทึกทุกครั้งนะครับเวลาที่คุณครูสอนเนื้อหาไปนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ถ้าจดเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับตั้งสตินะครับวันนี้ครูวิจะมีอะไรมาให้ชมก่อนนะครับเป็นภาพ2ภาพนะครับที่ให้นักเรียนสังเกตนะครับตอนนี้นักเรียนเห็นมั้ยครับภาพ2ภาพเห็นแล้วใช่มั้ยครับแล้วมีคำถามนะครับสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับมีภาพที่1และภาพที่2ให้นักเรียนสังเกตนะครับสำหรับกฎกติกาก็เช่นเดิมนะครับนักเรียนคนใดได้คำตอบแล้วนะครับก็ยกมือสูงๆนะครับแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับคุณครูได้เลยนะครับตอนนี้นะครับถ้านักเรียนสังเกตเสร็จแล้วใครได้คำตอบแล้วบ้างครับตอนนี้มีตัวแทนกลุ่มที่1นะครับได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันนะครับว่าจะได้คำตอบเช่นไรนะครับเชิญเลยครับสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับเชิญเลยครับ
3: ภาพที่1คือตะปูครับเอาไว้ตอก
2: แล้วภาพที่2ล่ะครับ
3: ภาพที่2เป็นน็อตเอาไว้ไขครับ
2: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับภาพที่1นั้นก็คือเป็นภาพของตะปูนะครับภาพที่2นั้นเรียกว่าสกรูเกลียวปล่อยนะครับนี่ก็คือแตกต่างกันนะครับต่อไปนักเรียนคิดว่ามันแตกต่างอะไรกันอีกครับมันต้องมีข้อแตกต่างอีกนะครับตอนนี้ได้กลุ่มที่3แล้วครับเชิญครับ
4: การใช้งานแตกต่างกันครับ
2: เก่งมากเลยครับวิธีการใช้งานแตกต่างกันนะครับสำหรับตะปูนั้นเราก็จะใช้คู่กับอะไรครับ
4: คู่กับมาคู่กับค้อนครับ
2: คู่กับค้อนใช้ในการตอกหรือถอนตะปูนะครับสำหรับสกรูเกลียวปล่อยนั้นใช้คู่กับอะไรครับ
4: สว่าน
2: อะไรนะครับทบทวนอีกทีครับ
4: สว่าน
2: ยังไม่ถูกนะครับใครสามารถช่วยเพื่อนได้บ้างครับเชิญเลยครับสกรูใช้คู่กับอะไรครับ

0: ไข่ควง
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและสิ่งที่แตกต่างกันอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือลักษณะนะครับซึ่งนักเรียนลองสังเกตภาพที่หนึ่งภาพตะปูลักษณะของตะปูเป็นอย่างไรครับผิวเรียบไหมครับเรียบใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสกรูผิวของสกรูเป็นยังไงครับเป็นเกลียวนี่ก็คือลักษณะที่แตกต่างกันนะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบเช่นเดียวกันใช่ไหมครับถูกต้องแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ยืดตัวให้ตรงนะครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดกันแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านมีความสำคัญอย่างไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางใครสามารถตอบได้บ้างครับขอเชิญกลุ่มที่3ครับ1คนครับ
2: ช่วยให้อุปกรณ์ที่ชำรุดสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
1: เก่งมากเลยครับขอใครอยากจะตอบได้บ้างกลุ่มที่2ครับเชิญครับ
3: ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้กับของใช้ในบ้านค่ะ
1: เก่งมากเลยครับคนถัดไปเลยครับ
4: ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างซ่อมและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ใหม่ด้วยค่ะ
1: เก่งมากเลยครับและมีใครตอบได้อีกบ้างครับเชิญเลยครับกลุ่มที่3ครับ
5: จะทำให้ของใช้ที่ชำรุดกลับมาใช้ได้อีกครั้งครับ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีความสำคัญอย่างไรนะครับสำหรับความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนั้นนะครับมีความสำคัญดังนี้เลยนะครับข้อที่1นะครับอย่าลืมนะครับต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับข้อที่1ฝึกนิสัยการใช้ของอย่างรู้คุณค่านะครับและให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับข้อที่2นะครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเวลาว่างของนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นช่วงเย็นๆของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะใช้เวลาว่างในตรงนั้นนะครับมาซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้ด้วยนะครับและยังจะช่วยให้เป็นการออกกำลังกายได้ด้วยเพราะว่าเวลาที่เราซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเกิดการเคลื่อนไหวตัวใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายได้ด้วยครับข้อที่3นะครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะครับรวมไปถึงประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วยนะครับเช่นไม้หรือว่าอาจจะเป็นปูนเหล็กต่างๆนะครับให้สามารถใช้งานได้นานนะครับ4ช่วยให้อุปกรณ์ของใช้นั้นกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับเราไม่ต้องไปซื้อของใหม่นะครับข้อที่5นะครับมีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่ชำรุดแล้วนะครับกรณีถ้านักเรียนฝึกจนชำนาญนะครับรู้เทคนิครู้ขั้นตอนต่างๆแล้วนักเรียนสามารถทำเป็นอาชีพก็ได้ครับนี่ก็คือความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับเอาละครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางยืดตัวให้ตรงครับมาฟังคำถามชวนคิดกันนะครับนักเรียนคิดว่าหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นักเรียนคนไหนได้คำตอบแล้วกฎกติกาเหมือนเดิมเลยนะครับยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอนนี้ใครได้คำตอบแล้วบ้างครับตอนนี้มีคนได้คำตอบแล้วนะครับเชิญตัวแทนกลุ่มที่2ครับ
6: ซ่อมแซมร่องรอยที่ชำรุดค่ะ
1: เก่งมากเลยครับมีใครตอบได้อีกบ้างครับขอเชิญตัวแทนอีกสัก 2-3 คนครับตอนนี้ได้ตัวแทนกลุ่มที่5แล้วครับเชิญครับ
7: ใช้เครื่องมือในการซ่อมแซมให้เหมาะสมกับวัสดุที่เสียหายค่ะ
1: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับเชิญเลยครับ
0: ถอดอุปกรณ์ออกเป็นส่วนๆแล้ววางให้เป็นระเบียบครับเพื่อความสะดวกในการประกอบกลับเหมือนเดิมเช่นพัดลมตู้เตียงชั้นวางของครับ
1: เก่งมากเลยนะครับและมีใครอยากจะตอบอีกบ้างครับเชิญเลยครับ
8: ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูนะครับหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านจะมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับซ่อมแซมทันทีที่พบรอยชำรุดไม่ปล่อยทิ้งไว้จนซ่อมแซมไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นน็อตของประตูหลุดนะครับนักเรียนก็ควรที่จะซ่อมแซมทันทีเลยไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้เนื่องจากประตูนั้นเราจะต้องเปิดปิดใช่ไหมครับทุกๆวันจะทำให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับหรือรวมไปถึงก๊อกน้ำถ้านักเรียนพบก๊อกน้ำมีน้ำรั่วซึมนักเรียนก็ควรที่จะซ่อมแซมทันทีเลยนะครับเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้หนึ่งเลยครับค่าใช้จ่ายของน้ำก็จะสูงขึ้นรวมไปถึงน้ำที่หยดในแต่ละวันนั้นอาจจะตกเลอะเทอะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้เลอะเทอะแล้วเราไปเหยียบอาจจะลื่นล้มหัวแตกได้นี่ก็คือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับสำรวจชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อให้ซ่อมแซมได้ถูกวิธีนะครับกรณีถ้านักเรียนจะต้องการเจาะผนังนักเรียนจะใช้เครื่องมืออะไรดีครับเก่งมากเลยครับก็คือใช้สว่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสว่านมือหรือว่าอาจจะเป็นสว่านไฟฟ้าก็ได้นะครับกรณีถ้านักเรียนต้องการตอกล่ะครับใช้ค้อนใช่ไหมครับในการตอกหรือถ้าต้องการตัดนะครับใช่เลยครับใช้เก่งมากเลื่อยมีอะไรอีกครับครีมตัดลวดคัตเตอร์ใช่ไหมครับหรือถ้านักเรียนต้องการขันและไขล่ะครับใช่เลยนะครับไขควงเก่งมากเลยนะครับดังนั้นเราจะต้องสำรวจชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อซ่อมแซมได้ถูกต้องถูกวิธีนั่นเองนะครับไปดูกันข้อที่3เลยนะครับสำหรับข้อที่3นั้นนะครับศึกษาวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับวิธีการศึกษานั้นอาจจะมีวิธีการศึกษาด้วยเอกสารแผ่นพับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับรวมไปถึงอาจจะสัมภาษณ์ผู้รู้ก็ได้นะครับกรณีนักเรียนมีโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีสัญญาณ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะค้นหาข้อมูลที่อินเทอร์เน็ตหรืออาจจะดูคลิปวิดีโอก็ได้นี่ก็เป็นวิธีการศึกษาวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้นะครับสำหรับในข้อที่4นั้นนะครับเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ชำรุดนะครับกรณีถ้านักเรียนต้องการซ่อมเก้าอี้ไม้นักเรียนควรใช้เครื่องมืออะไรครับ
9: ตะปู
1: คู่กับอะไรนะครับค้อนเก่งมากเลยครับสำหรับในข้อที่5นั้นนะครับซ่อมแซมของด้วยความปราณีตและระมัดระวังจากการใช้เครื่องมือนะครับเวลาที่เราซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนั้นสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องตั้งใจแล้วจะต้องมีสติทุกครั้งนะครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้จะต้องแต่งกายรัดกุมด้วยนะครับเวลาที่นักเรียนจะตอกตะปูสิ่งสำคัญนักเรียนอาจจะต้องสวมถุงมือไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการตอกตะปูพลาดแล้วไปโดนมือของเรานะครับสำหรับในข้อที่6นั้นนะครับตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ของใช้นะครับหลังซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีการทดสอบไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าจะมีการทดสอบเอาเสื้อผ้าไปแขวนไว้ในตู้เก้าอี้แล้วก็อาจจะมีการทดสอบด้วยการไปนั่งนะครับกรณีถ้าทดสอบแล้วปรากฏว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นยังไงครับยังไม่ดีขึ้นหรือซ่อมแล้วยังพังชำรุดอยู่นักเรียนก็ควรที่จะแก้ปัญหาโดยการให้ช่างเฉพาะด้านในการซ่อมแซมก็ได้นะครับนี่ก็คือเป็นหลักการในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านครับต่อไปเรามาดูกระบวนการกันนะครับ

0: มีการวางแผนการทำงานสำหรับการวางแผนการทำงานนั้นนะครับเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการทำงานภาพที่นักเรียนเห็นบนจอนี้นะครับเป็นภาพของอะไรชำรุดอยู่ครับเก้าอี้ชำรุดอยู่ขาเก้าอี้พังนะครับนี่ก็คือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการทำงานนะครับต่อไปเราจะต้องมากำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานเก้าอี้ตัวนี้จะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำงานครับใช้อะไรบ้างครับเด็กๆตะปูกับค้อนเก่งมากเลยนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะครับต่อไปเวลาในการทำงานนักเรียนคิดว่าการซ่อมเก้าอี้ตัวนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ดีครับ
1: 20นาที
0: ประมาณ10นาทีไม่เกิน20นาทีนะครับหรืออาจจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของสิ่งที่เราต้องการซ่อมแซมนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับสถานที่ทำงานอาจจะเป็นห้องทำงานช่างและสิ่งสำคัญแสงสว่างจะต้องเพียงพออากาศถ่ายเทอันนี้จะช่วยให้ทำงานได้ราบรื่นและสำเร็จมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายอาจจะต้องกำหนดผู้ซ่อมด้วยว่าใครจะเป็นผู้ทำงานนี้หรือซ่อมอุปกรณ์นี้อาจจะเป็นตัวนักเรียนคุณพ่อหรือพี่ก็ได้นะครับเลือกให้เหมาะสมนะครับกับชนิดของงานครับต่อไปขั้นตอนที่2นั้นนะครับขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามแผนงานนะครับขั้นที่1เลยนะครับเราจะต้องเช็ดทำความสะอาดเก้าอี้ก่อนนะครับเนื่องจากเก้าอี้ของเรานั้นชำรุดใช่ไหมครับอาจจะมีฝุ่นคราบสกปรกติดอยู่บนเก้าอี้เราก็ควรที่จะใช้ผ้านั้นเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับขั้นที่2นะครับซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเช่นตอกตะปูบริเวณที่ขาเก้าอี้หักนะครับให้ยึดติดกับโครงสร้างของเก้าอี้ครับขั้นที่3นะครับตอกตะปูเสริมตามความเหมาะสมเพื่อให้เก้าอี้นั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับและขั้นตอนที่4นะครับเช็ดทำความสะอาดเก้าอี้อีกครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ทดลองใช้งานครับนี่ก็คือการปฏิบัติงานตามแผนนะครับและขั้นสุดท้ายขั้นที่3ครับขั้นของการประเมินผลการทำงานนะครับประเมินเพื่อวัดผลคุณภาพการทำงานสร้างประสิทธิภาพในการทำงานรวมไปถึงแก้ไขจุดบกพร่องพัฒนาจุดเด่นของเรานะครับนี่อย่าลืมนะครับเราจะต้องมี3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือวางแผนการทำงานขั้นตอนที่2ปฏิบัติงานตามแผนขั้นตอนสุดท้ายก็คือประเมินผลงานนั่นเองนะครับนี่ก็คือขั้นตอนของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับครูวินะครับมีเก้าอี้ที่ชำรุดอยู่1ตัวนะครับวันนี้ครูวิจะขอนักเรียนที่อยู่ต้นทางตัวแทนสัก1คนได้ไหมครับมาสาธิตการซ่อมแซมในวันนี้ครับขอตัวแทนเลยครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่3แล้วนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้นะครับน้องอยู่ด้านบนเลยครับสังเกตได้ว่าเก้าอี้ของครูวิตอนนี้ลักษณะเป็นอย่างไรครับพังใช่ไหมครับตัวที่นั่งเบาะนั่งตรงนี้อ้าออกใช่ไหมครับถ้านักเรียนไม่ซ่อมแซมแล้วนั่งเลยได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: อาจจะหนีบขาหรืออาจจะหนีบเสื้อผ้าของเราได้ดังนั้นครูวิจะต้องซ่อมแซมกันก่อนนะครับขั้นตอนของการซ่อมแซมอุปกรณ์ในครั้งนี้นะครับเริ่มจากอะไรก่อนครับเด็กๆเราจะเริ่มจากเก่งมากเลยครับทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวให้ใช้ไม้ปัดขนไก่นะครับปัดทำความสะอาดเลยครับนี่เราต้องค่อยๆปัดนะครับถ้ากรณีมีฝุ่นละอองมันอาจจะฟุ้งได้นะครับและอาจจะเข้าจมูกเราได้นะครับปัดด้านหน้าด้านหลังเลยครับหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะครับอาจจะต้องใช้ผ้าเช็ดด้วยนะครับเช็ดเลยครับนี่ถ้าสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับสำหรับการซ่อมเก้าอี้ในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าใช้อะไรบ้างครับ
1: ตะปู
0: ใช่ไหมครับกับอะไรครับ
1: ค้อน
0: ในลักษณะแบบนี้ใช้ได้ไหมครับใช้ได้ใช่ไหมครับแล้วตะปูเดี๋ยวครูวิจะมีให้เลือกนะครับว่าจะใช้ในลักษณะแบบใดดีครับ1หรือ2ดีครับ
1: 2
0: 1หรือ2ครับเอ๊
1: 1 1
0: 2เอ๊ะเอาดีๆนะครับใครบอกว่า1ยกมือครับใครบอกว่า2ยกมือครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ2นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าสกรูใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ตะปูคู่กับค้อนเท่านั้นนะครับ

นี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะครับมีค้อนกับตะปูแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำงานนั้นนะครับขอน้องสวมถุงมือก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากการตอกตะปูนะครับนี่พอดีมือเลยนะครับทุกครั้งที่เราซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเราต้องสวมถุงมือให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้สวมถุงมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หยิบเอาตะปูไป1ตัวนะครับพร้อมกับค้อนเลยครับเดี๋ยวเราจะทําการตอกนะครับลงไปที่เก้าอี้เพื่อทําการซ่อมแซมขาเก้าอี้นะครับเชิญเลยครับหยิบไป1ตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นหยิบค้อนได้เลยครับนี่แล้วก็พร้อมตอกเลยครับตอกตัวนี้ก่อนก็ได้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับและยังมีตรงนี้อีกนะครับหยิบอีกหนึ่งตัวครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตกันดูนะครับเก้าอี้ตอนนี้สมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากนั้นน้องก็เก็บอุปกรณ์แล้วมาทดลองนั่งดูนะครับแต่ก่อนที่จะนั่งเราต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับถอดถุงมือเลยครับเช็ดก่อนนะครับทำความสะอาดก่อนหลังจากนั้นก็ทดลองนั่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บผ้าไว้แล้วก็ลองทดลองนั่งนะครับว่าเก้าอี้ของเรามั่นคงและแข็งแรงหรือเปล่าเชิญนั่งเลยครับโอ้โหตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับขอบคุณครับเอาละครับมาถึงช่วงของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้กันแล้วนะครับขอให้นักเรียนยืดตัวให้ตรงนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่2เรื่องการซ่อมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์ครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่2นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนนะครับทำใบงานและให้คะแนนได้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นภาพใบงานนะครับสิ่งสำคัญได้ใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมว่านักเรียนจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นอ่านคำชี้แจงครับคำชี้แจงให้นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่เคยชำรุดมา1ชนิดโดยวาดภาพระบายสีให้สวยงามพร้อมบอกวิธีการซ่อมแซมมาให้ถูกต้องนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: อนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิจะขอตัวแทนนักเรียนที่อยู่ต้นทางสัก3คนออกมานำเสนอผลงานนะครับตอนนี้ขอเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรวิทย์โรจน์วุฒิมงคลตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านครับอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านที่เคยชำรุดคือเก้าอี้อุปกรณ์ของใช้ในบ้านนั้นมีลักษณะการชำรุดอย่างไรเก้าอี้ขาหักครับการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ดังกล่าวต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้าง1ค้อนหอหงอน2ตะปู3ถุงมือบอกขั้นตอนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่ชำรุด1เช็คทำความสะอาดเก้าอี้ก่อน2ตอกตะปูบริเวณที่เก้าอี้ค่ะหักใยยึด
0: ให้ยึดกับ
1: ให้ยึดติดกับโครงสร้างของกี่3ตอกตะปูเสริมตามความเหมาะสมเพื่อให้เก้าอี้แข็งแรงขึ้น4เช็คทำความสะอาดเก้าอี้และทดลองใช้งาน5นักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆมีประโยชน์อย่างไร1ช่วยให้อุปกรณ์ของใช้ที่ชำรุดกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง2ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว3ฝึกทักษะในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ4เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปนะครับขอคนที่2เลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิชาลาอมสิริตัวแทนมาจากกลุ่ม3ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านค่ะอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่เคยชำรุดคือบานพับประตูหน้าต่างอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนั้นมีลักษณะการชำรุดอย่างไรบานพับประตูหน้าต่างฝืดและมีเสียงขณะเปิดปิดการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ดังกล่าวต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างน้ำมันจักรบอกขั้นตอนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่ชำรุด 1. ทำความสะอาดบานพับประตูหน้าต่าง2. หยอดน้ำมันจากที่บานพับประตูหน้าต่าง 3. ทดลองเปิดปิดประตูหน้าต่างที่หยอดน้ำมันจากแล้วว่าเปิดปิดได้คล่องตัวและมีเสียงดังหรือไม่ถ้ายังฝืดหรือมีเสียงดังให้หยอดน้ำมันจากอีกครั้ง 5. นักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆมีประโยชน์อย่างไร1บานพับประตูหน้าต่างกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง2ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อบานประตูหน้าต่างใหม่3ฝึกนิสัยการใช้ของอย่างรู้คุณค่า
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนคนที่3เลยครับมาเลยครับเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิชาทับสงตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องอุปกรณ์ การซ่อมแซมของใช้ในบ้านค่ะ 1. อุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่เคยชำรุดคือราวตักเสื้อผ้าค่ะ 2. อุปกรณ์ของใช้ในบ้านนั้นมีลักษณะการชำรุดสักรูหลุดออกจากราวตักเสื้อผ้าค่ะ 3. การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ดังกล่าวต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือมี 1. สักรู 2. ไขควง 4. บอกขั้นตอนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่ชำรุดค่ะ 1. นำโครงสร้าง ราวตากเสื้อผ้าที่หลุดมาประกอบเข้ากัน 2. ใช้สกรูเสียบเข้าในรูและใช้ไขควงคันยึดให้แน่นค่ะ 5. นักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆมีประโยชน์อย่างไร 1. ฝึกการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้ตนเอง 2. ฝึกฝีมือและทักษะการทำงานช่างค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับและเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเชิญเลยครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านควรปฏิบัติตามกระบวนการทำงานคือวางแผนการทำงานปฏิบัติงานตามแผนและประเมินผลการทำงานนะครับเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับใบความรู้และใบงานที่3เรื่องประโยชน์และความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้นั้นนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอน

0: อนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวับนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้า

0: ารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
0: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
0: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเอ้าหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
0: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่า
0: สิโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
0: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTVนายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
3: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
0: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
3: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
3: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
3: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
3: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำ

0: ศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SiteMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยต่างได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตรศิลป์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพน

0: มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวด
1: เขานวดกันอยู่
0: โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จึงกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience. I really liked when they're...
0: จิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: ที่ตาแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด้
5: ได้ครับตาม
0: ันคือวิถี

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ได้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยใกล้ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
3: คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมเนี่ยครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ

0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
1: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่
6: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงตลอดช่วงเช้าหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนมีทั้งเดินทางมาเป็นครอบครัวและหมู่คณะจากหลายจังหวัดทั่วประเทศด้วยความตั้งใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมทั้งรำลึกถึงพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนไว้มากมายโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนยากไร้และผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
2: ก็รู้สึกเสียใจเพราะพระองค์ท่านมีคุณงามความดีต่อประเทศเยอะมากแล้วก็ท่านคือท่านให้ความช่วยเหลือกับประชาชนใกล้อย่างใกล้ชิดนะคะ
3: ถึง
2: ก็คือเพื่อนพึ่งพาเคยเห็นท่านออกไปเวลาช่วยคนน้ำท่วมช่วยแบบประชาชนที่แบบว่าได้รับความเดือดร้อนยากแบบมีปัญหาเรื่องยากไร้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะแล้วท่านแบบเป็นกันเองกับประชาชนเคยเห็นท่านบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีหลายโครงการเลยนะที่ประทับใจโครงการท่านดีๆทั้งนั้นเลยช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือผู้พิการช่วยเหลือหมดคนแก่คนยากไร้อะไรเงี้ยท่านมีดูแลหมดทั้งภูเขาภูเขาอะไรดูตลอดเลยไม่ว่าที่ไหนท่านไปหมด
0: ทั้งนี้นะคะการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเปิดเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่8:15 น.จนถึง20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา7:45 น.และจะปิดจุดคัดกรองในเวลา19:00 น.โดยมีตำรวจและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกจัดจุดคัดกรองยาและเวชภัณฑ์บริการอาหารน้ำดื่มรวมถึงจัดระเบียบการเดินแถวเพื่อให้การถวายสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติมากที่สุด
1: มาดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะจากเหตุตำรวจตากใบปะทะกับคนร้ายขณะติดตามความเคลื่อนไหวขบวนการค้ายาเสพติดเหตุเกิดเมื่อวานนี้ค่ะทำให้ตำรวจเสียชีวิต2 นายขณะนี้คุมตัวผู้ต้องสงสัย4 คนเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้วนะคะขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะมีเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้นานหลายนาทีก่อนคนร้ายนั้นจะหลบหนีไปไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:57 น.กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราแล้วก็พื้นที่ป่ารกโดยขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่ค่ะซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อที่จะป้องกันตนเองแล้วก็รักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจโดยยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญใช้เส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้ทางนี้เจ้าหน้าที่ค่ะปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุขณะเดียวกันทางด้านพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณคำผู้บังคับ

0: การตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยกำชับให้ด่านตรวจและจุดสกัดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยพร้อมกับระดมกำลังติดตามไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เชื่อนะคะว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ส่วนเหตุคนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนข่าวยาเสพติดแล้วก็ความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงในสวนปาล์มบ้านกูบูอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บ4นายทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็นำตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้ากระบวนการซักถามที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้ว
1: ส่วนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดหลังจากที่คนร้ายมีการก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์3คันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการประเมินนะคะว่าอาจจะนำรถเนี่ยไปใช้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดปัตตานีกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าช่วงวันที่24ถึง29กรกฎาคมที่ผ่านมาคนร้ายได้ก่อเหตุชิงทรัพย์และลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอปานาเระรวม3คันเนี่ยจากการประเมินก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุจะนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ดัดแปลงหรือว่าสลับป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางก่อนนำไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่อำเภอปานาเระสายบุรีมายอกระเพาะทุ่งยางแดงไม้แก่นและที่อำเภอเมืองปัตตานีรวมถึงพื้นที่รอยต่อและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย3คันนะคะมีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีแดงหมายเลขทะเบียนขอไข่กไก่พพาน41ปัตตานีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีขาวดำหมายเลขทะเบียน1กไก่งองู9888ปัตตานีและรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i สีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่วแหวน2164ปัตตานีทั้งนี้ค่ะมีการกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเฉพาะการตรวจสอบหมายเลขตัวรถแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์ควบคู่กับการตรวจค้นเพื่อป้องกันให้กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ในการก่อเหตุ
0: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่คุมเข้มสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมกับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและขบวนการค้าของเถื่อนอย่างเด็ดขาดโดยระบุชัดเจนค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการละเว้นหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบทั้งปัญหายาเสพติดและการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมามีการจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอดอย่างเช่นการจับกุมกระบวนการค้าของเถื่อนที่จังหวัดระนองซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า200ถึง300ล้านบาทรวมถึงการจับกุมที่จังหวัดชุมพรเมื่อช่วงสุดที่ผ่านมานอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจแก่ประชาชนนะคะว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ในยุคของรัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการวิ่งเต้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดโดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจเต็มในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเพื่อระงับและป้องกันเหตุร้ายโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางส่วนความคืบหน้าเรื่องกระบวนการเจรจาพูดคุยเพื่อสันติภาพนั้นรัฐบาลจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามทางกฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: มีผู้หน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกำกับดูแลทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลนะครับอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้ว
3: สถานการณ์ตอนนี้บวกกับการเรื่องการพูดคุยครับจะทำให้พื้นที่เกิด

0: เรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการไปนะครับ
1: ทางด้านของกองทัพเรือนะคะได้มีการสกัดจับชายชาวเวียดนามที่ลักลอบข้ามแดนฝั่งจังหวัดจันทบุรีค่ะพร้อมกับเร่งในการตรวจสอบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์และคาสิโนออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ค่ะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยนะคะว่าทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดกำลังลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนพื้นที่บ้านปูนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนตรวจพบบุคคลต้องสงสัย3คนเดินลัดเลาะผ่านไร่มันสำปะหลังจากแนวชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบนะคะก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้1คนส่วนอีก2คนค่ะวิ่งหลบหนีกลับไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นผู้นำพาจากการสอบสวนในเบื้องต้นค่ะผู้ถูกควบคุมตัวเป็นชายสัญชาติเวียดนามอายุ21ปีไม่มีเอกสารแสดงตนให้การบอกว่าเคยทำงานให้กับบ่อนคาสิโนในประเทศเวียดนามก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อมายังพื้นที่ชายแดนกัมพูชาแล้วก็ถูกลักลอบนำพาเข้าประเทศไทยเพื่อไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวระบุนะคะว่าไม่ทราบจุดหมายปลายทางที่แท้จริงทางทหารเรือค่ะจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าโดนบังคับใช้เป็นแรงงานข้ามชาติหรือไม่ค่ะ
2: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างตอนนี้น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในประเทศเมียนมาค่ะส่งผลให้ผนังกั้นน้ำแม่สายฝั่งท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาเกิดทรุดตัวลงมาส่วนในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายฝนที่ตกลงมาสะสมนะคะทำให้น้ำป่าหลากตามคลองล้นท่วมผิวการจราจรบนถนนพหลโยธินฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้นะคะส่งผลให้มีมวลน้ำจากดอยลิไข่ดอยปูไข่แล้วก็จากเทือกเขาในพื้นที่ไหลลงมาตามลำห้วยแล้วก็ทะลักขึ้นตามทางเข้าหมู่บ้านแม่ปูคาส่งผลให้มีน้ำท่วมขังระบายไม่ทันค่ะบริเวณถนนพหลโยธินขาขึ้นช่วงหมู่13ตำบลนางแลจำนวน1ช่องทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนางแลและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดู่ก็ได้นำรถเปิดสัญญาณเพื่อที่จะป้องกันรถที่สัญจรผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงฝนก็หยุดตกนะคะระดับน้ำที่ท่วมผิวการจราจรก็ได้ลดลงอย่างเรื่องส่วนที่ชุมชนเกาะทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายค่ะซึ่งมีการทำผนังบิ๊กแบ็กกึ่งถาวรเพื่อที่จะป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมนะคะสถานการณ์ตอนนี้ยังคงปกติแต่กำแพงกั้นน้ำในฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับชุมชนเกาะทรายถูกกระแสน้ำพัดจนซุดตัวลงไปประมาณ10เมตรค่ะก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกระแสน้ำในแม่น้ำสง่าที่เพิ่มสูงต่อเนื่องจากฝนที่ตกอย่างหนักทีเดียวประกอบกับมีเศษไม้ขนาดใหญ่นะคะไหลมาติดอยู่ที่บริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมนารามบ้านกุ้งไม้สักตำบลปางหมูค่ะทำให้เรื่องของกระแสน้ำนะคะพัดกระแทกกับสะพานอย่างต่อเนื่องจนบริเวณต่อสะพานเนี่ยเริ่มทรุดลงมาพระอธิการจิตตพัฒน์อัคคปัญโยเจ้าวัดวัดภูสมนาแล้วก็พระภิกษุสามเณรนะคะก็มีการรื้อสะพานออกไปบางส่วนเพื่อลดความเสียหายแล้วก็ลดแรงประทะของกระแสน้ำแต่ว่าในช่วงระหว่างการดำเนินการค่ะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ทางอบต.ปางหมูค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
2: โดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับพื้นที่เสี่ยงนะคะให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมโดยย้ำให้มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนจากสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่ปริมาณฝนนั้นจะมากกว่าค่าปกติซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมแผนรับมือ ือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันกำชับสาธารณสุขทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ทั้งเส้นทางบริการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักแล้วก็สายรองระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนสำรองบริการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะปฏิตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมกับมีการมอบนโยบายเน้นย้ำภารกิจสื่อของรัฐเผยแพร่ข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะนางสุรุทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดสตูลพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือโดยมีนายวัชรพงษ์ภูลชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับจากนั้นค่ะไปตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายซึ่งการปฏิบัติงาน1คนต้องทำหน้าที่ได้มากกว่า1งานถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และมีผลงานที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ไปตรวจความเสียหายของรั้วกำแพงสถานีจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วโดยมีการกำชับนะคะให้ดำเนินการของงบประมาณกลับมายังกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยเนื่องจากว่ารั้วที่พังทลายอยู่ติดกับบ้านพักราชการและมีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกนั้นอาจจะเข้ามาได้ค่ะ
2: มาดูเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญ นะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การขยายผลจนพบว่าฆาตกรกลุ่มนี้เนี่ยยังลงมือฆ่า3พ่อแม่ลูกชาวไทยไปก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมากทีเดียววันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตคดีฆาตกรรม3ศพพ่อแม่ลูกนะคะที่จังหวัดชลบุรีขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทบทวนการบังคับใช้โทษผู้กระทำผิดร้ายแรงโดยการจอมพลังค่ะนำญาติผู้เสียชีวิตจากคดีที่นายธนาหรือว่าป๋องเกิดทองอายุ43ปีพร้อมพวกรวม4คนได้แก่นายธงชัยหรือว่าธงศรีนินอายุ39ปีนายอัศดางหรือว่าบอลและนายชัชนันหรือว่าฟลุ๊กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันสังหารพ่อแม่และลูกสาวรวม3คนก่อนนำร่างไปฝังดินเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งลูกชายของอดีตแฟนเก่าในป๋องซึ่งมารดานั้นเคยคบหากับนายป๋องเป็นเวลาประมาณ6เดือนเข้ายื่นหนังสือค่ะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้พิจารณาแนวทางการบังคับใช้โทษกับผู้กระทำความผิดร้ายแรงอย่างเข้มงวดและรับฟังผลกระทบจากผู้เสียหายที่เคยเผชิญเหตุจากในป๋องในอดีตด้วยขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนระบุว่าเมื่อทราบประวัติและพฤติกรรมของนายป๋องก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมาได้จนเกิดเหตุร้ายแรงเช่นนี้พร้อมกับเห็นว่าไม่ควรให้โอกาสบุคคลลักษณะดังกล่าวกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหากกฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตก็ควรได้รับโทษตามกฎหมายพร้อมยอมรับว่ายังคงหวาดผวาเพราะไม่สามารถมั่นใจได้ว่าหากผู้ก่อเหตุได้รับการปล่อยตัวจะกลับมาก่อเหตุในลักษณะเดิมอีกหรือไม่
3: แล้วมันทำซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยคิดว่าคงไม่ต้องให้โอกาสอย่างไอ้ป๋องมันได้มีชีวิตอยู่แล้วคือถ้าประหารได้ก็ประหารเถอะอยากได้สิ่งเดียวที่ประชาชนเขาเดือดร้อนอ่ะเขาผวาเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันได้มีโอกาสออกมาคือไม่รู้จะอะไรเป็นประกันให้เลยว่ามันจะไม่ทำแบบนี้
2: นอกจากนี้กันจอมพลังยังกล่าวนะคะว่าแม้ตำรวจจะสามารถจับกุมในป๋องและพวกได้แล้วแต่ประเด็นสำคัญค่ะคือการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงกลับมาก่อเหตุซ้ำพร้อมเสนอให้มีการบังคับใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดอย่างจริงจังเนื่องจากหลายกรณีผู้ต้องโทษได้รับการปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังไม่ทราบว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือไม่สรุปคดีฆาตกรรมและฝังอำพราง5ศพในพื้นที่อำเภอบางละมุงนะคะมีผู้ต้องหา4คนก็คือนายธนาหรือว่าป๋องนายธงชัยหรือว่านายธงนายอัศดางหรือว่าบอลนายชัชนันหรือว่านายฟลุ๊กค่ะพนักงานสอบสวนได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาใน8ฐานความผิดนะคะได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายก็คือการอำพรางศพร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานแอบอ้างเป็นตำรวจข่มขู่เหยื่อร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตรวจพบว่าของกลางนั้นมีวัตถุระเบิดด้วยโดยในป๋องกับในธงค่ะเจอคดีก็คือคดีฆาตกรรม3พ่อแม่ลูกแล้วก็ฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซีย2คนค่ะ
1: กรมศุลกากรนะคะได้ร่วมมือกับทางตชด.แล้วก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะนำสุนัขเคนายเข้ามาตรวจสัมภาระที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะจากนี้ไปนะคะผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะเห็นภาพเนี่ยแหละค่ะทางเจ้าหน้าที่พร้อมสุนัขเคนายออกปฏิบัติการตรวจสอบคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารระหว่างประเทศมากขึ้นเป็นการสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่มักถูกกลุ่มผู้ค้าอาศัยช่องทางนี้ขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆภายใต้ปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศอื่นค่ะอย่างวันนี้นะคะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุณยสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกันค่ะนายพันทองกล่าวว่าที่ผ่านมากรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงาน8ตัวซึ่งก็ถือว่าไม่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปคัดกรองอยู่ที่บริเวณคาโก้และก็ศูนย์ไปรษณีย์ไม่ได้นำขึ้นมาปฏิบัติงานในโซนของผู้โดยสารเพราะว่ากังวลในเรื่องของผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวและข้อร้องเรียนต่างๆแต่ว่าปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำความผิดนี่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือว่าคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองกรมศุลกากรค่ะจึงต้องยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังโดยดึงตชด.นะคะเข้ามาช่วยสนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนับสนุนในการตรวจสอบ

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟั่นเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วใต้เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: ่นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะต้องทึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูรจลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้เราจะขึ้นในหน่วยใหม่นะคะก็คือหน่วยที่3นั่นเองนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตกันในที่นี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะในหน่วยที่3ในเรื่องแรกที่เราจะเรียนรู้กันก็คือวัฒนธรรมกับสังคมไทยนั่นเองจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะเรียนรู้นั้นเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1อธิบายวัฒนธรรมที่มีผลต่อสังคมไทยได้2 สามารถจำแนกประเภทของวัฒนธรรมที่มีผลต่อสังคมไทยและ3 เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีผลต่อสังคมไทยนั่นเองนะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าวัฒนธรรมใดที่มีผลต่อสังคมไทยแบบใดกันบ้างนะคะคุณครูมีรูปภาพมาให้ดูนะคะรูปภาพแรกคือรูปภาพอะไรลูกการไหว้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอ่ะการไหว้ผู้ใหญ่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นไหว้คุณพ่อเวลานักเรียนนะคะก่อนที่จะเดินทางมาโรงเรียนนักเรียนก็ควรทำความเคารพใครลูกคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะเมื่อมาถึงโรงเรียนล่ะคุณครูนั่นเองนะคะในที่นี้เราก็สามารถนะคะแสดงความเคารพได้อย่างถูกต้องนั่นเองแล้วถ้าเพื่อนๆล่ะเราเจอเพื่อนๆบุคคลที่เสมอกันเราสามารถไหว้ได้ไหมคะ
3: ได
2: ้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากการไหว้ผู้ใหญ่แล้วข้อที่2รูปภาพที่2อะไรลูก
3: บ
2: ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยนั่นเองซึ่งเป็นวัฒนธรรมนะคะของสังคมไทยนั่นเองบ้านเรือนนักเรียนจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันไหมคะ
3: ม
2: ีความแตกต่างกันนะคะมีทั้งการสร้างแบบไม้ใช่ไหมคะแล้วแบบปูนนั่นเองในที่นี้นะคะภาพต่อมายังไม่หมดนะคะภาพต่อมานักเรียนจะโดยสารมาตลอดเลยก็คือยานพาหนะอย่างเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์รถประจำทางใช่ไหมคะใครมาโรงเรียนด้วยรถยนต์บ้างมีไหมเอ่ยไหนดูยกมือสิคะเอามือลงใครมาด้วยรถจักรยานยนต์มีไหมเอ่ยมีนั่นเองเอามือลงค่ะใครโดยสารโดยใช้รถประจำทางหรือรถรับส่งนักเรียนมีไหมลูกมีนั่นเองนะคะเอามือลงนั่นเองนะคะนี่คือยานพาหนะนั่นเองนะคะที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนนั่นเองนะคะรูปภาพต่อมา

0: ากที่4คือ
1: การช่วยเหลือ
0: การช่วยเหลือคนในสังคมอย่างเช่นในรูปภาพเกิดปัญหาอะไรลูก
1: น้ำท่วม
0: นั่นเองนะคะเมื่อน้ำท่วมนะคะบุคคลที่เกิดความเดือดร้อนนะคะอาจจะไม่ได้มีนะคะอาหารต่างๆก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือนั่นเองในที่นี้นะคะนอกจากเหตุการณ์นี้แล้วนะคะก็ยังมีเหตุการณ์อื่นๆอีกที่เราเนี่ยสามารถช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะคุณน้ำก็ได้นำรูปภาพมาให้ได้ดูนั่นเองนะคะว่าหลังจากดูรูปภาพแล้วนะคะเราจะไปเรียนรู้กันว่ารูปภาพทั้ง4รูปภาพนี้นะคะสอดคล้องกับหัวข้อใดกันบ้างนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนหัวข้ออะไรกันบ้างนะคะแต่ตอนนี้นะคะเรามาดูก่อนว่าวัฒนธรรมกับสังคมไทยนะคะได้ให้ความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของมนุษย์เป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตที่สืบมารุ่นสู่รุ่นนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้มีอะไรบ้างนะคะในหัวข้อแรกเลยคือคติธรรมนะคะหัวข้อที่สองคือวัตถุธรรมหัวข้อที่3คือเนติธรรมและหัวข้อสุดท้ายคือสหธรรมวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด4หัวข้อในวันนี้นะคะว่า4หัวข้อนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างนะคะอ่ะเราจะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกหัวข้อแรกที่จะเรียนรู้กันก็คือคติธรรมนั่นเองนะคะคติธรรมจะเป็นข้อคิดสอนใจซึ่งได้มาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคติธรรมไม่จำเป็นต้องมาจากพระพุทธศาสนามาจากศาสนาอื่นก็ได้มาจากประสบการณ์ของคนก็ได้หนึ่งเลยก็คือความมีเมตตากรุณานั่นเองเราสามารถเราเป็นเด็กเรามีความเมตตากรุณาได้ไหมลูกเมตตากรุณาต่อใครได้บ้างต่อเพื่อนเราได้ไหมการความมีเมตตากรุณานะคะเช่นเรามีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะหรือมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้หรือมีความเมตตาต่อสัตว์ได้ไหมลูกได้เช่นเดียวกันในที่นี้นะคะนอกจากมีความเมตตากรุณาแล้วยังมีความกตัญญูกตเวทีเราสามารถกตัญญูกตเวทีต่อใครได้บ้างลูกคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่เลี้ยงดูเรามาเรากตัญญูแสดงอะไรได้บ้างลูกแสดงอะไรได้บ้างในความกตัญญูฮะแสดงอะไรได้บ้างที่เราจะแสดงให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นทำอะไรได้บ้างกลุ่มที่หนึ่งได้ยินเสียงตอบมาว่าตั้งใจเรียนได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนอกจากการตั้งใจเรียนล่ะคะทำอะไรได้บ้างลูกทำงานบ้านช่วยเหลือแบ่งเบาภาระพ่อแม่อย่างเช่นกลับไปตอนเย็นช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านมีไหมเอ่ยใครกวาดบ้านบ้างไหนดูซิยกมือเยอะแยะเอามือลงนะคะใครช่วยคุณพ่อคุณแม่กรอกน้ำใส่ตู้เย็นมีไหมเอ่ยมีนั่นเองนะคะเอามือลงนั่นเองนะคะนี่คือการแสดงความกตัญญูอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้นั่นเองนะคะนอกจาก2หัวข้อนี้แล้วหัวข้อที่3นะคะความซื่อสัตย์สุจริตเราต้องมีไหมลูก
1: ม
0: ีนั่นเองนะคะสามารถใช้ได้ไหมลูกความซื่อสัตย์สุจริตใช้ได้ตอนไหนบ้างลูกความซื่อสัตย์สุจริตใช้ได้ตอนไหนลูกเพื่อนบอกว่าใช้ได้ตอนที่เราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ป่วยใช่ไหมคะหรือเวลาเราสอบเราต้องมีความซื่อสัตย์ไหมลูกมีความซื่อสัตย์เช่นเดียวกันใช่ไหมเอ่ยเราก็จะไม่ไปลอกข้อสอบของเพื่อนๆนั่นเองนะคะต่อมามีความขยันหมั่นเพียรตอนนี้เราขยันหมั่นเพียรหรือยังลูกขยันแล้วมาโรงเรียนทุกวันไหมคะทุกวันส่งงานทุกคาบไหมคะทุกคาบนั่นเองนะคะถือว่าเด็กๆในห้องนี้นะคะมีความขยันหมั่นเพียรในตัวเองนั่นเองนะคะถ้าเราไม่ขยันหมั่นเพียรจะเป็นอย่างไรลูกมีงานที่

0: างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองในที่นี้นะคะเรารู้แล้วว่าคติธรรมเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะวัฒนธรรมด้านคติธรรมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมคือช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจนำไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามนั่นเองเป็นการฝึกเลยอาจจะเป็นการฝึกเริ่มต้นจากตัวเราก็ได้เช่นความซื่อสัตย์สุจริตความขยันหมั่นเพียรใช่ไหมคะความมีเมตตากรุณานั่นเองในที่นี้นะคะสามารถฝึกได้ตั้งแต่ตัวเราเลยนะคะสังคมของเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนด้วยนะคะทุกอย่างจะเริ่มขึ้นที่ตัวเราเองก่อนนะคะนอกจากหัวข้อแรกแล้วคติธรรมหัวข้อที่2คือวัตถุธรรมนะคะวัตถุธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะวัตถุธรรมก็คือวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นได้นะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นคุณน้ำยกตัวอย่างในต้นชั่วโมงคุณน้ำได้ถามว่าเด็กๆ เดินทางมาโรงเรียนอย่างไรอ่ะมีทั้งเดินทางมาโดยใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็รถประจำทางนั่นเองในที่นี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วถูกไหมคะนอกจากนี้แล้วยังมีบ้านเรือนเราอาศัยใช่ไหมลูกที่อยู่อาศัยของเราก็คือบ้านเรือนนั่นเองต่อมาคือยานพาหนะยานพาหนะไม่ใช่มีแค่3อย่างที่เรายกตัวอย่างใช่ไหมคะมีเครื่องบินใช่ไหมคะมีรถไฟฟ้าต่างๆใช่ไหมลูกในการเดินทางนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่เราใช้การอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเครื่องแต่งกายของเราอย่างเช่นในวันนี้เราแต่งกายด้วยชุดอะไรคะนะเราแต่งกายด้วยชุดนักเรียนการแต่งกายของเราก็จะต้องเรียบร้อยใช่ไหมคะผู้หญิงมีเสื้อมีอะไรอีกลูกที่คอของเรามีเน็กไทใช่ไหมคะมีอะไรอีกลูกที่เน็กไทมีเข็มใช่ไหมคะมีเข็มประจำของโรงเรียนใช่ไหมคะใส่กระโปรงถุงเท้าตรวจสอบดูซิเราใส่ถุงเท้าผิดข้างมาหรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็ต้องแต่งกายให้ถูกต้องนั่นเองอย่างเช่นรูปภาพเห็นไหมคะอันนี้เป็นเครื่องแบบใช่ไหมคะชุดนักเรียนของโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนแต่งชุดนักเรียนก็ต้องแต่งให้เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนแต่งชุดพละก็ต้องแต่งให้เรียบร้อยการแต่งกายนะคะนักเรียนก็จะต้องแต่งให้ถูกต้องหรือว่าเหมาะสมตามกาลเทศะนั่นเองอย่างเช่นไปวัดนักเรียนใส่กางเกงขาสั้นได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องใส่กางเกงยาวนั่นเองถ้าใส่กระโปรงก็ต้องยาวคุมอะไรลูกคุมเข่านั่นเองในที่นี้นะคะการแต่งกายของเรานะคะวัตถุธรรมนะคะเป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญานะคะของบรรพบุรุษนะคะที่สืบต่อกันมานั่นเองเช่นการสร้างบ้านเรือนนะคะก็เป็นการสืบต่อกันมานะคะในแต่ละภูมิภาคนะคะก็จะมีการสร้างบ้านเรือนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแต่ในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วนะคะอาจจะไม่ใช่บ้านเรือนไทยในที่นี้นะคะเช่นนะคะที่คุณน้ำยกตัวอย่างการสร้างบ้านเรือนไทยนี่คือภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เครื่องจักสานต่างๆนะคะในที่นี้ที่เราเรียนการเครื่องจักสานการทอผ้าต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาสืบต่อกันมานะคะนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเช่นโทรศัพท์มือถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ไหมลูกถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาไหมคะเป็นเช่นเดียวในการสื่อสารใช่ไหมลูกคอมพิวเตอร์ใครเด็กๆได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะวิทยาการคำนวณอันนี้คือเทคโนโลยีที่เข้ามานะคะช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆนั่นเองนะคะแม้กระทั่งนะคะรถไฟฟ้านะคะก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกันในการเดินทางนั่นเองในที่นี้นะคะนอกจากวัตถุธรรมแล้วนะคะหัวข้อที่3ก็คือเนติธรรมนะคะเนติธรรมจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะเนติธรรมก็คือวัฒนธรรมทางก ฎหมายเพื่อบังคับและควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้อยู่ในระเบียบไม่ทำผิดกฎหมายนั่นเองนะคะเมื่อเราอยู่ในสังคมนะคะในสังคมของเรามีกฎหมายไหมคะเด็ก
1: ๆ มี
0: นั่นเองนะคะเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยที่นี้นะคะเรามาดูกันว่าถ้าสมมติว่ามีผู้ฝ่าฝืนนะคะจะได้รับ

0: งบสุขไม่เกิดความวุ่นวายแต่ถ้าในสังคมของเราไม่ปฏิบัติตามกฎสังคมของเราจะเป็นยังไงคะเด็กๆเกิดความวุ่นวายหรืออาจจะเกิดอันตรายก็ได้ในที่นี้นะคะวัฒนธรรมด้านเนติธรรมนะคะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ1เลยทำไมต้องมีกฎหมายนะคะได้บอกไว้ว่าจะต้องมีการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นๆนะคะจึงมีกฎหมายมาในที่นี้นะคะ2คุ้มครองและรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหากไม่มีกฎหมายควบคุมจะทำให้ขาดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตค่ะดังนั้นแล้วนักเรียนจะเห็นได้ว่าเวลาเทศกาลอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่นะคะประชาชนจะเดินทางกับภูมิลำเนาใช่ไหมลูกอ่ะเมื่อกับภูมิลำเนาบ้านของเราจะเดียวดายใช่ไหมลูกไม่มีคนอยู่เลยเมื่อไม่มีคนอยู่เราสามารถนะคะแจ้งใครในบ้างลูกให้มาดูแลบ้านของเราตรวจตาเราคุณตำรวจใช่ไหมคะสามารถแจ้งได้นะคะว่าเราเนี่ยจะไม่อยู่กี่วันนะคะขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะขอความอนุเคราะห์หน่อยนะคะช่วยสอดส่องดูแลบ้านเรือนของเราหน่อยได้ไหมลูกได้เช่นเดียวกันหรือนะคะเด็กๆ เห็นบุคคลที่กระทำความผิดเช่นเด็กๆ เห็นบุคคลที่ไปทำความผิดเช่นขโมยของผู้อื่นสามารถแจ้งใครได้ลูกแจ้งตำรวจได้นะคะเด็กๆอาจจะยังไม่มีความสามารถที่เข้าไปช่วยเพราะว่าอาจจะถูกทำร้ายร่างกายได้ในที่นี้เราก็อาจจะแจ้งบุคคลที่ใกล้เคียงนะคะที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราได้นะคะต่อมาข้อที่3สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมนั่นเองนะคะกฎหมายเนี่ยคือการสร้างความเป็นระเบียบเช่นนะคะตอนเช้านักเรียนข้ามถนนมานักเรียนข้ามตรงไหนบริเวณไหนลูก
1: ทางม
0: ้
1: าลาย
0: เวลาเราข้ามถนนต้องยกมืออะไรลูก
1: ย
0: กมือด้านซ้ายหรือด้านขวาคะยกมือด้านขวาในการข้ามถนนใช่ไหมคะที่เราฝึกกันมาเพื่อใช่ไหมคะป้องกันอันตรายนะคะรถก็จะได้หยุดนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าตรงนี้คือทางม้าลายที่เด็กๆจะต้องข้ามถนนนั่นเองนะคะหรือเวลาเราเข้าแถวนะคะเราจะเข้าแถว เพื่อที่จะรับอาหารใช่ไหมคะถ้าเราไม่เข้าแถวนักเรียนจะมีความรู้สึกว่ายังไงลูกวุ่นวายไหมวุ่นวายแน่ๆเลยใช่ไหมคะเมื่อเราต่อแถวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าแถวของเราเนี่ยเรียบร้อยนั่นเองในที่นี้นะคะหรือเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราซื้อของอ่ะเราซื้อของรอที่จะจ่ายเงินใช่ไหมลูกเวลาเราไปที่ห้างสรรพสินค้าเราก็จะต้องต่อคิวเหมือนกันเช่นเดียวกันเลยหรือขึ้นรถโดยสารก็ต้องต่อคิวใช่ไหมคะถ้าแซงคิวกันจะเกิดอะไรขึ้นวุ่นวายแน่ๆเลยอาจจะเกิดการมีปากเสียงกันในที่นี้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาด้วยว่าใครมาก่อนใครมาหลังในที่นี้นะคะต่อมาข้อที่4แล้วสหธรรมนะคะสหธรรมคืออะไรเขาบอกว่าสหธรรมคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนั่นเองนะคะเช่นมารยาทไทยขนบธรรมเนียมประเพณีมารยาทไทยไม่ใช่แค่การไหว้อย่างเดียวอย่างเช่นมารยาทไทยนะคะหรือนะคะมารยาทอื่นๆที่อยู่ร่วมกันในสังคมเช่นอยู่ภายในห้องเรียนด้วยกันเพื่อนอีกหนึ่งกลุ่มนั่งทำการบ้านอยู่แต่กลุ่มเราเสียงดังเอ๊ะมีมารยาทไหมลูกไม่นั่นเองนะคะเราก็ต้องมีความเกรงใจเพื่อนด้วยเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ร่วมห้องเดียวกันแล้วนั่นเองนะคะหรือมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะมารยาทในการต่อคิวต่างๆในที่นี้เมื่อเราอยู่ในสังคมเกิดขึ้นแล้วนะคะรวมถึงประเพณีไทยต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเมื่อเราอยู่เป็นสังคมเกิดขึ้นใช่ไหมคะจึงเกิดประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้น

0: ะคะมีประเพณีอะไรบ้างไหนลองยกตัวอย่างให้คุณครูหน่อยเด็กๆ เคยพบเจอประเพณีอะไรบ้างลูกนะประเพณีชิงเป๋ศาสตร์เดือน10ใช่ไหมคะประเพณีอะไรอีกลูกลอยกระทงประเพณีอะไรอีกสงกรานต์ในที่นี้ที่เราเห็นหลักๆนั่นเองนะคะที่เรายกตัวอย่างกันเกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสังคมของเรานะคะวัฒนธรรมด้านศาสนธรรมมีผลอย่างไรบ้างต่อการดำเนินชีวิตเรามาดูกันนะคะหนึ่งเลยก็คือหล่อหลอมบุคลิกภาพที่ดีให้แก่สมาชิกของสังคม2เลยก็คือสร้างความสามัคคีก่อให้เกิดความผูกพันสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคมนั่นเองเพราะว่าศาสนธรรมเนี่ยคือการทำกิจกรรมร่วมกันภายในสังคมถ้าเราไม่มีความสามัคคีงานบางสิ่งบางอย่างจะประสบความสำเร็จไหมคะไม่นั่นเองในที่นี้นะคะสร้างความสามัคคีให้เราเกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะเราเรียนทั้งหมดกี่หัวข้อลูก
1: 4 หัวข้อ
0: หัวข้อที่1คืออะไรคะ
1: คติ
0: ธรรมคติธรรมเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรลูกคติธรรมเกี่ยวกับอะไรลูกความมีเมตตาใช่มั้ยคะต่างๆความมีเมตตาการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่างๆนะคะวัตถุธรรมเกี่ยวกับอะไรลูกวัตถุธรรมเกี่ยวกับอะไรข้อที่2
2: วัฒนธรรมที่สามารถเห็นได้
0: จับต้องได้มองเห็นได้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายในที่นี้นะคะเช่นบ้านเรือนยานพาหนะการแต่งกายนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะหัวข้อที่3ล่ะคะเนติธรรมเนติธรรมเกี่ยวข้องกับอะไรลูก
2: วัฒนธรรมการ
0: กฎเนติธรรมเนี่ยเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบต่างๆของสังคมนะคะหรือกฎระเบียบเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเรามีกฎระเบียบไหมคะมีเช่นเดียวกันมาโรงเรียนก่อนกี่โมงเข้าแถวกี่โมงรับประทานอาหารกี่โมงใช่ไหมคะแล้วโรงเรียนเลิกเนี่ยกี่โมงนั่นเองก็มีกฎระเบียบเช่นเดียวกันนะคะข้อสุดท้ายเลยหัวข้อที่4คืออะไรลูก
2: สหธรรม
0: จะเกี่ยวกับ
2: การติ
0: ดต่อภายในสังคมมารยาทนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในที่นี้นะคะเราได้เรียนรู้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูคะจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะคะโดยให้นักเรียนนำอักษรหน้าคำที่กำหนดมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองนะคะคุณครูน้ำมีข้อความที่เราเรียนเลยนะคะเราเรียนกี่หัวข้อลูก
1: 4
0: หัวข้อครูน้ำก็มีข้อความมาให้4หัวข้อ4หัวข้อด้านหน้าจะเป็นตัวอักษรกอไก่คือ
1: ค
0: ติธรรมขอไข่คือวัตถุธรรมข้อควายคือเนติธรรมงองูคือสหธรรมนะคะเราจะนำอักษรด้านหน้าตรงนี้นะคะไปใส่หน้าข้อความนะคะทั้งกี่ข้อลูกกี่ข้อ7ข้อในวันนี้นะคะให้ถูกต้องหลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้กิจกรรมเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นะคะนักเรียนภายในห้องเรียนในวันนี้นะคะเราจะได้ทำกิจกรรมนี้เป็นรายบุคคลนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้ทุกคนเลยนะคะถ้าเด็กๆได้แล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: แนวคำตอบกันนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบด้วยปากกาแดงได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถตรวจสอบไปพร้อมๆกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นะคะเด็กๆมาดูแนวคำตอบในวันนี้ทั้ง7ข้อกันอ่ะในข้อแรกนะคะการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตอบอักษรอะไรลูกขอไข่ขอไข่คืออะไรลูกขอไข่คืออะไรลูกวัตถุธรรมนะคะข้อที่2ขับรถไปทำงานคือขอไข่นะคะวัตถุธรรมข้อที่3ข้ามถนนทางม้าลายคอควายเป็นเนติธรรมนั่นเองอยู่ในกฎระเบียบนะคะข้อที่4ดูแลแม่ยามเจ็บป่วยข้ออะไรลูก
1: กอ
0: ไก่นั่นเองนะคะอ่ะก็คือคธรรมนะคะความกตัญญูกตเวทีข้อที่5ทำงานกลุ่มกับเพื่อนก็คืององูนะคะสหธรรมข้อที่6กตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะก็ตอบกอไก่นะคะและสุดท้ายนะคะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเมื่อถูกทำร้ายนะคะตอบข้อควายก็คือเนติธรรมนั่นเองใครถูกครบทั้งหมด7ข้อบ้างยกมือขึ้นเยอะแยะมากมายเลยปรบมือให้กับเพื่อนๆและตัวเองค่ะคนอื่นๆไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราได้เรียนรู้แล้วในคำตอบแล้วเราก็แก้ไขนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อเด็กๆได้ทำกิจกรรมแล้วนะคะต่อมาในขั้นปฏิบัตินั่นเองนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามนะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามคำชี้แจงครูปลายทางให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถาม2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะมาดูหน้าตากิจกรรมการอ่ะเด็กๆเปิดกิจกรรมใบงานที่1เลยของหน่วยที่3นะคะใบงานที่1ของหน่วยที่3เจอไม่เอ่ยเจอมั้ยคะ
1: เจอแล้ว
0: เจอแล้วนั่นเองนะคะเจอมีทั้งหมดกี่หน้าลูกมีทั้งหมด2หน้าเราให้สังเกตภาพใช่มั้ยคะจะมีภาพให้สังเกตกี่ภาพลูกกี่ภาพคะ4ภาพอ่ะในภาพแรกคือภาพอะไรลูก
1: บ
0: ้านเรือนภาพที่2คือ การทำบุญตักบาตรภาพที่3และ4ภาพที่3คืออะไรลูกกำลังข้ามถนนทางม้าลายและภาพที่4คืออะไรลูกประเพณีลอยกระทงนะคะก็เด็กๆจะต้องตอบคำถามนะคะว่าการปฏิบัติจากภาพเนี่ยเป็นวัฒนธรรมประเภทอะไรที่เราเรียนทั้งหมดเลย4ประเภทใช่ไหมคะข้อที่2ก็คือการปฏิบัติในภาพส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของสังคมอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานที่1แล้วนะคะเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบหรือเพิ่มเติมแนวคำตอบได้เลยนะคะในข้อที่1นะคะนักเรียนตอบถูกไหมเห็นไหมเอ่ยเป็นวัฒนธรรมประเภทวัตถุธรรมนั่นเองนะคะส่งผลอย่างไรนะคะบ้านเรือเรามีบ้านเรามีที่อยู่อาศัยเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในที่นี้นะคะต่อมาภาพที่2นะคะจัดอยู่ในวัฒนธรรมประเภทคติธรรมนะคะก็คือการพัฒนาจิตใจให้ดีงามนะคะการทำบุญตักบาตรก็จะทำให้จิตใจเนี่ยสงบสุขนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3นะคะเป็นวัฒนธรรมประเภทเนติธรรมนั่นเองนะคะที่เกี่ยวกับการมีระเบียบเรียบร้อยภายในสังคมข้ามถนนบริเวณทางม้าลายต่อแถวนะคะซื้ออาหารหรือเข้าคิวจ่ายเงินต่างๆนั่นเองค่ะและสุดท้ายเลยนะคะวัฒนธรรมประเภทศาสตร์ธรรมเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีนั่นเองในที่นี้นักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบทั้ง4ข้อได้เลยหรือจะเพิ่มเติมได้นะคะในที่นี้อ่ะเมื่อเรานะคะตรวจสอบคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะตามหัวข้อที่เราเรียนกันเลยนะคะอ่ะหัวข้อแรกก็คือคติธรรมนะคะก็คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตซึ่งได้มาจากหลักธรรมทางศาสนาเช่นความกตัญญูกตเวทีความเมตตากรุณาซื่อสัตย์สุจริตนะคะ 2. วัตถุธรรมนะคะก็คือวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้สามารถนะคะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เช่นบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้นะคะรวมไปถึงการแต่งกายของเราด้วยนะคะที่สามารถมองเห็นจับต้องได้ต่อมานะคะหัวข้อที่3ที่เราเรียนไปก็คือเนติธรรมคือวัฒนธรรมทางกฎหมายเพื่อบังคับและควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้อยู่ในระเบียบแบบแผนไม่ให้ทำผิดกฎหมายเช่นการเคารพกฎจราจรการปฏิบัติตามกฎของระเบียบข้อบังคับต่างๆและสุดท้ายนะคะศาสตร์ธรรมคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกันและการอยู่ร่วมกันเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีมารยาทไทยนั่นเองนะคะทั้ง4หัวข้อนี้ที่เราเรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะและสิ่งที่จะต้องเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าถ้าบางสิ่งบางอย่างแตกต่างกันนะคะคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่2เรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลด App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายหยางผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็หนึ่งครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ในเรื่องของเศษส่วนนั่นเองนะครับโดยในชั่วโมงนี้นะครับเราก็ยังเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับแต่ว่าเราจะใช้วิธีการตั้งคูณนั่นเองนะครับแต่เราก็ยังใช้ความรู้ที่เราเคยเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเข้ามาใช้ในชั่วโมงนี้นะครับอย่างที่ครูได้บอกไปเราจะเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้นั้นถ้าใช้ในเรื่องของการตั้งคูณเนี่ยจะมีกี่วิธีนะครับที่นักเรียนจะสามารถทำได้และวิธีไหนที่ง่ายกว่าการนักเรียนก็เลือกวิธีนั้นนำไปใช้ได้นั่นเองครับทีนี้ครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้พิจารณาการคูณทศนิยมกับจำนวนนับก่อนนะครับ3คูณ 1.53 เขาบอกว่าเนื่องจาก3คูณ 1.53 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.53 บวก 1.53 บวก 1.53 จริงไหมครับ
1: จริงค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า3คูณ 1.53 เนี่ยความหมายก็คือมีอะไรครับเก่งมากครับนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูบอกว่าก็คือมี 1.53 เนี่ยอยู่3จำนวนถ้าเขียนในรูปของการบวกกันนะครับก็จะได้เป็น 1.53 บวก 1.53 บวก 1.53 นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาบวกนะครับ 1.53 3จำนวนไปพร้อมๆกันก็จะมีหลักอะไรบ้างครับนักเรียนหลักหน่วยใช่ไหมครับหลักส่วน10แล้วก็หลักส่วนร้อยที่จะต้องนำมาบวกกันนะครับนี่นะครับครูก็จะมาตั้งแบบนี้เลยเวลาเราตั้งบวกเนี่ยเราก็จะต้องตั้งหลักให้เป็นไงกันครับตั้งหลักให้ตรงกันถูกต้องไหมครับตั้งหลักให้ตรงกันก่อนอื่นเลยถ้านักเรียนไปเจอการบวกแบบนี้เนี่ยเราจะเริ่มบวกที่หลักอะไรก่อนครับสำหรับข้อนี้เราจะเริ่มบวกจากหลักส่วนร้อยก่อนนะครับเขาบอกว่าหลักส่วนร้อยเนี่ยคิดจากอะไรนะครับคิดจาก 0.03 บวก 0.03 บวก 0.03 ก็คือ3คูณ 0.03 ถูกต้องไหมครับหรือว่านำ3ไปคูณกับ3ส่วนร้อยนักเรียนครับ3คูณ3ส่วนร้อยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเก่งมากครับ9ส่วนอะไรครับ9ส่วนร้อยนั่นเองนะครับ9ส่วนร้อยดังนั้นเราจะเขียน9ในหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยอยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเขียน9ลงไปในหลักส่วนร้อยทีนี้พิจารณาที่หลักส่วน10หลักส่วน10นะครับหลักส่วน10คิดจากอะไรครับนํา0.5 บวก 0.5 บวก 0.5 นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับก็คือ3คูณ 0.5 หรือ3คูณ5ส่วน10ใช่ไหมครับ 0.5 ก็คือ5ส่วน10 3คูณ5ส่วน10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ10อะไรเอ่ยเก่งมากครับ15ส่วน10ถ้าเป็น15ส่วน10แบบนี้ก็คือ1หน่วยกับอีก5ส่วน10ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะเขียน5ในหลักส่วน10แล้วเราก็จะทด1ในหลักอะไรครับเก่งมากครับเราจะทด1ในหลักหน่วยนั่นเองนี่นะครับเขียน5ในหลักส่วน10แล้วก็ทด1ในหลักหน่วยเขียนไปแบบนี้นะครับต่อไปครับในหลักหน่วยบ้างหลักหน่วยคิดจากอะไรครับนํา1บวก1แล้วก็บวก1บวก1บวกกัน3จำนวนนะครับก็มีค่าเท่ากับ3คูณ1นะครับเท่ากับ3หน่วยแล้วรวมกับที่ตัวทดอีก1หน่วยเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4หน่วยนั่นเองเห็นไหมครับเราก็จะเขียน4ในหลักหน่วยนะครับเราจะเขียน4ในหลักหน่วยดังนั้นถ้าเป็น3คูณ 1.53 เนี่ยคำตอบคือเท่าไหร่ครับ 4จุดอะไรเอ่ย
1: 4.59
0: นั่นเองนะครับเห็นไหมครับดังนั้น3คูณ 1.53 เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ 4.59 ทีนี้วิธีนี้นะครับเราใช้ความรู้ในเรื่องของความหมายของการคูณใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะนำ 1.53 เนี่ยมาบวกกัน3จำนวนก็คือใช้วิธีการบวกซ้ำๆแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการอะไรครับอย่างที่ได้บอกไปการตั้งคูณนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วถ้าเราใช้วิธีการตั้งคูณเนี่ยเราจะมีวิธีการคิดอย่างไรนะครับ

0: นักเรียนบอกคนบางคนนะครับบอกว่าใช้การตั้งคูณเนี่ยน่าจะง่ายกว่าถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าง่ายกว่าจริงหรือไม่ทีนี้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องหาผลคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาอภิปรายแสดงการหาผลคูณในแนวตั้งกันจากโจทย์เดิมนะครับก็คือ3คูณอะไรเอ่ยเก่งมากครับ3คูณ 1.53 นะครับก็เขียนในการตั้งคูณได้แบบนี้นะครับก็เป็น 1.53 แล้วก็คูณกับ3ถามนักเรียนก่อนว่าเราจะนำ3เนี่ยนะครับไปคูณกับอะไรก่อนครับไปคูณกับ3ส่วนอะไรครับ
1: ส่วน
0: 1003ในหลักส่วน100ถูกต้องไหมครับนี่นะครับเริ่มแรกเลยเวลาเราคูณจริงๆก็คือใช้การคูณเหมือนกับจำนวนนับไหมครับที่เราเคยได้เรียนมาการตั้งคูณก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันนะครับเราจะเริ่มคูณในหลักส่วนร้อยนะครับก็คือนำ3ไปคูณกับ3ส่วน100ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น9ส่วน100เราจะเขียน9ในหลักอะไรเอ่ยในหลักส่วน100นะครับต่อไปครับนักเรียนคิดว่าคุณครูก็จะต้องคูณในหลักส่วนอะไรครับหลักส่วน10นั่นเองเราจะนำ3ไปคูณ5ส่วน10 3คูณ5ส่วน10ได้เท่าไหร่ครับ15ส่วน10หรือ1หน่วยกับ5ส่วน10นั่นเองเราก็จะเขียน5ในหลักส่วน10แล้วเราก็จะทด1ในหลักอะไรครับทดในหลักหน่วยนี่นะครับทด1ไว้เห็นไหมครับนักเรียนเราจะคูณในหลักหน่วยก็คือ3คูณ1หน่วยได้3หน่วยนะครับรวมที่เราทดไว้อีก1หน่วยเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4หน่วยเราจะเขียน4ในหลักอะไรครับเขียน4ในหลักหน่วยก็ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 4.59 ถูกต้องไหมครับได้เท่ากับที่เราได้หาไปเมื่อก่อนหน้านี้ไหมครับได้เท่ากันเลยนั่นเองนะครับดังนั้น3คูณ 1.53 ก็จะมีค่าเท่ากับ 4.59 นั่นเองทีนี้ถ้าเป็นคูณเลขแบบนี้ก็นักเรียนคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับน่าจะทำได้แต่ถ้าสมมติว่าไปเจอ45คูณ 4.21 ความยากก็จะเพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมครับดังนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะพิจารณาการหาผลคูณของ45คูณ 4.21 กัน45คูณ 4.21 นะครับเราจะกระจาย45ตามค่าประจำหลักนักเรียนครับถ้ากระจาย45ตามค่าประจำหลักจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ40บวกกับ5นั่นเองเห็นไหมครับก็จะเป็นวงเล็บ40บวก5แล้วก็นำไปคูณกับอะไรครับนำไปคูณกับ 4.21 นั่นเองทีนี้ต่อไปคุณครูจะ
2: ใช้สมบัติการแจกแจงโดยนำ 4.21 ไปคูณ40บวก5ในวงเล็บจะได้ในวงเล็บ40คูณ 4.21 บวกในวงเล็บ5คูณ 4.21
0: พอมาถึงประธานนี้นักเรียนตามทันไหมครับ
1: ทันค่ะ
0: เอาใหม่อีก1รอบนะครับก่อนอื่นเลยคุณครูกระจาย45ตามค่าประจำหลักซึ่งจะได้เป็น40บวกกับอะไรครับ40บวกกับ5หลังจากนั้นคุณครูทำการอะไรต่อครับแจกแจงอะไรเอ่ย 4.21 เนี่ยเข้าไปคูณในวงเล็บนะครับก็จะได้ออกมาอย่างที่เราได้พูดกันไปนะครับทีนี้40คูณ 4.21ถ้าใช้ความรู้ในเรื่องที่เราเคยเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมครับทำได้ไหมเราจะทำยังไงครับเขียนอะไรก่อน
1: เข
0: ีย
1: น 4.21
0: เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับก็จะได้เป็น40คูณกับอะไรครับ40คูณเศษ421ส่วน100นะครับอันนี้ไปเร็วสักนิดนึงนะครับคูณ421ส่วน100หลังจากนั้นเราก็จะนำ40ไปคูณกับอะไรเอ่ย

40ไปคูณกับ421ปรากฏว่าได้เป็น 16,840 ส่วน100นะครับเศษ 16,840 ส่วน100เนี่ยก็เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ 168.40 นั่นเองนะครับครูก็จะมาเขียนไว้ตรงนี้นักเรียนตามทันไหมครับตามทันนะครับต่อไปสิ่งที่เราก็จะต้องหาก็คืออะไรครับ5คูณกับอะไรครับ5คูณ 4.21 นักเรียนช่วยครูหน่อยครับว่าครูจะทำยังไงก่อนเปลี่ยนอะไรเอ่ยเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก็คือจะเปลี่ยน 4.21 ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ421ส่วน100เราจะนำไปคูณกับ421ส่วน100นะครับก็จะได้ออกมาเป็นนี่เลยนะครับเศษ 2,105 ส่วน100ซึ่งเศษ 2,105 ส่วน100เนี่ยก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 21.05 นะเขียนในรูปทศนิยมได้เป็น 21.05 เราก็จะนำ 21.05 ลงมาเขียนแบบนี้นักเรียนตามทันไหมครับตามทันนะครับหลังจากนั้นนักเรียนคิดว่าครูต้องทำยังไงต่อทำยังไงเอ่ยนำมาบวกกันนั่นเองนะครับนำ 168.40 บวก 21.05 ช่วยครูหน่อยครับเริ่มจากหลักอะไรก่อนครับนำมาบวกกันหลักส่วน100นำ0บวก5ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น5นี่นะครับอ่ะก็จะได้ออกมาเป็น 189.45 เดี๋ยวช่วยกันนิดนึงนะครับนำ0บวก5มีค่าเท่ากับ5ส่วน100ใช่ไหมครับนี่นะครับ0ในหลักส่วน100บวก5ในหลักส่วน100บวกกันเป็น5ส่วน100นะครับใส่5ในหลักส่วน100ต่อไปครับ4บวก0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4เราก็จะใส่4ตรงนี้ในหลักส่วน10นะครับทีนี้ในหลักหน่วยล่ะครับนำ8บวกกับ1ใช่ไหมครับ8บวก1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ9ใส่9ในหลักหน่วยต่อไปครับหลัก10บ้าง6บวก2มีค่าเท่ากับ8ใส่8ในหลัก10หลัก100ไม่มีนะครับก็ดึงลงมาก็เป็น 189.45 นั่นเองดังนั้น45คูณ 4.21 จะมีค่าเท่ากับ 189.45 นะครับเดี๋ยวเรามาเขียนในรูปของการตั้งคูณกันนะครับว่าจะสามารถเขียนออกมาได้อย่างไรแล้วเราก็จะใช้ความรู้ตรงนี้แหละครับเข้ามาช่วยในการตั้งคูณทีนี้ให้นักเรียนได้ดูก่อนแล้วนักเรียนช่วยครูจำนะครับนักเรียนเขียนให้ครูหน่อยครับว่า40คูณ 4.21 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 168.40 ช่วยเขียนให้ครูหน่อยแล้วก็จำให้ครูนะครับเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนในการตั้งคูณด้วยเอาเขียนไปหรือยังครับช่วยเขียนหน่อยช่วยเขียนหน่อยตรงนี้นะบอกว่า40คูณ 4.21 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 168.40 นะครับแล้วก็5คูณ 4.21 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 21.05 นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยจดลงไปแล้วก็ช่วยจำหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะนำตรงนี้นะครับไปตอบคำถามในหน้าต่อไปที่เราจะเรียนกันนั่นเองครับ

ครับเดี๋ยวเรามาแสดงการหาผลคูณนะครับ45คูณ 4.21 ต่อไปเลยนะครับก็คือใช้การตั้งคูณนั่นเองนะครับเขียนแสดงการหาผลคูณโดยการตั้งคูณเราก็จะเขียนนะครับได้เป็น 4.21 คูณ45ทีนี้เวลาเราเริ่มที่จะคูณนะครับเราก็จะนำ5ก่อนใช่ไหมครับ5ไปคูณกับอะไรครับ4จุดอะไรเอ่ย 4.21 ก่อนใช่ไหมครับเวลาเราคูณเนี่ยเราก็จะคูณไปทีละหลักนะครับนำ5ไปคูณกับ 4.21 ซึ่ง5คูณ 4.21 ที่ครูให้นักเรียนได้จดไว้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ มีค่าเท่ากับ20อะไรเอ่ย21.05นั่นเองนะครับ 21.05 ต่อไปครับบรรทัดที่2ตรงนี้จะต้องนำอะไรครับนำ4หรือว่า40ครับจะต้องเป็น40ใช่ไหมครับเพราะว่า4ตรงนี้อยู่ในหลักอะไรครับอยู่ในหลัก10ดังนั้นบรรทัดนี้นะครับก็จะต้องนำ40ไปคูณกับ 4.21 ซึ่ง40คูณ 4.21 คุณครูให้นักเรียนได้จดไว้ใช่ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ 108.40 เก่งมากครับได้เป็นนี่นะครับ 168.40 นั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะนำมาทำอะไรกันครับนำมาบวกกันนะครับนำมาบวกกัน5บวก0มีค่าเท่ากับ5นะครับ4บวก0มีค่าเท่ากับ4แล้วก็ใส่จุดใช่ไหมครับ8บวก1มีค่าเท่ากับ9 6บวก2มีค่าเท่ากับ8แล้วก็1นะครับก็1ลงมานั่นเองนะครับก็ได้เป็น 189 จุดอะไรเอ่ย .45 นะครับนี่ดังนั้น45คูณ 4.21 ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 189.45 ถ้าสมมติว่านักเรียนจะต้องแสดงการหาผลคูณโดยการตั้งคูณนะครับแบบนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องไปคำนวณหลายครั้งไหมครับนักเรียนตั้งคูณมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะต้องไปคำนวณอีกว่าเอ๊ะแล้ว5คูณ 4.21 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับก็ต้องมาคำนวณอีกว่า40คูณ 4.21 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้คุณครูมีอีกหนึ่งวิธีมาเสนอให้กับนักเรียนนะครับโดยใช้การตั้งคูณเหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้วิธีที่ง่ายกว่าก็คือเราจะใช้การละจุดทศนิยมนะครับใครเคยได้ยินไหมครับว่าวิธีการคูณทศนิยมกับจำนวนน้ำเนี่ยสามารถใช้การละจุดทศนิยมได้มีใครเคยได้ยินไหมครับยังไม่มีนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้

เรามาเรียนรู้กันว่าถ้าเขียนการตั้งคูณเนี่ยโดยใช้การละจุดทศนิยมเนี่ยจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะครับนักเรียนครับให้นักเรียนสังเกตนิดนึงจากชั่วโมงที่ผ่านมาจำนวนนับคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งคำตอบออกมาได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งจำนวนนับคูณทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบออกมาได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมครับจำนวนนับคูณทศนิยม3ตำแหน่งคำตอบที่ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งแล้วอย่างข้อนี้นะครับ45ที่เป็นจำนวนนับคูณทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งคำตอบที่ได้นั้นเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งเราจะใช้หลักการตรงนี้แหละครับไปพิจารณาในเรื่องของการตั้งคูณโดยใช้การละจุดทศนิยมเราก็จะถ้าเป็นอย่างข้อนี้นะครับ45คูณ 4.21 ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังดีๆนะครับเราก็จะนำ421ไปคูณกับ45เลยก็คือนำเหมือนเป็นการคูณจำนวนนับถ้าเป็นการคูณจำนวนนับอย่างนี้นักเรียนคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้ใช่ไหมครับเราก็จะนำ421ไปคูณกับ45แล้วเมื่อได้คำตอบเท่าไหร่เราก็มาพิจารณาอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็น45คูณ 4.21 ก็คือเป็นจำนวนนับคูณทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งคำตอบที่ได้ออกมาก็จะต้องเป็นกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนั่นเองถ้าพูดแบบนี้นักเรียนก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากโจทย์เดิมเลยอย่างที่ครูได้บอกไปนี่เห็นไหมครับเราจะเขียนแสดงการหาผลคูณโดยการตั้งคูณแต่จะใช้เป็นการอะไรครับละจุดทศนิยมนะครับถ้าละจุดทศนิยมเนี่ย 4.21 นี่เราก็เขียนเป็นอะไรครับเขียนเป็น400เท่าไหร่เอ่ย421นะครับนำไปคูณกับอะไรครับ45ถ้าแบบนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมครับทำได้นะครับบรรทัดนี้คุณครูก็จะต้องนำอะไรครับนำ5ไปคูณกับอะไรเอ่ย421ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะครับนำ5ไปคูณกับ421ก่อนอื่นเลย5คูณ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ5ใส่5ลงไปแบบนี้ถูกต้องไหมครับ5คูณกับ2มีค่าเท่ากับ10ใส่0แล้วก็ทดอะไรครับทด1 5คูณ4มีค่าเท่ากับ20บวก1เป็น21นักเรียนตามทันไหมครับตามทันบรรทัดต่อไปครับเราต้องใส่เลขอะไรก่อนครับใส่0เพราะว่าไม่ใช่เป็น4คูณถูกต้องไหมครับเป็น40ดังนั้นนักเรียนก็จะต้องใส่0ก่อน4คูณ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ4ใส่4ลงไปนะครับ4คูณ2มีค่าเท่ากับ8ใส่8นะครับ4คูณ4มีค่าเท่ากับ16แล้วก็ใส่16ลงไปแบบนี้ที่เหลือที่เราเคยเรียนมาเราก็จะต้องนำมาทำอะไรครับนำมาบวกกันช่วยครูหน่อยครับ5บวก0เป็น5 0บวก4เป็น4 8บวก1เป็น9 2บวก6เป็น8แล้วก็1ถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าเป็น421คูณ45จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับจะมีค่าเท่ากับ 18,945 แต่โจทย์ของเราเนี่ยคืออะไรครับ45คูณ 4.21 ดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งเวลาเรามาเขียนตอบแล้วก็สรุปอีกทีนึงก็เป็น45คูณ 4.21 เท่ากับ 189. จุดอะไรจุด45นั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวคุณครูขอลบตรงนี้แป๊บหนึ่งนะนี่นะครับตรงนี้ได้เป็นอะไรครับ5คูณกับ421ซึ่ง5คูณ421อย่างที่ครูได้บอกไปนะครับก็จะได้เป็น 2,105 แล้วก็นำ40ไปคูณ421นะครับก็จะได้เป็น
16,800

0: ไอ้40ถูกต้องไหมครับเรานำมาบวกกันก็จะได้เป็นอะไรครับ18,945แต่โจทย์ของเราเนี่ยเป็น45คูณ 4.21 เราก็มาเขียนอีกบรรทัดหนึ่งนะครับบอกว่าดังนั้น45คูณ 4.21 ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 189.45 นักเรียนคิดว่าถ้าใช้วิธีนี้น่าจะง่ายกว่าไหมครับง่ายกว่าไหมง่ายกว่านะครับเราก็แค่มาสังเกตว่าเป็นการคูณกันระหว่างจำนวนนับกับอะไรครับทศนิยมกี่ตำแหน่งคำตอบที่ได้มาก็เป็นทศนิยมตามนั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่1 9คูณ 5.3 นักเรียนครับท่านครูใช้การละจุดทศนิยมเนี่ยคุณครูจะนำจำนวนใดครับนำเขียนเป็น 5.3 หรือว่าเขียนเป็น 53ก็เป็น53ไปได้เลยใช่ไหมครับไปคูณกับเท่าไหร่ครับไปคูณกับ9นักเรียนทำยังไงครับเราก็จะนำ
1: 3คูณ
0: 9นำ9ไปคูณกับอะไรก่อน9ไปคูณกับ3นะครับ9คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: เราจะใส่เลข7แล้วก็ทดเลขอะไรครับ
1: 2
0: ทด2ไว้แบบนี้หลังจากนั้นนำ9ไปคูณกับ5 9คูณ5มีค่าเท่ากับ
1: 45
0: บวกที่ทดไว้กับ2เป็น
1: 47
0: เป็น47นี่นะครับแต่โจทย์ของเราเนี่ยนะครับเป็น9คูณ53ไหมครับไม่ใช่โจทย์ของเราคือ9คูณกับ 5.3 เป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1
0: ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
1: 1
0: ตำแหน่งนักเรียนคิดว่าข้อนี้น่าจะตอบอะไรครับ
1: 47.7
0: เก่งมากจะต้องตอบเป็น 47.7 นั่นเองนะครับ 47.7 เดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อนำมาคูณกันแล้วนะครับก็จะได้เป็น477แต่อย่างที่ได้บอกไปนะครับโจทย์ของเราคือ9คูณ 5.3 เป็นการคูณจำนวนนับกับทศนิยม1ตำแหน่งคำตอบที่ได้ก็ต้องออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งจึงตอบ 47.7 นั่นเองนี่นะครับได้ 47.7 ทีนี้นักเรียนช่วยครูได้ไหมครับในตัวอย่างที่2โจทย์คือ86คูณ 7.12 ทุกคนครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยครูหน่อยครับถ้าคุณครูเนี่ยใช้การตั้งคูณโดยการละจุดทศนิยมเนี่ยคุณครูจะนำจำนวนอะไรมาคูณกันครับมอง 7.12 ให้เป็น712ใช่ไหมครับนี่นะครับก็นำ712นะครับแล้วก็คูณเท่าไหร่ครับคูณ86ช่วยคูณหน่อยครับเริ่มจากการนำอะไรก่อนครับนำ6ไปคูณกับ712ก่อน6คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ใส่เลข2ทดอะไรครับทด1 6คูณ1เป็นบวกที่ทดไว้เป็น7นะครับต่อไปครับ6คูณ7มีค่าเท่ากับ42ใช่ไหมครับ42คุณครูเขียนถูกไหมครับเขียนถูกนะครับบรรทัดต่อไปเริ่มจากสายเลขอะไรกันครับเลข0นะครับเราก็จะต้องนำ80ไปคูณกับ712นั่นเองทีนี้นะครับ8คูณ2มีค่าเท่ากับ
1: 16
0: ใส่6ทด
1: 1
0: ทด1 8คูณ1เป็น
1: 8
0: บวกที่ทดไว้เป็น9 8คูณ7เป็น
1: 56
0: นะครับเป็น56เราก็ทำยังไงต่อครับ นำมาบวกกันนั่นเองช่วยครูหน่อยครับนำมาบวกกันนี่นะครับ2บวก0มีค่าเท่ากับ
1: 2
0: นะครับ7บวก6มีค่าเท่ากับใส่3ตรงนี้นะครับใส่3ทดทด1อ่ะทดไว้ในใจนะครับ2บวก9มีค่าเท่ากับ11บวกที่ทดไว้เป็น12ใส่เลข2แล้วก็ทด1ไว้นะครับ4บวก6มีค่าเท่ากับ10บวกที่ทดไว้เป็น11ใส่1แล้วก็ทด1ไว้นะครับหลังจากนั้น5บวกที่ทดไว้ก็มีค่าเท่ากับ
1: 6
0: ได้เป็น 61,232 เราตอบเลยไหมครับ 61,232
1: ไม่
0: ใช่เพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคืออะไรครับ86คูณ 7.12 ดังนั้นจำนวนนับคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบที่ได้ต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 2
0: ตำแหน่งดังนั้นข้อนี้นักเรียนคิดว่าจะต้องตอบอะไรเอ่ย
1: 612.32
0: เก่งมากจะต้องตอบ 612.32 เห็นไหมครับเขาบอกว่าดังนั้น86คูณ 7.12 มีค่าเท่ากับ 612.32 นักเรียนก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อนักเรียนมาตั้งคูณแบบนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องมาสรุปอีกทีนึงถูกต้องไหมครับนักเรียนจะต้องมาสรุปอีกทีนึงว่าดังนั้นโจทย์ของเราคืออะไรนะครับแล้วได้คำตอบจริงๆเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับให้นักเรียนได้เขียนลงไปด้วยดังนั้นวันนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะเลือกใช้การคูณทศนิยมกับจำนวนนับเนี่ยใช้วิธีการอะไรดีครับที่นักเรียนคิดว่าง่ายเป็นวิธีที่สอนไปอย่างแรกหรือว่าใช้การละจุดทศนิยมนักเรียนบางคนก็บอกว่าแบบแรกง่ายกว่านะครับบางคนก็บอกว่าใช้การละจุดทศนิยมง่ายกว่าดังนั้นเดี๋ยววันนี้นักเรียนก็ลองทำดูก่อนนะครับถ้าวิธีไหนที่ง่ายกว่านักเรียนก็เลือกวิธีนั้นนั่นเองดังนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณนะครับเราจะใช้หลักการเดียวกันกับการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับโดยอาจกระจายจำนวน1ตามค่าประจำหลักแล้วนำไปคูณกับจำนวน1หลังจากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการคูณแบบปกติแต่อีก1วิธีที่เราได้เรียนไปก็คือใช้การละจุดทศนิยมนะครับนักเรียนก็อาจจะใช้วิธีการเดียวกันนะครับที่คล้ายๆกับในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับนั่นเองทีนี้เวลาให้นักเรียนนะครับเมื่อเราได้สังเกตเนี่ยผลคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะครับการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับจำนวนนับเนี่ยผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งการคูณทศนิยม2ตำแหน่งกับจำนวนนับเนี่ยผลคูณที่ได้ก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคุณครูก็จะมีโจทย์มาให้นักเรียนทำโดยก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องแบ่งเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับแล้วเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีหาผลคูณของทศนิยมนะครับกับจำนวนนับเนี่ยโดยการตั้งคูณกันทีนี้โจทย์นะครับก็จะมีอยู่2ข้อข้อที่1เป็น6คูณ 3.4 ครับแล้วก็ข้อที่2เป็น36คูณ 8.72ตอนนี้นักเรียนก็โจทย์ลงไปนะครับแล้วปรึกษากันภายในกลุ่มได้แล้วเมื่อนักเรียนแสดงวิธีทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหาคำตอบออกมาได้แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับโดยคุณครูจะเลือกเฉลยในส่วนของข้อที่2เป็น36คูณ 8.72 นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณครูจะใช้วิธีการใดนะครับแล้วก็คำตอบที่ได้ออกมานั้นเนี่ยเท่ากันกับที่นักเรียนคิดหรือไม่นะครับสำหรับข้อที่2นะครับเป็น36คูณ 8.72 ในที่นี้มีใครใช้วิธีเดียวกันกับคุณครูไหมครับคุณครูใช้การละจุดทศนิยมมีไหมเอ่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีนี้กันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยถ้าใช้การละจุดทศนิยมนั้นนะครับ 8.72 เนี่ยเราก็จะเขียนเป็นอะไรครับเขียนเป็นอะไรเอ่ย872คูณกับอะไรครับ36ครับก่อนอื่นเราก็จะนํา6ไปคูณกับ872ก่อนได้เป็นเท่าไหร่ครับบรรทัดแรกได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยได้เป็น5,232 นั่นเองนะครับบรรทัดต่อไปเราก็จะนํา30ไปคูณกับ872ถูกต้องไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 26,160
0: ได้เป็น 26,160 นํามาบวกกันได้เท่าไหร่ครับ
1: 31,392
0: เก่งมากครับได้เป็น 31,392แต่เราตอบ 31,392 เลยนะครับไม่ใช่นะครับถ้าใครใช้วิธีนี้นักเรียนก็จะต้องมาเขียนก่อนนะครับว่าดังนั้น36คูณ 8.72 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 313.92 เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการคูณจำนวนนับกับทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบที่ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับแล้วเราจึงมาเขียนตอบ 313.2ใครได้คำตอบเท่ากับคุณครูบ้างครับเก่งมากเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยสำหรับในส่วนของข้อที่1นะครับก็ขอฝากคุณครูปลายทางช่วยเฉลยแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยครับสำหรับแบบฝึกหัดที่คุณครูจะฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่2.10

0: ช่แล้วครับเราเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณมีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนตอบคูณดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: ใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับโดยอาจกระจายจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลักและนำไปคูณกับจำนวนหนึ่งจากนั้นนำมาบวกกัน
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเราก็จะใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับโดยอาจกระจายจำนวน1ตามค่าประจำหลักแล้วนำไปโหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: สตอนลอยตัวในน้ำ
1: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน้ำมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
2: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อดัม
2: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: เด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
1: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
2: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก
1: ็
2: คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
1: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะเอาเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
3: พร้อมค
1: ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
4: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับ
5: อันดับแรกนะครับพี่ดำจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
3: ปาก
5: ทางปากนะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปาก
4: ถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับ
5: สำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติก

0: ขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่เหนือน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่อดัมดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลย
1: อันแล้วแค่นั้นเองนะครับ
0: เอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควนลงไปให้กวดจมน้ำหนูเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอยเด็กๆครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
2: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
0: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
3: กันเช
0: ีย
3: ง
0: กันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
3: กบ
0: ท่ากบโอ้โหเก่งๆทางน้ำลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ถ้าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยขาไปไว้หน้าไว้ไว้หน้าไว้ขาไปเก่งมากนิดเดียวไปเลยมาครับตัวไม่เต็มด้วยเยี่ยมพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2อึ๊บมาเลยมาเลยเก่งครับมาเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่อดัมสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างคือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์

ันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกลเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกลเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
1: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เขาทำอะไรกันครับ
1: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
0: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
0: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
1: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
0: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากองนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
2: การเดินทางของพลายน้อย
3: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับคุณแพรนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับคุณแพรผู้เป็นพ่อฝ่ายคุณช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงข้า
4: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าข้าแก
3: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงข้าพลายงาม
4: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหม พ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
5: ไปสิจ้าพ่อจ๋า
4: หนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
3: ขุนช้างพาพายนางไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ขอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายหวังฆ่าให้ตาย
4: ไอ้พลายงามเกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
5: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
3: โชคดีที่ผีพลายสมุนทองขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได
4: ้ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
5: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้
3: เมื่อนางทองทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจคือพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
4: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างเขาทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
3: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริง

0: ว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
1: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
0: ไม่ต้องกลัวนะพายงาม
1: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
0: พายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองกระสีเมื่อพบย่าทองกระสีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองกระสีฟัง
2: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็ก
3: ๆและกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
4: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
3: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
4: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
3: เหมาะสมไหมครับเด็ก
4: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประสีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
3: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
4: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
3: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
4: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
3: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
4: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 3จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
3: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
4: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
3: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
4: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
4: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบฟูไปเอากับหนูอีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: จริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
3: ว้าว
4: นี่ไฟเช็คเหรอ
1: จริงอ
4: ่
1: ะ
4: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
5: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะอุ๊ยตายแล้ว
6: นี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว้ปิดแก๊สก่อนเลย
5: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
6: โอ๊ย
5: แม่ไปทางนู้น
7: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
7: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
7: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
7: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
7: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะมันถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มีชิดเนา
2: ะ
7: โอเคไหมคะ
2: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
8: ใช่ค
2: ่
8: ะ
7: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
8: ได้เลยค่ะ
7: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
7: เดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยนะมาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: มันดุไหมอ่ะ
1: ดูสิมันกินพืชเป็นอาหาร
2: ถ้างั้นมันคงไม่ดุหรอก
3: ที่ดาวเนี้ยเรียกมันว่าอะไรนะ
4: เอเจ้าตัวขนปุยที่มีหูยาวๆชอบกินผักเป็นอาหารเรียกว่าอะไรเอ่ยกระต่ายนั่นเอง
2: กระต่าย
5: โอกาสทำดีมาถึงแล้วงั้นลุยเลยพวกเราสวัสดีครับคุณกระต่ายมีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างไหมครับ
3: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ดูเหมือนพวกเขาจะกลัวตองตามนะ
4: จริงด้วย
5: เออฮะเออ
0: แย่แล้วพวกเราหลบเร็ว
2: ไม่ทันแล้ว
5: ขอต้อนนะเพื่อนๆพวกเราใจร้อนเกินไปหน่อยอ่ะ
4: แม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็เห็นว่าการทำความดีด้วยการเสนอตัวช่วยเหลือกระต่ายเป็นความคิดที่ดีแต่อันดับแรกพวกเขาต้องผูกมิตรกับกระต่ายให้ได้เสียก่อน
0: ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นสัตว์ขี้ตกใจเหมือนฉันเลย
4: แล้วก็ชอบกินผักหัวสีส้มนั่นมันคืออะไรนะ
5: แครอท
6: แครอท
2: พวกเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้ว
1: เราจะผูกมิตรกับพวกเขาด้วยแครอทใช่ไหม
4: ใช่แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเราน่าจะรวมร่างแล้วเข้าไปพร้อมกันดีกว่า
5: ดีดีงั้นพวกเรามารวมร่างกันเลย
3: โยเย
2: หัวแหลม

0: มาดูกันสิว่าคราวนี้7มหัศจรรย์จะผูกมิตรกับกระต่ายได้ไหมสวัสดีคุณกระต่ายเรามีแครอทมาให้พวกเราทำอะไรผิดพลาดไปหรอเนี่ย
1: เขายังตกใจกลัวพวกเราอยู่นะ
0: อาจเป็นเพราะว่าเราดูไม่เหมือนพวกเขาเลย
2: งั้นเราน่าจะแปลงร่างให้เหมือนพวกเขานะ
0: ฉากและฉายผู้รับหน้าที่คิดประดิษฐ์โครงสร้างของสิ่งที่จะแปลงร่างจึงแสดงภาพกระต่ายให้เพื่อนดู
3: ดูแปลกๆนะพวกเราจะทำได้ไหมเนี่ย
4: ไม่ร้องไม่รู้ลองดูกันเลยดีกว่า
5: โยเย
2: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดต้องและตาม
6: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่ไม่เห็นเหมือนกระต่ายเลยไม่เป็นไรลองดูอีกทีนะ7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นสัตว์สี่ขาน่ารักกระต่ายในที่สุดมิตรภาพระหว่าง7มหัศจรรย์กับกระต่ายก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่า7มหัศจรรย์จะยังไม่ได้พลังเพิ่มแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งงดงามที่เรียกว่ามิตรภาพจากมิตรภาพนั้นพวกเขาจะสามารถทำภารกิจดีเพิ่มพลังได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามการผจญภัยของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป

0: เพิ่มพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: ใช่ดูพวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
3: ฟ้าแฟดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอน

0: ผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโย บายเรียน

0: นดีมีความสุข
1: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
2: เรียนดีมีความสุข
3: เรียนดีมีความสุขครับ
4: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราได้ไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้งั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
0: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
1: นโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับ คุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
2: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
3: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้เข้าร่วมตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมาย และรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียน

0: ดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
1: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอนอหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านหนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับ
2: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชี้ทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
2: ยบกระดาษ
0: ยบยบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบยบยบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นํามาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูป

0: ูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการหรือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์

0: วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
0: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
2: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
0: ครับผม
2: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำเร็จได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวนี้มันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี้นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรที่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวง ส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
3: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
2: ไม่
3: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
2: ก็หมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
3: อ๋อโอเค
2: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
3: จบ
2: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหล
3: ัง
2: จากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
3: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
2: ครับ
3: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
2: ใช่ครับ
3: ครับผม
2: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
3: า
2: เราก็เกิดเครียดว่าทำยังไงไอ้4โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
3: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
2: ได้ครับ
3: เดี๋ยวเบรกหน้า
2: ครับ
3: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
2: ครับ
3: ปุ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
2: ครับ
3: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่เชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างนั้นก็อย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานเนี่ยก็อาจจะ
2: จะรู้สึกแบบ
3: น่ากล
2: ั
3: วน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมากมากเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่สี่กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละขบวนการนี้เป็นอัตโนมัติก็คือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรา

0: ครับ
1: นะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
0: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
1: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
0: ถูกต้องครับ
1: ก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
0: โอ้โห
1: นะอันนี้สำคัญมาก
0: ครับผม
1: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไปนะฮะอันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
0: ม
1: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองเพื่อเราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
0: 1ไมครอน
1: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
0: ม
1: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
0: ไม่ใช่น้ำประปา
1: น้ำประปาก็ไม่ใช้
0: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
1: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
0: ครับ
1: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
0: ครับ
1: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
0: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
1: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
0: ครับผม
1: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
0: อย่างเช่น
1: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิบ
0: ครับ
1: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่งทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะพูดจะมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุษเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือ

ถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์

0: ลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะฮะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
1: ้ครับผม
0: ในขบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4ขบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือsterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
1: ปุ่มสีแดงๆ
0: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะตอนก่อนที่จะเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรวาล์ซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
1: ับ
0: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือ termination นะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะ cool down
1: cool down แล้ว
0: cool down แล้ว cool down แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือใน process ที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็น chamber เนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก วาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึง
0: ครับ
1: ว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหร
0: ับ
1: ผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับ แขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขา

0: เป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
1: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
0: ค่
1: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องอะค่ะ
0: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนะฮะแล้ว เครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรอะครับ
1: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
0: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
0: ครับผม
1: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านล่างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์วรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะมีมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าหลากหลายแล้วยังมีการละเล่นที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นคือแนดข้ามเศร้าที่ถือเป็นการละเล่นของชาวเหนือสมัยก่อนคำว่าแนดหมายถึงการเล่นไล่จับของเด็กในภาคเหนือส่วนคำว่าเศร้าหมายถึงไม้ไผ่หรือท่อนไม้ยาวๆแนดข้ามเศร้าจึงหมายถึงการเล่นไล่จับรอบๆไม้ไผ่หรือท่อนไม้ยาวนอกจากเป็นการละเล่นโดยทั่วไปแล้วแนดข้ามเศร้ายังช่วยให้เด็กได้ออกกำลังกายพัฒนากล้ามเนื้อในวัยที่กำลังเจริญเติบโตสร้างความสนุกสนานความสามัคคีแม้บางครั้งอาจจะกระทบกระทั่งกันแต่ก็รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันอาจมีการสอดแทรกคุณธรรมทีหลังว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างถือเป็นการปลูกฝังน้ำใจนักกีฬาได้อย่างแยบยล
1: แนดข้ามเศร้านั้นเป็นการละเล่นที่บ่งบอกวิถีชีวิตเพราะภาคอื่นทำไมไม่มีก็อุปกรณ์ก็เลยคือเศร้าไม่เศร้าไม้ไผ่ใช่ไหมคะภาคอื่นอาจจะไม่ปลูกไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือเก็บจากวัสดุธรรมชาติมาประกอบในการเล่นแต่ตอนนี้ไม้ไผ่ก็หายากแล้วเด็กก็ไปมัวแต่เล่นในมือถือนะคะไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับใครอาจจะเกิดความเครียดเด็กบ้านใกล้เคียงกันอาจจะไม่รู้จักกันนะคะไม่แล้วก็ในการเล่นเนี่ยต้องมีการเคารพกติกาใช่ไหมคะเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยมีระเบียบเพราะเขาไม่รู้กฎกติกาของเขาแนดข้ามเศร้าก็คือเราจะแฝงคุณธรรมความสามัคคีการรู้จักให้อภัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างเงี้ยนะคะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันเราใช้โมเดลเด็ก13คนที่หายในหมูป่าเนาะถ้าทุกฝ่ายที่มีความรู้คนละเล็กคนละน้อยถ้าภาษาเหนือก็ว่าพี่หู2น้องหู1หมายถึงว่าคนนั้นรู้1คนนั้นรู้2ก็มาผสมผสานกันให้มีความองค์ความรู้ที่มากขึ้นให้ความร่วมมือมากขึ้นก็ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันวางแผนแล้วก็จะได้ร่วมชื่นชมผลงานของเราอย่างเงี้ยนะคะถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเช่นทางบวรนะคะบ้านวัดโรงเรียนแต่ตัวนี้ข้อเสริมก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าเขาก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีกองการศึกษาใช่ไหมคะสภาวัฒนธรรมอย่างเงี้ยเขาก็ด้านนี้โดยตรงถ้าเราร่วมมือกันฟื้นฟูโอกาสที่จะเป็นการเล่นพื้นบ้านที่เด็กจะได้รับความสนุกสนานอีกด้านหนึ่งนะคะ
0: พ่อครูมงคลเสียงชารีครูภูมิปัญญาอำเภอดอยสะเก็ดเล่าว่าเด็กสมัยใหม่อาจไม่ได้ละเล่นมากนักจากสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้เด็กไม่ค่อยสนใจจะรวมตัวกันเพื่อละเล่นบางอย่างแต่ก็ยังได้พยายามสืบสานด้วยการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ภาคส่วนต่างๆให้มองเห็นถึงคุณค่ามากขึ้น
2: 1ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสังคมครูในฐานะเป็นครูภูมิปัญญาเป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน PLC พ่อครูมงคลเสียงชาลีเนี่ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายในการที่จะไปคิดค่าเราเรียนอะไรจากใครทั้งศิลปะการแสดงศิลปะการละเล่นพื้นบ้านอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราสืบสานอยู่แล้วมีเยอะแยะจดทะเบียนไหมก็ไม่ได้จดทะเบียนหรอกมันจดเป็นลิขิตเป็นในเรื่องของการปฏิบัติอะนะครับเราใช้อยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่เราจะได้เห็นคนอีกมากมายที่จะส่งเสริมหรือหน่วยงานจะส่งเสริมนั่นเห็นว่าเขาเห็นคุณค่าไหมแต่เรายังคงปฏิบัติตลอดนะครับการละเล่นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแนดข้ามเศร้ามอนซ่อนผ้าอะไรต่างๆมันก็นี่อยู่แล้วในฐานะของพวกเราไม่รู้เขาจะจดทะเบียนเป็นลิขสิทธิ์โลกอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจแต่อย่างว่าเราเห็นมันเป็นสมบัติของโลกอยู่แล้วเราอนุรักษ์แล้วเราใช้อยู่แล้วเราใช้เป็นประจำอยู่แล้วในศูนย์เรียนรู้เราส่วนการเผยแพร่นั่นก็ขึ้นอยู่กับโอกาสการยอมรับและการมองเห็นนะหรือว่าเลยไปเผยแพร่ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา มันก็ต้องยอมรับนะว่าเขาพร้อมที่จะนำไปสู่หลักสูตรไหมแต่ในการจัดเรียนการสอนของพวกครูเนี่ยที่โรงเรียนอนุบาลสุมาลีหรือว่าผู้สูงชราบาลผู้สูงอายุเนี่ยเราดึงมาใช้เพราะเราเห็นว่ามันเกิดคุณูปการเนี่ยมากมายคุณประโยชน์มากมายต่อผู้สูงอายุผู้สูงอายุมีหลักอย่างที่ผู้พูดเมื่อกี้ว่ามีคนที่แข็งแรงและไม่แข็งแรงคนที่แข็งแรงเล่นได้คนที่ไม่แข็งแรงก็จะคอยตามอุปทานตามก็จะแข็งแรงขึ้นมาตัวอย่างที่ดีมีค่าคำสอนหลังจากเป็นแล้วเขาก็ไปให้ลูกหลานเขาเล่นสอนลูกสอนหลานบางคนเป็นคณาจารย์ก็เอาไปใช้ในโรงเรียนมันใช้ได้อยู่แล้วนี่เป็นรูปแบบของการเผยแพร่เอาจู่ๆเราบอกว่าเราจะมาใส่ในโซเชียลแล้วก็ให้ทุกคนต้องเรียนมันไม่ใช่เราทำอยู่แล้วหน่วยงานหลายๆที่ก็ทำอยู่แล้วอย่างที่กาดมันดุในอินเดียก็มีอยู่แล้วแต่นั่นเป็นของประเทศเขาเป็นรูปแบบของเขาของเราเขียนบอกว่านี่แนดข้ามเศร้าเกิดขึ้นในเขตจังหวัดลำปางเชียงใหม่เชียงรายกติกาการเล่นนั้นเราก็มาจัดกันอีกทีเพื่อมีการเสวนาให้มันมีเป็นมาตรฐานตอนนี้ยังไม่มีการจดเป็นมาตรฐานสรุปแล้วกระบวนการคือเกิดคุณประโยชน์ต่อการละเล่นนั่นเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้เนาะแต่ว่าพอเรามาใช้มันจับต้องได้นะพอเด็กก็จะเข้าใจว่าเออนี่การเล่นอย่างนี้อย่างเงี้ย
0: แม้ปัจจุบันอาจพบการละเล่นแนดข้ามเศร้าอยู่บ้างแต่ก็ยังถือว่าน้อยซึ่งในเรื่องนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมผลักดันและสนับสนุนให้การละเล่นนี้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างต่อไปโดยอาจจะนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นเกมด้วย
3: เราก็จะมีการประชุมกันหารือกันว่ากีฬาและการเล่นประเภทนี้แล้วเนี่ยมันยังอยู่มุมไหนของพื้นที่25อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นี้บ้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ดอยสะเก็ดบริเวณสะเก็ดนี่เราทราบว่าเคยมีการเล่นการแสดงมาอยู่ครับเราก็จะไปหาท้องที่เหล่านี้ไปหาขุมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังมีดีอยู่แล้วก็จะไปรื้อฟื้นดูทีนี้แนวความคิดก็คือว่าคงจะไม่มีประเภทเดียวที่ใกล้เคียงกันที่มีการเล่นนะที่มันเลื่อนไปนะที่มีอยู่ในเทศกาลต่างๆงานวัดต่างๆแล้วก็คงจะหยิบยกขึ้นมาแล้วมีการส่งเสริมไปพร้อมๆกันครับเรื่องการอนุรักษ์นี่แน่นอนก็คงเป็นเป้าหมายนะถ้าสิ่งไหนที่มีคุณค่าและเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ตามแล้วก็มาถึงปัจจุบันที่มันจะเลือนหายตรงนี้ถ้าเราเห็นคุณค่าเราเห็นสิ่งที่ว่ามันน่าจะมีการสืบสานสืบต่อแล้วคงจะต้องให้เจ้าหน้าที่ลงไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนแล้วถ่ายภาพมาแล้วก็มาอาจจะมีการพิมพ์เอกสารเก็บเอาไว้ก่อนถ้าถึงเวลาวันไหนมีโอกาสที่จัดการจัดงานที่จะนำมาแสดงให้คนทั่วไปได้รับทราบแล้วคงจะมีการเผยแพร่ทางสื่อด้านเอกสารด้านการแสดงทางพิมพ์เป็นเล่มอาจจะแจกจ่ายกันไปตอนนี้เป็นต้นแล้วก็เมื่อลงไปท้องที่ต่างๆก็จะแจกให้คนรับรู้ทราบว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่นะก็คงจะต้องมีการสืบสานต่อไป okay. ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะที่เราจะเอาการเล่นแบบนี้เข้าไปทำเกมนะจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านสิ่งเหล่านี้ให้เขามาทำดูด้านไอทีตรงนี้นะถ้าเขาสร้างเป็นเกมเป็นอะไรออกมาเนี่ยสามารถจะให้เด็กๆเยาวชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนเล็กๆขึ้นไปถึงกระทั่งนักเรียนเอามาใช้กันเอามาเล่นกันผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขารับรู้รับทราบว่าเน็ตข้ามเศร้าเขาเล่นกันอย่างนี้นะต่อไปเอาส่วนเนี้ยนำออกไปสู่โรงเรียนหรือมีการขยายวงไปเล่นตามเกมเหล่านี้ก็ได้ครับเป็นอันนี้ก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันครับ
0: และเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์ให้การละเล่นยังคงอยู่แนดข้ามเศร้าจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประเภทการเล่นพื้นบ้านประจำปีพุทธศักราช2557

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออ

0: ซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมาไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะมันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญ ในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี้
3: ฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุ้มกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
0: ปัจจุบันไฟตูมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
3: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
3: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่มั้ยครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่ามั้ยไปงั้นเราไปร้านบ้านวรรณโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
4: สวัสดีครับ
5: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
3: โอ้โหอาหารชาววัง
2: ใช่และอาหารชาววังที่จะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
5: โอ้ไม่ใช่
3: เอาไม่ใช่หรอ
5: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
3: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
5: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
3: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะ

0: และถ้าพูดถึงน้ำแข็งนั้นมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นๆลูก
1: ผมจะรอครับ
0: เออ อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
2: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เยาวราชย่านคนจีนขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าไชน่าทาวน์ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ถ้ากินอะไรไม่ออกก็ขับรถไปเยาวราชหาของกินหรือไม่ก็มาแค่ขับรถเล่นมาถ่ายรูป
2: คงมาหาของกินบางที่ถ่ายรูปแบบที่เขาถ่ายลงกันอะ
3: ใช่
4: ชอบบรรยากาศค่ะแล้วก็พวกของกินอะไรพวกนี้ด้วย
5: ก๋วยจั๊บหมึกย่าง
0: ถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชแล้วหลายคนคงนึกถึงอาหารอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ยินคำล่ำลือก็ถึงขนาดที่สำนักข่าวต่างประเทศอย่าง CNN ยกให้เยาวราชเป็นแหล่งของกินที่พลาดไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะครับผมและรายการจากรากสู่เราจะพาทุกคนไปตามรอยรสชาติเยาวราชตั้งแต่ยุคเสือผืนหมอนใบจนถึงยุคสวรรค์ของสตรีทฟู้ดกันครับพร้อมไปกันเลยครับ

0: ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไชน่าทาวน์ในสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้ในช่วงนั้นเองที่ประเทศจีนก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจหรือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเองทำให้มีคนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในสยามเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เข้ามาหลายระลอกด้วยกันในครั้งนั้นน่ะทางเราเองก็ต้องการแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะหลังเซ็นสนธิสัญญาบาริ่งในปี2398ทำให้คนจีนจำนวนมากที่อพยพเข้ามานะครับก็อาศัยอยู่ในบริเวณสำเพ็งซึ่งทำให้บริเวณนี้มีความแออัดมีความหนาแน่นแล้วก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งนอกจากนั้นเรายังพบว่าชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานเป็นจำนวนมากเมื่อมีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมและตัดถนนเจริญกรุงเพื่อขยายเมืองส่งผลให้สำเพ็งแออัดมากยิ่งขึ้นต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่5พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ตัดถนนและวางผังเมืองแบบตะวันตกเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าที่จะเกิดขึ้นในพระนครรวมทั้งในย่านนี้ด้วยแต่ถนนสำเพ็งขยับขยายได้ลำบากทำให้ต้องตัดถนนสายใหม่ขึ้นนั่นก็คือถนนเยาวราช
1: ทีนี้พอเริ่มตัดถนนในสมัยกันที่5ขึ้นมาเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเมืองจีนเปลี่ยนแปลงคนอพยพออกมากมีทั้งเรื่องของสงครามฝิ่นในช่วงปลายราชวงศ์ชิงส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่แร้นแค้นนะคะอดอยากหนีสงครามหนีความรุนแรงโดยเฉพาะทางจีนใต้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะเขากล่าวว่าเป็นกลุ่มของชาวแต้จิ๋วที่เดินทางอพยพเข้ามาเนี่ยชาวแต้จิ๋วเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มคนจีนที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่มาแบบเป็นแรงงานเนี่ยโอ้โหมาแบบถล่มทลายสมัยการที่2เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2-3 แสนคนแต่ว่าพอมาสมัยการที่4คนจีนเข้ามาประมาณล้าน4แสนคนเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าสมัยการที่5ก็ได้เปรียบเทียบดูเนี่ยแรงงานจีนก็คือประมาณ2ล้านคนนะซึ่งพอๆกับประชากรสยามทั้งประเทศเพราะนั้นแรงงานที่เข้ามาแบบมหาศาลจากปลายกันที่2จนถึงรัชกาลที่4เนี่ยและรัชกาลที่5เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหคนจีนนี่อาจจะมีมากกว่าประชากรในกรุงเทพด้วยซ้ำแบบรวมประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วนะเพราะนั้นเยาวราชก็คือถนนสายใหม่ก็จะเป็นที่รองรับของการเข้ามาทำมาหากินนะของกลุ่มคนจีนยุคใหม่เสือผืนหมอนใบเข้ามา
0: ถนนเยาวราชเส้นนี้นะครับแม้ว่าจะมีความยาวเพียง 1.5 กิโลเมตรแต่ใช้เวลาตัดนานถึง9ปีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเวรคืนแล้วก็ส่งผลให้ถนนเนี่ยมีความคดเคี้ยวจนได้รับสมญานามว่าถนนมังกรถนนเยาวราชนะครับนอกจากจะมีความคดเคี้ยวแล้วเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยจะมีความกว้างความแคบแตกต่างกันไปแต่ละช่วงนะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยบริเวณนี้ครับบริเวณหน้าตลาดเนี่ยจะมีความแคบมากกว่าช่วงอื่นแล้วก็รถมักจะติดนะฮะท่าทางคงจะมีปัญหาเรื่องเวรคืนในอดีตนะครับว่ากันว่าคนจีนอพยพกลุ่มใหม่เมื่อมาถึงพระนครก็ไปพึ่งพาเจ้าสัวเนียมเจ้าสัวเนียมเป็นใครเจ้าสัวเนียมเป็นจีนเก่าเป็นหนึ่งในกลุ่มพญาราชาเศรษฐีจีนที่ย้ายมาจากชุมชนชาวจีนในเขตพระบรมมหาราชวังมาอยู่ที่สำเพ็งเจ้าสัวเนียมเป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่บริเวณตลาดเก่าซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านำเข้าจากจีนที่สำคัญของพระนครครับ
1: ย่านตลาดเก่าเยาวราชเนี่ยเป็นตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญของกรุงเทพในยุคนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่รับสินค้าจากเมืองจีนเข้ามาขายโดยตรงนะไม่ว่าจะสินค้าอะไรต่างๆจนปัจจุบันนี้นั้นอยู
2: ่วันนี้ไปซื้ออะไรมาบ้างคร
3: ับตะพบปลาแห้งซื้อที่ตลาด
2: ของจริงนะ
3: ของจริงเหรอซื้อที่ตลาดเก่าโลละ 8,000
2: โลละ 8,000
3: ตรงนี้ 4,000
2: ฮะพี่ 4,000 บาท
3: เหรอใช่ก็บอกแล้วไงโคเชลราก็บิดตังค
2: ์ทำไมถึงซื้อแพงขนาดเนี้ย
3: ก็ของแพงอ่ะมันยังมีโลเป็นแสนเป็นล้านก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแพง
2: โลเป็นล้าน
3: ไอ้ตัวนึงเป็นล้านอ่ะทำไมต้องมาเยาวราชเพราะว่าเยาวราชมีของครบคุณไปซื้อกระเพาะปลาที่มหาซื้อไม่ได้ตามรอบนอกคุณหาซื้อไม่ได้ก็ต้องมาซื้อนี่
1: ตลาดที่เยาวราชโดยเฉพาะตลาดเก่าอ่ะมันเป็นตลาดทำโดยธรรมชาติที่เป็นความต้องการนะของคนจีนคนเชื้อจีนคนที่มีเซี่ยวจีนหรือว่าคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คนจีนแต่ต้องการวัตถุดิบแบบนั้นอ่ะเป็นธรรมชาติของว

0: วัฒนธรรมของสังคมที่ต้องการสิ่งเหล่านี้
1: ตลาดของเยาวราชเหมือนเป็นเมืองหลวงของกับข้าวจีนในประเทศไทย
2: กระชายขายยังไงครับ
3: ถุงเล็กแค่10จ้
2: าจับชายถุงนึงเอากระชายถุงเล็กดีกว่าฮะ
3: จ้าได้ค่ะ
1: กาน้าชายเนี่ยทำมาจากลูกกาน่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลูกสมอเราลองถามว่าทำจากสมอไทยได้ไหมเขาบอกไม่อร่อยเราลองถามที่ร้านแน่นอนร้านบอกไม่อร่อยต้องซื้อจากจีน
4: ฉันต้องซื้อซีอิ๊วแล้วซีอิ๊วนั้นเขาบอกแค่ฉันต้มข้าวต้มเฉยๆแล้วโรยเข้าไปนะแค่นั้นแหละอร่อยละอร่อยเลยกินถั่วอะไรไม่มาเลยเรารู้ทันทีเลยว่าอันนี้หมักจริง
5: ๆคนจีนพ้นทะเลในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น5กลุ่มตามภาษาพูดนะครับมีจีนกวางตุ้งจีนไหหลำจีนฮักก้าจีนฮกเกี้ยนและจีนแต้จิ๋วบางข้อมูลนะครับจะบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีประชากรของคนแต้จิ๋วมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจีนกลุ่มอื่นๆอาจจะมีมากกว่าจีนแต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งด้วยซ้ำไปนะครับและคนจีนแต้จิ๋วเองก็มีวัฒนธรรมการกินที่สำคัญและนำติดตัวเข้ามาด้วยในสยามในเยาวราชนั่นก็คือการเจี่ยม่วยครับ
6: เลยก็เป็นญาติของเตี่ยที่เข้ามาจากโพ้นทะเลเมืองจีนมาก็มาอยู่แถวเยาวราชแต่ว่าสมัยก่อนข้าวต้มมันไม่เหมือนอย่างที่สมัยนี้เราทำไม่มีแค่ไม่กี่อย่างมีจับไชมีถั่วต้มมีถั่วทอดเกี๊ยมไชอะไรเนี่ยใช่ไหมเจี๋ยก็แปลว่ากินม้วยก็แปลว่าข้าวต้มเจี๋ยม้วยก็คือกินข้าวต้ม
5: เจี๋ยม่วยคือการกินที่มีข้าวต้มเป็นจานหลักเสริมด้วยกับข้าวง่ายๆอย่างเกี๊ยมหรืออาหารรสเค็มเข้ากันดีกับชีวิตเร่งรีบของคนจีนยุคก่อร่างสร้างตัว
1: หลายๆบ้านบอกว่าเช้ามาก็กินเจี๋ยม่วยบางทีไม่มีเวลาก็เก็บเจี๋ยม่วยไว้กินมื้ออื่นๆด้วยตอนถ้ามันเร่งรีบอ่ะใครเดี๋ยวจะต้องทำงานก็รีบกินแล้วก็รีบทำงานซะนะคะเพราะนั้นอาหารตอนเช้าเนี่ยจะมาเสียเวลาทำและเสียเวลากินกับมันไม่ได้ต้องเลือกอาหารที่มันทำก็ง่ายกินก็ง่าย
4: ยังว่าต้องโบราณกับงานจริงๆขายได้เช้าเลยนะไม่ได้ขายกลางคืนก็คือฟาสต์ฟู้ดของคนโบราณนั่นแหละกินเข้าไปแล้วก็ไปละไปทำงานละอะไรอย่างเงี้ย
5: จากอาหารเช้าหลายร้านก็ปรับปรุงให้เจี๋ยม่วยเป็นอาหารที่กินได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อเยาวราชกลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของพระนคร
6: รุ่นอากง24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดปีนึงหยุด3วันสมัยก่อนที่อยู่เยาวราชอ่ะเปิดทั้งวันทั้งคืนผับบาร์เลิกตี2ตี3ขายดีนะสมัยก่อนจะรู้เลยเขาต้องอาบ
4: เมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนที่เด็กๆ เยาวราชคือศูนย์รวมของความบันเทิงของประเทศไทยเลยนะจะบอกให้ก็คือฟิฟอเวนิวของนิวยอร์กเลยคนจะต้องแต่งตัวสวยๆอะแล้วก็มาเดินเล่นในเยาวราชอะแล้วไปดูงิ้วอะมันก็มีชีวิตกลางคืนมีซ่อมมีอะไรก็อยู่ในนั้นทั้งหมดก็ขึ้นมามีบ่อนมีอะไร
0: เมื่อมีบ่อนแล้วก็ต้องมีร้านอาหารแน่นอนเงินมันหมุนเวียนได้เยอะมันก็พัฒนาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยในย่านเศรษฐกิจแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นย่านไชน่าทาวทั่วโลกนะที่เป็นแบบเนี้ยแล้วไชน่าทาวทั่วโลกก็มีจุดเด่นเรื่องของอาหารทุกที
5: ่นอกจากนี้เจี๋ยม่วยยังถูกปรับให้เข้าปากคนไทยที่ชอบอาหารรสจัดจ้านและเรียกว่าข้าวต้มกุ้ยซึ่งเพี้ยนมาจากพุ้ยแต่บางคนก็บอกว่ามาจากการกินที่ไม่สุภาพเลยเรียกว่ากุ้ยกินข้าวต้ม
2: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเสิร์ฟหมูกรอบเป็นจานๆไปใช
6: ่
2: ไหม
6: ใช่หมูกรอบอ่ะเขาจะสับแล้วใส่เป็นจาน
2: เดี๋ยวนี้ก็คือเอามาผัดกับพริกเผา
6: ใช่
2: เปลี่ยนไป
6: ผัดพริกเผาพี่ย้ำหมูกรอบผัดผักอะไรพวกนี้มีหมดแล้วก็หมูกรอบทอดพริกเกลือ
2: แล้วนี่อะไรครับเ
6: จ๊อันนี้ซี่โครงหมูอบจ้ะอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะ
2: ก็คือสมัยเจ๊หรือว่าสมัยเ
6: จ๊ใช่สมัยเรานี่แหละอย่างสมัยก่อนรุ่นละกงอ่ะไม่กินเผ็ดกับข้าวทุกอย่างต้องเจอมาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะเค็มหน่อยมันจะมีซีอิ๊วเป็นถ้วยแล้วเขาก็ไปจิ้มกินพริกเผารุ่นฉันที่

0: งนะยังไม่ได้ใช้นะมารุ่นใช้แล้วถึงใช้พริกเผานะถ้ารุ่นนำกงอ่ะไม่มีต้มยำมีแต่ต้มเจิดแกงเจิดอะไรทุกอย่างมีหมดผัดผักทุกอย่างก็ไม่ใส่พริกไม่เหมือนยุคเราผักก็ต้องใส่พริกบางทีลูกค้าย้ำเลยนะใส่พริกนะคะเผ็ดกระเทียมเยอะๆพริกเยอะ
1: ๆคนจีนไม่ได้เล่นเรื่องมะนาวเลยไอ้เรื่องยำนี่ไม่มียำกุ้งแห้งก็ไม่มียำไข่เค็มก็ไม่มีย
0: ำไข่เค็มมันเริ่มมาสมัยยุคฉันเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเมนูที่ว่าวัยรุ่นอ่ะเราจะกินข้าวต้มถ้าเมากลับมายำไข่เค็มยำเกี้ยมชัยอะไรเงี้ยเขาจะชอบ
2: ไปเล่นไอ้อาหารกลุ่มที่มันเป็นอาหารยำต่างๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นในสยามเท่านั้นประเทศอื่นไม่มีจีนไปที่อื่นต้องไม่ได้ไปอยู่ LA ใช่ไหมไปอยู่บรูไนไปอยู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่น่าจะมีขนาดนี
3: ้คนจีนเนี่ยนะก็จะได้ชื่อว่าเน้นในเรื่องของอาหารต้องดีในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ทำอาหารนะแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารจีน
0: สมัยกงไม่มีกระชัยฉันก็เลยบอกเฮียว่าเขาทำแบบนี้นะเครื่องปรุงอยู่ที่เราทำเองเฮียฉันก็คิดเครื่องปรุงคิดสูตรขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเอง
3: ดูแล้วมันมีข้อสังเกตว่าโอ้คนจีนเขาปรับให้มันเข้ากับความชอบของคนในท้องถิ่น
4: จากเจียมวยหรือข้าวต้มที่กินกันแบบเรียบๆง่ายๆกินเร็วๆให้อิ่มท้องแถมมีกลับอยู่ไม่กี่อย่างจึงกลายมาเป็นข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มโต้รุ่งร้านข้าวต้มที่เปิด24ชั่วโมงแล้วก็ยังถูกปากคนไทยเรียกได้ว่าทุกวันนี้เรามีร้านข้าวต้มอยู่แทบทุกหัวมุมถนนเลยนะครับถ้าหากพูดว่าเจี๋ยม้วยหรือการกินข้าวต้มเป็นวัฒนธรรมการกินของคนแต้จิ๋วที่ทุกวันนี้เข้ามาผสมกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกเราก็อาจจะพูดได้ว่าวัฒนธรรมของคนกวางตุ้งเองก็มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินโจ๊กกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินบะหมี่ครับ
5: คุณพ่อคุณแม่มาจากเมืองจีนมาจากสัวเถามาตั้งหลักที่เมืองไทยประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็ขายบะหมี่ขายโจ๊กเพราะเป็นอาชีพหลักทางบ้านเขาสืบทอดมาจากคุณแม่ป่วยก็ต้องทำยืนหยัดด้วยตัวเองตั้งหลักด้วยตัวเอง
4: หลังสืบทอดกิจการบะหมี่ตำรับกวางตุ้งต่อจากคุณแม่เฮียสุวิทย์ก็ปรับให้เป็นบะหมี่ที่เน้นปริมาณเพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานได้กินอิ่มๆมีแรงทำงานมีพลังสู้ชีวิตจนได้ชื่อว่าบะหมี่จับกางครับ
5: อยากจะให้เขากินอิ่มกินได้เยอะคนมันตั้งชื่อให้ค่ะพอมันได้เยอะกินเยอะมันก็อิ่มใช่ป่ะมันก็เสียเงินน้อย
4: ทุกวันนี้ลูกค้าของเฮียสุวิทย์เป็นคนหลากรุ่นหลายวัยหลายอาชีพเพราะกินง่ายเข้าถึงง่ายเช่นเดียวกับบะหมี่ปากซอยทั่วกรุงเทพซึ่งได้กลายเป็นอาหารในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว
3: เราก็เลยรับว่าทำอาหารมาอย่างจะว่าไม่เลือกสรรก็ไม่ใช่นะก็ต้องเลือกสรรด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในสำรับของคนไทยเนี่ยโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเช่นข้าวต้มเนี่ยบ้านเราก็อาจจะไม่ได้มีเชื้อจีนแต่เรากินข้าวต้มนะโชคที่อาหารจีนจะชัดเรารับทุกอย่างนะข้าวมันไก่ก็ต้องพวกคนไหหลอมใช่ไหมมันก็กลับกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่แบบทุกคนแบบก็เอนจอยในการที่แบบออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ไปหาอาหารอร่อยรับประทานนั่นคนจีนเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่เร่งทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
4: ในอดีตนะครับเคยมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เคยให้ความคิดที่เคยพูดเอาไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่5เนี่ยบ้านเราไม่มีชนชั้นกลางซึ่งก็หมายถึงบ้านเราเนี่ยไม่มีพ่อค้าไม่มีขหาบดีเรามีแต่ชนชั้นสูงแล้วก็ชนชั้นล่างเลยซึ่งชนชั้นกลางเนี่ยมีความสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและในตอนนั้นเนี่ยที่จีนก็มีแล้วที่ญี่ปุ่นก็มีแล้วแต่บ้านเรายังไม่มีคนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับนอกจากจะนำวัฒนธรรมอาหารที่วันนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้วเขายังเป็นชนชั้นกลางกลุ่มแรกๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยาวราชของกรุงเทพและก็ของประเทศไทยครับ
3: เราเริ่มปลดปล่อย

0: ชาติต้นรัชกาลที่5เนี่ยนะคะแต่มันก็โครงสร้างมันยังไม่ขยับมันก็ยังเป็นช่องว่างที่มาถ่างมหาศาลเลยนะมันก็เลยทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมันขาดสิ่งเหล่านี้อยู
1: ่ใหญ่โตเท่าไหร่ดี
0: คนจีนเนี่ยเข้ามาเติมสิ่งเหล่านี
2: ้คนจีนพ้นทะเลสู้

0: Lai Wung could afford a better home, but he wants to save. He wants to succeed in Bangkok. He's determined never to return to China.
1: แต่ในขณะเดียวกันนะครับชีวิตของคนจีนพ้นทะเลหลายต่อหลายคนก็ไปไม่ถึงชนชั้นที่หวังไว้และต้องจากไปอย่างศพไร้ญาติยังเคยมีคำกลอนจีนได้กล่าวไว้ว่าชีวิตเคยล่องผ่านน้ำดำเคยกินน้ำขมความในใจอันเต็มอุระไหลไปกับสายน้ำหวังจะเป็นเจ้าสัวไม่สามารถอยู่แผ่นดินเกิดเมื่อแก่ลงก็ฝังกระดูกที่นี่สัวตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะครับบริเวณถนนเยาวพาณิชย์เดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะจะมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง

0: ที่นี่นะครับเป็นตำนานขนลุกของเยาวราชว่ากันว่าคนจีนพ้นทะเลที่ผิดหวังก็จะมาจบชีวิตลงที่นี่คนแถวนี้เรียกซอยนี้ว่าตรอกผูกคอครับ
1: คนที่อยู่ที่เยาวราชบางกลุ่มก็ขึ้นไปจนถึงเป็นเจ้าสัวบางกลุ่มเนี่ยก็กลับไปสู่แผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่บางกลุ่มกลับไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการมาสู่แผ่นดินสยามแล้วก็พ่ายแพ้ก็คือต้องฝังตัวเองอยู่ที่สุสานวัดนอนหวังว่าจะเป็นเจ้าสัวก็เป็นไม่ได้นะคะแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เรามองว่าคนจีนส่วนใหญ่จะรวยอะไรอย่างเงี้ยนะประสบความสำเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะเป็นแค่จำนวนไม่มากนักของจำนวนเป็นล้านล้านคนที่เข้ามาสู่สยามในยุคที่สร้างถนนเยาวราชนะ
0: นับตั้งแต่มีการตัดถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่5เยาวราชก็เติบโตควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพจนเป็นย่านการค้าสำคัญในหลายด้านเช่นศูนย์กลางอาหารและวัตถุดิบนำเข้าจากจีนและเป็นตลาดซื้อขายทองคำที่สำคัญของประเทศอีกอย่างนะครับถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชหลายคนอาจจะคิดถึงอาหารอร่อยๆที่เรียงรายอยู่ตามข้างทางสองฝั่งถนนเยาวราชหรือที่เราเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดแล้วก็คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มแรกสร้างถนนเยาวราชหากความเป็นจริงแล้วอาหารข้างทางในเยาวราชเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วเองครับ
2: คุณพ่อเป็นคนแต้จิ๋วจีนมาจากเมืองจีนแต่คุณแม่เนี่ยเป็นแต้จิ๋วในเมืองไทยจีนในเมืองไทยแม่เปิดร้านหน้าตัวเองด้วยที่แต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็สมัยก่อนเขาก็เป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาพวกด้านอาหารด้วยเขารู้จักวิชาการหมักหมูหมักเนื้อทำอะไรต่ออะไรเขาก็ชอบตั้งพอแต่งงานเขาก็บุกเบิกกันมาสองคนตายาย
0: เจ้อ้วนเริ่มต้นธุรกิจร้านราดหน้าของตัวเองอย่างลุ่มๆดอนๆต้องย้ายทำเลอยู่หลายครั้งกระทั่งเจ้อ้วนมาตั้งร้านริมถนนเยาวราชในปี2523ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกที่ออกสู่ถนนเยาวราชก่อนกลายเป็นสตรีทฟู้ดสุดฮิตอย่างทุกวันนี
2: ้เมื่อตอนนั้นปี2523-24มันก็โล่งๆไม่ค่อยมีรถราเท่าไหร่มันยังไม่ถึงกับว่าคนมากพอแม่มาลงปุ๊บเจ้าหน้าที่ดูแม่ใหญ่เลยว่าทำไมมาตั้งไม่ได้โอ้โหวันนั้นดูแม่ใหญ่เลยแม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้ใหญ่เลยคุณตาน่ะเขาก็ไปขอว่าให้ลูกสาวมาทำเขาก็บอกโอเคอย่าให้มันดูเลอะเทอะเกินไปแล้วหกแล้วเหเล่ร่อนไปหลายที่มายึดที่นี่สตรีทฟู้ดที่นี่ประสบความสำเร็จเป็นจุดเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จพอแม่มาเปิดได้ไม่นานก็มีเพื่อนๆมาแล้วมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นขึ้นเรื่อย
3: ๆเมื่อก่อนมันไม่มีสตรีทฟู้ดเมื่อก่อนมันจะไม่มีคนขายตามริมถนนไม่มีนะมีแต่หาบพวกหาบบะหมี่อะไรอย่างเงี้ย
0: สตรีทฟู้ดเยาวราชแรกคือวัฒนธรรมอาหารที่เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของคนในย่านแห่งนี้และอาจจะเรียกได้ว่านี่คือรสชาติของเยาวราชซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สังคมที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยปลายลิ้น
4: อาหารทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องผู้คนจริงๆด้วยเห็นไหมคะบอกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ได้ด้วยยังทำให้เห็น

0: ความเป็นย่านใช่ค่ะย่านนี้เช้ามาต้องรีบค้าขายอาหารแบบไหนล่ะก็อาหารแบบนี้แหละที่เขาชอบมนุษย์เป็นหลักฐานที่อยู่คู่กับอาหารผลัดกันซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจมนุษย์ก็ไปดูอาหารของเขาหรือว่าอยากเข้าใจอาหารของเขาก็ไปดูตัวเขา
1: ทุกวันหลัง6โมงเย็นฟุตบาท2ฝั่งถนนเยาวราชจากแยกเฉลิมบุรีไปจนถึงแยกราชวงศ์ความยาวราวๆ400เมตรก็จะเรียงรายไปด้วยร้านอาหารนะฮะเป็นสตรีทฟู้ดแต่หลายคนบอกว่าตรงนี้คือสตรีทฟู้ดยุคใหม่เป็นสตรีทฟู้ดเพื่อการท่องเที่ยวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเองครับหลายคนที่เคยมาเดินสตรีทฟู้ดที่เยาวราชนะครับก็คงจะคุ้นตากับภาพเหล่านี้นะครับภาพที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต่อแถวกันเพื่อซื้ออาหารนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้ก็จะมีทั้งอาหารยุคเก่านะครับแล้วก็มีอาหารที่หน้าตาใหม่ๆขายโดยคนเยาวราชเองแล้วก็ขายคนนอกพื้นที่บ้างนะครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับทำให้บางคนเนี่ยพูดว่าวัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว

0: เมื่อก่อนเนี่ยฉันกินของอร่อยฉันเดินถนนสายเดียวแล้วจบคือถนนเยาวราชบะหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากกุยซีหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากคุณโบราณเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะอร่อยทุกวันนี้มันเป็นท่องเที่ยวให้มากินท่องเที่ยวกัน
1: พี่คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมขึ้นนะมันผ่านจากเรื่องของการประดิษฐ์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผ่านทททเลยนะผ่านบล็อกเกอร์แล้วยุคหลังเป็นพวกรีวิวอาหารพวกอะไรต่างๆแล้วมันทำให้ภายในช่วงเวลา10ปี5ปีเนี่ยที่เรามีการสื่อแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยมันถูกมองอีกแบบนึงถูกมองเป็นเชิงการท่องเที่ยว
2: หลายคนอาจจะบอกว่าไม่แปลกหากอาหารจะปรับหรือเปลี่ยนไปตามลิ้นของคนกินหรือว่าจะเปลี่ยนไปตามค่านิยมของแต่ละยุคสมัยไม่แปลกที่เยาวราชจะมีสตรีทฟู้ดแบบนี้แต่ถ้าหากเราเห็นอาหารกินอาหารตรงหน้าและสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นมาของย่านแห่งนี้ได้บางทีการมากินมาเที่ยวที่เยาวราชของเราครั้งต่อไปก็อาจจะสนุกและมีรสชาติของเยาวราชมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของคริสเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยทายทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้จำกัดแล้วแต่จิตศรัทธาอันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยเขาเรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะและใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนหนึ่งนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้ไม่เห็นว่าเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
0: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลากย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอะค่ะอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได
0: ้การทำสลากย้อม ือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้

0: เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
1: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไว้กับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเลยเราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดของต้นสลากเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากต้นหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะฮะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเราเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่เนี่ยสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
0: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

0: สวัสดีครับหลงรักวัดเดินทางมาถึงวัดที่10วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตได้รับการตั้งเป็นพระอารามหลวงเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารงานศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้เป็นงานศิลปะแบบร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะล้านนาและกลายเป็นวัดสำคัญของพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับ
1: การออกแบบเป็นไปในลักษณะของการใช้พื้นที่ตามความเหมาะสมเน้นการใช้สอยเป็นหลักโดยมีพระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนาเป็นประธานซึ่งมีรูปแบบเดียวกับพระธาตุหริพุนชัยที่จังหวัดลำพูนภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ25องค์ธาตุพระอรหันต์289องค์พระพุทธรูปทองคำ2องค์แหวนเพชร1วงและเครื่องประดับที่ถวายเป็นพุทธบูชาอีกจำนวนมากพระอุโบสถลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน3องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยลักษณะเดียวกับในภาคเหนือที่นิยมประดิษฐานพระพุทธรูปประธานที่เป็นสำริดขนาดเล็กไว้ในปราสาทที่เรียกว่ากู่หรือโขงพระเจ้าจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเวชสันดรชาดกและภาพพระพุทธเจ้าแสดงพระยมกปาฏิหาริย์พระวิหารลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาภายในประดิษฐานพระพุทธมหามุนีศรีหริพุนชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยนอกจากนี้ยังมีสังเวคเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียและวิหารสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกหลังหนึ่งหอพระไตรปิฎกหลังนี้มีชื่อว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์ได้รับอิทธิพลมาจากหอไตรวัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เพราะถือว่ามีรูปแบบที่งามที่สุดในศิลปะล้านนา
0: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารจากวัดร้างสู่วัดราษฎร์และกลายเป็นวัดหลวงโดยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญครับสวัสดีครับ

วัดตะไคร่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือใกล้กับวัดหน้าพระเมียนไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างแต่ชื่อของวัดตะไคร่นี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ฝังและชาปนกิจศพของนางวันทองจากการศึกษาพบว่าวัดตะไคร่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกทิ้งร้างไป

0: ในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งเป็นประธานของวัดเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันวิหารเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนมีมุกหน้ามุกหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ภายในมีเจดีย์รายจำนวน16องค์ตั้งเรียงกันนอกกำแพงแก้ววิหารด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำ2สระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ1สระส่วนอีก1สระตั้งอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับสระน้ำเป็นพระอุโบสถซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียง4ด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ2ประตูมีการใช้ช่องหน้าต่างแทนช่องแสงลวดลายที่ใช้ประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย
1: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆ

0: ปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: วัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1896ณบริเวณเวียงเหล็กซึ่งเป็นที่พำนักของพระองค์ก่อนที่จะเสด็จข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นพระวิหารหลวงซึ่งมีขนาดใหญ่ถัดไปเป็นพระปรางประธานซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดมีบนดบขนาดอยู่สองข้างของปรางประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดปรางประธานได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2441โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านภายในคูหาพระปรางประธานประดิษฐานพระปรางจำลองและรอยพระพุทธบาทที่ซุ้มด้านทิศเหนือของปรางประธานประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณของพระเจ้าอู่ทองด้านหลังของปรางประธานเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อปีพุทธศักราช2499ด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงเป็นวิหารพระพุทธไสยญาติซึ่งองค์พระได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีศาลาเปลื้องเครื่องวิหารรายและเจดีย์ใหญ่น้อยอีกเป็นจำนวนมากซึ่งสันนิษฐานว่าเจดีย์เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับ
2: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับและวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกครับเมืองที่คนไทยทุกคนควรจะช่วยกันอนุรักษ์และห่วงแหนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็ตามครับเป็นไงบ้างครับยูโรหลังจากที่ครูพาเที่ยวรอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ก็จังหวัดอยุธยาเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีวัดและเจดีย์เก่าๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ติดกับบ้านเรือนครับ
1: นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องอยู่อาศัยให้กลมกลืนกับมรดกโลกนะครับ
3: และพอเป็นมรดกโลกคนเมืองของอยุธยาจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบที่กำหนดไว้ครับ
4: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวัดเยอะมากแล้วก็มีเมืองโบราณเยอะ
5: เป็นคนบางปะอินแท้ๆเลยค่ะแถวบางปะอินนี่ก็จะมีอาหารแม่น้ำก็คือกุ้งแม่น้ำที่เขาเก็บที่เขามาขายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
6: ก็จะมีโบราณสถานครับพวกวัดอะไรต่างๆแล้วก็มีอาหารชื่อของอยุธยาก็พวกโรตีสายใหม่อะไรพวกนั้นนะครับ
7: โดยปกติแล้ววันหยุดก็ชอบมาไหว้พระมาทำบุญที่อยุธยาอยู่แล้วจะมาทุกแบบวันหยุดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
8: ถ้าพูดถึงอยุธยาก็น่าจะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับวัดครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยครับแล้วก็เป็นต้นแบบของมรดกโลกหลายๆที่นะครับทำให้อยุธยาเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยครับผม
9: มันจำเป็นมาเมืองไทยต้องแวะอยุธยาหน่อยมาเมืองไทยไม่มาอยุธยาก็เหมือนกับไม่ได้มา
10: ถึงแม้ว่าไข่แดงของอยุธยาเนี่ยจะคือพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเมื่อเมืองใหญ่ขึ้นผู้คนหนาแน่นมากขึ้นเนี่ยความเป็นเมืองแบบใหม่ของอยุธยาเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากครับ
11: คำว่ามรดกโลกเนี่ยคือมรดกที่มนุษย์ทุกคนในโลกเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องรักษาเอาไว้นะครับถ้าไม่นับรวมสถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นนะครับไทยเรามีมรดกโลกอยู่5แห่งแบ่งเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ2แห่งคือเขาใหญ่กับห้วยขาแข้งนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทวัฒนธรรมเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือบ้านเชียงเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารแล้วก็อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่แหละครับโดยเรียกว่าเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ

0: นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นเมืองเนี่ยทำเรื่องราวของเมืองที่เป็นมรดกโลกครับเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญอย่างหนึ่งของเราก็คือว่าการเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยมีผลต่อความเป็นเมืองยังไงครับ
1: คือความเป็นเมืองมรดกโลกที่เรากล่าวถึงกันเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแหล่งประวัติศาสตร์แหล่งที่มีคุณค่าความสำคัญในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งทางธรรมชาติหรือแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เรียกว่าแหล่งทางวัฒนธรรมถ้ามันมีความสำคัญเราก็เสนอชื่อตรงนี้เข้าไปให้องค์การยูเนสโกเขาพิจารณาด้วยเกณฑ์ข้อตัดสินต่างๆอยุธยาเนี่ยได้รับเกณฑ์ในข้อที่3ในเรื่องของการเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันหาได้ยากยิ่งเป็นตัวแทนของมรดกที่ยังคงอยู่หรือว่าสูญหายไปแล้วก็เลยทำให้อยุธยาได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกหมายความว่าไม่ใช่แค่มรดกของชนชาติไทยอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติของมนุษยชาติของคนทั้งโลกเลยอยุธยามันมีความเป็นเมือง2แบบแบบที่หนึ่งคือความเป็นเมืองที่ผู้คนต้องการเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพค้าขายหรืออะไรก็ตามต้องการความสะดวกสบายสาธารณูปโภคสาธารณูปการถนนหนทางนี่คือสิ่งที่เมืองทุกเมืองเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาขณะเดียวกันอยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สำคัญระดับชาติเพราะเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยทีนี้พอเป็นเมืองหลวงเก่าของชาติความสำคัญก็มากอยู่พอแรงแล้วแต่การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเนี่ยยิ่งทำให้สถานะคุณค่าของความสำคัญมันยิ่งเกินกว่าระดับชาติฉะนั้นทั้งสองอย่างมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทางฝั่งของชุมชนก็ต้องการที่จะอยู่ดีกินดีถนนหนทางก็ต้องการขยายให้มันสะดวกสบายบ้านเรือนขยายไปอยากอยู่อาศัยก็เข้าไปจับจองที่แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าจะมองว่าเราจำเป็นต้องอนุรักษ์มันจึงต้องรักษาพื้นที่ของประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่โบราณสถานที่เป็นแห่งแต่ต้องรักษาพื้นที่ระหว่างโบราณสถานนั้นให้เป็นพื้นที่ใหญ่ที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอะไรก็ตามฉะนั้นความต้องการของทั้งสองฝากเหล่านี้มันไปด้วยทิศทางเดียวกันไม่ได้การเป็นเมืองมรดกโลกแต่ละประเทศเขาก็ต้องรักษาคงคุณค่าเอาไว้อยู่แต่อย่างกรณีแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีถอดถอนออกไปอย่างเช่นที่ประเทศเยอรมนีนะทางการต้องการที่จะสร้างสะพานเชื่อมเข้ามาในเขตของเมืองมรดกโลกเขาก็ถามว่าต้องการที่จะรักษาความเป็นมรดกโลกหรือว่าต้องการสะพานชาวเมืองก็โหวตว่าต้องการสะพานสุดท้ายมันไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องขึ้นบัญชีที่จะอยู่ในกลุ่มที่จะถอดถอนการเป็นแหล่งมรดกโลกไปแต่สำหรับในประเทศไทยในอยุธยามันถือว่าเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจผมคิดว่ายังไงซะไม่มีใครยอมให้อยุธยานั้นถูกถอดถอนไปมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยนะเป็นคนอยุธยาทำไมถึงรักษาไว้ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เขาปลูกฝังกันมา
2: ความจริงถ้าจะบอกว่ามรดกโลกเนี่ยเป็นวิธีมองแบบฝรั่งก็ไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูสถิติเนี่ยเราจะพบว่าประเทศที่มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดก็คืออิตาลีคือมีอยู่ถึง54แห่งอันดับที่2ที่ตามมาติดคือจีนมีอยู่53แห่งทั้งที่จีนเนี่ยน่าจะมีแหล่งมรดกโลกมากมายมหาศาลกว่ากันเยอะเพราะจีนใหญ่กว่าอิตาลีมากนะครับอันดับถัดมาคือสเปน47แห่งฝรั่งเศสกับเยอรมนีเท่ากันที่44แห่งจากนั้นถึงเป็นอินเดีย37แห่งแล้วก็เม็กซิโก34แห่งถัดมาเป็นสหราชอาณาจักร31แห่งรัสเซีย28แห่งแล้วปิดท้ายที่อันดับ10ร่วมกันคือสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอยู่ที่23แห่งโดยมรดกโลกเชิงวัฒนธรรมนั้นมีมากกว่ามรดกโลกในทางธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับถ้าดูกราฟการแต่งตั้งมรดกโลกในแต่ละปีก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจนะที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยได้เป็นเมืองมรดกโลกด้วยเพราะว่าอยุธยาเนี่ยเต็มไปด้วยความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมจริงๆ
3: เป็นไงบ้างครับยูโรเป็นไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับก็เกี่ยวข้องกับน้ำมาโดยตลอดเนื่องจากที่ตั้งของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับทำให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับแม่น้ำเป็นหลักครับ
4: อ๋อไม่น่าล่ะครับอยุธยาเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะเลยผมเนี่ยอยากไปเที่ยวตลาดน้ำบ้าง
3: อยากไปหาอะไรกินใช่ไหมล่ะครับ
4: ใช่ครับ
3: ทางบ้านพร้อมไหมครับ
4: ไปกันเลย
3: ไปเที่ยวตลาดน้ำกัน
5: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับ
3: คุณมะนาวจะพามาดูตลาดน้ำอยุธยาเรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพระนครศรีอยุธยาที่จำลองตลาดโบราณที่แวดล้อมด้วยสายน้ำถือได้ว่าตลาดน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ผู้ที่สนใจและเด็กๆสามารถมาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของแผ่นดินไทยอันอบอุ่นที่บรรพชนรุ่นก่อนได้ต่อสู้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีที่อยู่ที่อาศัยและควรรักษาไว้ให้ดีครับในตลาดเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เป็นของทั้งของเป็นของพื้นบ้านด้วยแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยจะลองดูนะครับคือถ้ามองจากมุมนี้เราก็จะเห็นว่าโดยการจัดวางเนี่ยตลาดก็จะวนอยู่รอบๆที่เป็นคลองที่เขาขุดขึ้นมาครับก็เป็นการจำลองวิถีชีวิตของคนในอยุธยาในสมัยก่อนว่าอยู่กับน้ำอยู่ค้าขายอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ขายอะไรกันเป็นพวกน้ำพริกมะม่วงกวนอะไรอย่างนี้นะครับ
5: ผม
3: นี่เจออะไรบ้างครับที่น่าสนใจ
5: ก็หลายอย่างนะครับต้องพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้า
3: ค่ะร้านนี้ขายดีมากหม้อแกง
5: คนซื้อเยอะมาก
3: ต่อคิวเยอะเลยนะครับขายยังไงครับวันนี
6: ้
3: ชุดละ35เอาชุดนึงนะครับมันมีรสอะไรบ้างครับ
6: มีใบเตยค่ะอันนี้มี
3: ใบเตย
6: ส้มแล้วก็ออริจ
3: ิน
6: อล
3: ออริจินอลครับเอา3รสก็ได้ครับ3ถุง100ใช่ไหมครับ
6: จ้า3ถุง100คร
3: ับ
6: ชิมได้
3: จริงๆ
6: ช
3: ิมได้ค่ะนี่ใส่ใหม่เหมือนกันอ
6: ร่อยนะคะลองชิมดูจ
3: ้
6: ะ
3: คร
6: ับ ใจค่อยเดินกลับ
3: ปิดหน้ากาก
5: ขอบคุณ
3: ครับขอบคุณครับตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นโซนที่เข้ามาทานข้าวกันแล้วเนาะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็เริ่มเป็นโซนอาหาร
3: ครับอ๋อเขาก็แบ่งเป็นโซนนะเมื่อกี้เป็นของที่ระลึกนะที่เราเจอกันใช่ไหมครับพอถึงตรงนี้ก็จะเป็น
5: กินเล่นประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้ก็เริ่มเป็นอาหารละ
5: อาหารที่ต้องนั่งโต๊ะกินจริงจังเลย
3: ถ้าพูดถึงของกินที่อยุธยายูโรนึกถึงอะไรครับ
5: ก็การันตีสายไหม
3: การันตีสายไหมใช่ไหมครับ
5: ใช่เพราะมีเยอะมากมีแทบทุกที่ในอยุธยาเลยครับ
3: เฉพาะที่เราเดินมานี่ก็สามสี่ร้านแล้วนะก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือ
5: ใช่ไ
3: หมฮะอันนี้ก็จะเป็นช่วงของเล่นโบราณของใช้โบราณนะครับเราให้อาหารปลาสวยกันนะครับโอ้โตมาก
5: ปลายักษ์ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากครับ
3: ตกลงไปนี่มันจะกินเราไหมเนี่ย
2: หลังจากเที่ยวตลาดน้ำอโยธยาแล้วครูจะพาทุกคนไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยครับแม่น้ำเจ้าพยาเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมน่านโดยแม่น้ำทั้ง4สายไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการรวมความยาวกว่า370กิโลเมตรครับ
5: โหครูครับอันนี้แม่น้ำอะไรเหรอครับ
3: นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
5: ครับ
3: เห็นแม่น้ำอย่างนี้นึกถึงอะไร
5: เรือครับ
3: เรืออะไรอีก
5: ตลาดน้ำคร
3: ับ ตลาดน้ำ
5: ปลาครับ
3: ปลาอยูโรครับปลาที่ยูโรรู้จักเนี่ยมีปลาอะไรบ้างครับ
5: ยูโรรู้จักปลาทูครับ
3: ปลาทู
5: ปลาดุก
3: ปลาดุก
5: ปลาไหล
3: ปลาไหล
5: ปลาตะเพียนครับ
3: ปลาตะเพียนปลาตะเพียนแบบนี้หรือเปล่า
5: ใช่เลยครับคร
3: ู
5: ที่เอาไว้แขวนบนเตียงเด็กอะครับ
3: ใช่แล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะพายูโรนะครับไปดูการสานปลาตะเพียน
2: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับเครื่องแขวนปลาตะเพียนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่เราจะไปทดลองสานปลาตะเพียนกันนั้นครูมะนาวขอพูดถึงความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทุกคนได้ฟังและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ
3: ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความรู้อันมาจากความสามารถประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตโดยเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรรพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบันครับ

0: ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มาก่อนมนุษย์เมื่อมนุษย์ต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตการปรับตัวของมนุษย์เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติจึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงสร้างนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเช่นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่นำมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคการสร้างที่อยู่อาศัยการทำปุ๋ยหมักการเลี้ยงตัวไหมเพื่อนำมาทอผ้าส่วนปลาตะเพียนสารหรือเครื่องแขวนปลาตะเพียนที่เรากำลังจะไปฝึกทำกันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกัน
1: เราไปดูและฟังเรื่องเล่าที่มาที่ไปของเครื่องแขวนปลาตะเพียนจากรายการไทยบันเทิงเรื่องนี้มีตำนานไปกันเลยครับ
2: ตัดใบลานจนได้ขนาด4เส้นมาพับทบครึ่งสอดขัดดึงตึงแล้วพับซ้อนอีกชั้นจนเป็นตัวปลาเป็นวิธีการสานปลาตะเพียนใบลานพื้นบ้านที่ลุงวิสิทธิ์กระจ่างวีสานต่อจากครอบครัวมุสลิมบ้านหัวแหลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเปิดหน้าร้านแขวนปลาตะเพียนสานหลากสีมาไม่น้อยกว่า20ปีมีเวลาว่างก็สานใบลานตกแต่งสีวาดลวดลายแล้วร้อยขึ้นเป็นเครื่องแขวนสวยงามครบองค์ประกอบ6อย่างเช่นกระโจมชั้นบนสุดกระทงเกลือปักกระเป้าและใบโพปลิวล้อกับลมดึงดูดสายตาโดยเฉพาะเด็กอ่อนหากความหมายมงคลเชื่อว่าแทนความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมให้เครื่องแขวนนี้รับขวัญการเกิดใหม
3: ่ปัจจุบันก็มีตัวเล็กๆเท่ากับเหรียญ10บาทแล้วก็มีลูก3ตัวแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกปลาระยะเล็กปลาระยะเล็กก็มีลูก6ตัวแต่ลูกเป็นลูกปลากระมังตัวแม่เป็นปลาตะเพียนแล้วก็โตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเขาเรียกปลา4บาทแต่ไม่ได้ขาย4บาทนะปลา4บาทคือทำง่ายสุดแล้วก็มีปลาลูก9ครั้งแรกๆแล้วก็ไม่มีสีแล้วก็ต่อมาก็มีสีเหลืองกับสีแดง
4: ไอ้วัฒนธรรมการเอาเครื่องจักสานมาถักอะไรเงี้ยครับมันก็ทำทั่วไปทีนี้ถ้าถามว่ามันสะท้อนภูมิปัญญาอะไรไหมสะท้อนสิครับเพราะว่ามันคือ creative thinking เลยแหละอันเนี้ยจากเดิมที่เป็นลายเฉลียวที่คนอธิบายกันคนทั่วไปมักจะอธิบายกันไม่ค่อยได้เนี่ยมาทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นกลายเป็นลูกปลาแล้วมันก็แขวนมันก็สวยดีมันก็โอเคมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ลักษณะความคิดความเชื่ออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้ในแต่ละสมัยครับ
2: สืบกันมาค่ะว่าในอดีตนั้นปลาตะเพียนสารก็เป็นของที่จะติดไปกับเรือเครื่องเทศล่องค้าขายไปตามลำน้ำนะคะซึ่งบ้านหัวแหลมที่อยู่บริเวณปากคลองเมืองเชื่อมกันกับแม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็เป็นที่หนึ่งค่ะที่เป็นจุดจอดเรือค้าขายสินค้านะคะแต่ว่าปัจจุบันส่วนที่ยื่นออกมาเป็นหัวแหลมตามชื่อเรียกนั้นค่อยๆถูกน้ำกัดเซาะไปแล้วส่วนเรือเครื่องเทศก็ค่อยๆหมดไปในระยะ30กว่าปีมานี้ค่ะคงเหลือแต่ปลาตะเพียนสารนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำกับฤดูกาลค่ะพ้นจากฤดูน้ำหลากปลาที่มากับน้ำจะขังอยู่ตามท้องทุ่งจนตัวโตเต็มที่กินอร่อยตรงกับช่วงข้าวตกรวงเป็นที่มาของสำนวนข้าวใหม่ปลามันสัญลักษณ์เครื่องสารอย่างปลาตะเพียนจึงถือเป็นเครื่องแทนความอุดมสมบูรณ์ของวิถีผู้คนที่อยู่กับน้ำโดยลูกหลานมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียและจามสมัยอยุธยาณบ้านหัวแหลมสืบทอดเครื่องสารปลาตะเพียนมานับร้อยปีจากดั้งเดิมที่สารแขวนประดับกันตามเรือเร่ค้าขายเรียกว่าเรือเครื่องเทศจนพัฒนาปลาตะเพียนสารมาเป็นสินค้าในเรือแขวนตกแต่งเพื่อความสวยงามต่อมาประยุกต์เป็นอาชีพชุมชนจากมีเพียงปลาย้อมสีธรรมชาติก็แต่งสีสันลวดลายตามสมัยนิยมและพัฒนารูปแบบหลากหลายขึ้น ธรรมชาติของปลาตะเพียนนะคะเวลาที่อยู่ในน้ำก็จะว่ายรวมกันเป็นฝูงค่ะแล้วก็ออกลูกออกหลานมากมายนะคะซึ่งถ้าเราดูจากปลาตะเพียนสารในปัจจุบันก็จะเห็นว่าจะต้องมีตัวแม่แล้วก็มีตัวลูกเนี่ยห้อยเป็นระยะเลยซึ่งการที่มีตัวลูกเยอะ

0: ะๆเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคะ
1: อ๋ออันเนี้ยการที่มีตัวลูกเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลูก6ตัวยิ่งมีเยอะเท่าไหร่มันก็จะบอกถึงความรุ่งเรืองความเป็นโชคเป็นลาภของเจ้าของที่เอาไปห้อยไปแขวนไว้อะนะคะอาจจะเป็นลูก6ลูก9ลูก12
2: แม้ไม่รู้ที่มาแน่ชัดว่าเครื่องแขวนปลาตะเพียนสารเริ่มต้นอย่างไรแต่ชุมชนมุสลิมบ้านหัวแหลมก็สืบทอดต่อมาจนเป็นแหล่งใหญ่ของงานหัตถศิลป์นี้

0: แม่ปลาแทนผู้นำ
1: ครั้งแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ทางมะพร้าวอ่ะในการหัดสานก่อนแล้วก็ห้อยให้ลูกหลานที่อยู่ในเรือได้ดูเล่นเพลินๆคนต่างถิ่นเห็นสวยดีก็อาจจะซื้อไปให้ห้อยให้เด็กเพราะถือว่าปลาตะเพียนเนี่ยในทางคนไทยเราเนี่ยจะคิดว่าปลาตะเพียนเป็นปลานำโชคนะฮะคือออกลูกออกหลานเยอะ
0: แรงบันดาลใจสำคัญที่ผูกพันอยู่กับท้องน้ำและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นที่มาของปลาตะเพียนสารที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าปลาเป็นสิ่งมงคลเช่นคำของชาวจีนที่หมายถึงปลายังพ้องกับความหมายว่าอุดมสมบูรณ์อีกนัยยะหนึ่งปลาแทนความเพียรเนื่องจากว่ายทวนน้ำหรือในเทศกาลวันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่นใช้ธงปลาคาร์ฟเพราะเชื่อว่าเป็นปลาที่แข็งแรงแม้ความนิยมแขวนปลาตะเพียนบนเปลเด็กอ่อนค่อยๆลดลงไปแต่ความหมายของเครื่องสารจากชุมชนเก่ายังเล่าต่อมาแทนภูมิปัญญาของผู้คนริมน้ำน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
2: ตอนนี้ครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็อยู่กันที่หน้าบ้านของลุงวิสิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสานปลาตะเพียนอันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
3: ครูครับอันนี้เราจะได้ทำปลาตะเพียนกันแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วครับพร้อมยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
4: สวัสดีครับคุณลุง
3: สวัสดีครับ
2: ลุงครับวันนี้ผมพาน้องยูโรนะครับมาให้คุณลุงสอนทำปลาตะเพียนครับต้องเริ่มจากอะไรครับคุณลุง
5: ครับตอนจะสานนะครับ
2: ครับ
5: ให้จับไว้จับมือซ้ายมือเดียวจับนี้นะครับแล้วก็ใช้มือขวามือขวา
2: ครับ
5: แล้วก็มือลง
2: ข้อมือลงก่อน
5: โอ้

0: แล้วก็
1: อยากกัน
0: นับใหม่ให้ใบที่หนึ่งใบนี้มันจะให้ใบมุมเนี่ยใบซ้ายกับใบขวาเนี่ยยาวกว่าใบใน2นิ้วแล้วก็เพราะว่ามันไอใบข้างมันจะเป็นใบพับ
1: ครับ
0: แล้วใบกลางเป็นใบสอด
1: สอดเข้าไประหว่างที่เรากำลังสานกันอยู่เนี่ยนะครับคุณลุงก็บอกว่าเราอย่าเพิ่งไปดึงให้มันแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะหาที่สอดไม่ได้นะครับผมก็พยายามดูตัวอย่างอันนี้ไปด้วยดูที่ลุงไปด้วยนะครับปรากฏว่าพอดึงไปเยอะๆเข้านะครับมันสอดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องให้ลุงช่วยแก้ไปด้วยนะครับได้มั้ยยูโร
2: ได้แล้วครับ
1: นี่สุดยอด
2: คุณตาครับอันนี้สวยไหมครับ
0: สวยแล้วครับสายครั้งแรกเนี่ยได้ระดับนี้คือว่าดีที่สุดแล้ว
1: ผมไม่กล้าถามเลยครับดูเทียบดูของตัวเอง
0: คุณจะต้องเอาด้านนี้เข้ามาให้มันอยู่อย่างเงี้ยทั้ง4ด้าน
1: คลิปออกสงสัยว่าทำไมต้องเป็นปลาตะเพียนด้วยครับทำไมไม่เป็นปลาอย่างอื่น
0: ปลาตะเพียนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเป็นปลาที่อยู่เป็นหมู่คณะอยู่เป็นฝูง
1: ครับ
0: ปลาอื่นมันไม่อยู่เป็นฝูงนะ
1: แต่ว่าที่แขวนอยู่ก็คือจะเป็นแม่ปลาตะเพียนแล้วก็มีลูกตามอะไรอย่างงี้
0: หนึ่งพวงเนี่ยมันจะมีหลายชื่อนะ
1: ครับเขามีชื่อด้วยเหรอคร
0: ับ มีชื่อข้างบนเขาเรียกกระโจมรองลงมาก็ลูกปลา
1: ครับ
0: แล้วก็ใบโพ
1: เป็นออเดอร์ที่เขาสั่งให้ทำใช่ไหมครับก็จะมี12ตัวกับ8ตัวนะครับเลข8ครับคุณลุงมาจากเขาไปขายส่งออกหรือเปล่าครับถ้าเป็นเลข8
0: หรือมาคนจีนเนี่ย
1: คนจีนใช่ไหมครับเพราะถ้าคนไทยต้องเป็นเลขอะไรยูโร
2: เลข9ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้แปลว่าส่งออกด้วยครับลุง
0: ส่งครับ
1: สุดยอด
0: 2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับไม่สังเกตไม่รู้เลย
0: 4เกตกับ9เกตอันนี้เขียน4ครั้งอันนี้ต้องเขียนถึง9ครั้ง
1: แปลว่าตัวนี้ต้องราคาแพงกว่า
0: แพงกว่าแพงกว่าเท่านึงอ่ะ
1: คุณลุงครับตอนแรกๆเนี่ยที่ทำมาก็ไม่มีลงสีใช่ไหมครับ
0: ก็ไม่มีลงครับแล้วก็มาตอนหลังหลวงโยธามาสาธิตการลงสีทำลวดลายขึ้น
1: ครับ
0: คนจะต้องเขียนเป็นเกล็ดปลาอย่างนี้ถ้าเขามาแนะนำ
1: ครับนี่ก็เป็นผลงานของเรา2คนนะครับอันนี้ของ

0: นาวครับ
1: อันนี้ของยูโรครับ
2: วันนี้ครับยูโรช่วยคุณครูสรุปให้เพื่อนๆทางบ้านได้ฟังหน่อยครับว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมากันบ้างครับ
1: วันนี้นะครับเราก็ไปสานปลาตะเพียนมาครับ
2: แล้วก็ไปตลาดน้ำมาด้วย
1: ใช่
2: พูดถึงการสานปลาตะเพียนวันนี้เป็นไงบ้างประทับใจไหม
1: ก็ประทับใจครับแต่ว่าปลาตะเพียนเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะ
2: กว่าจะได้แต่ละตัว
1: ใช่ครับ
2: หลังจากที่ไปลองมาแล้วครับสานปลาตะเพียนเนี่ยยูโรเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับงานหัตถศิลป์เนี่ยอันนี้ไหมครับ
1: เห็นครับมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ยาเนี่ยมีความผูกพันกับแม่น้ำมาก
2: ครับก็จะเห็นว่านะครับในความเป็นมรดกโลกเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เท่านั้นที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับแต่ความเป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็นับเป็นมรดกโลกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไปครับน้องยูโรและเด็กๆทางบ้านครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดไว้ให้กับพวกเรานะครับสิ่งต่างๆที่เป็นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาษาสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุหรือแม้กระทั่งภูมิปัญญาต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยควรจะช่วยกันห่วงแหนไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับและในตอนต่อไปนะครับครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับในวันนี้ครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีเลยครับโดยอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับยังกระจายอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับช่วงนี้ประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟื้อมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: อันที่หนึ่ง
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
3: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
4: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
5: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
3: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วใต้เท้า
5: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
6: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในเที่ยงธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
7: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี้คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
7: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
2: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
7: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: เจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะจังทึบหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ

0: ้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
0: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
2: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
0: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
3: ่
0: ะ
3: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
0: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
3: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
0: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
6: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีอุปกรณ์น้ำที่ดี ควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
0: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
4: ครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสันและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาใน

การบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ย ว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตะลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตะลองรออยู่ข้างในแล้ว
2: รออยู่ข้างในแล้ว
1: ใช่
2: งั้นไปกัน
1: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตะลองครับ
3: อ้าว
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: หวัดดีลูกหวัดดีหวัดดีหลานทั้งสอง
1: ครับผม
3: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
4: จริงครับ
3: โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ 1. เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัว

0: หรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย2เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เสียนใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค์ 4. เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
1: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
0: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
1: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วหลานเอ้ย
1: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดี

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คุณผู้ชมครับลำพูนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพื้นราบแบบดินร่วนปนทรายที่รายรอบครอบคลุมไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาแห่งนี้อู่บ้านฐานถิ่นดินแดนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของบรรดาพืชพันธุ์วันนาก็เกิดเป็นอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ในการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านนามว่ากระเทียมกระเทียมจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหอมใหญ่หอมแดงดอกทิวลิปและดอกลิลลี่มีลักษณะเป็นลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกกันว่าหัวประกอบด้วยกลีบเล็กๆใบยาวอยู่เหนือดินประมาณ 30-45 เซนติเมตรมีกลิ่นฉุนมีธาตุอาหารสูงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งสดและแห้งอีกทั้งยังเป็นยารักษาโรคได้หลากชนิดการปลูกกระเทียมเป็นเกษตรกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวลำพูนจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลไปทั่วแผ่นดินไทยว่ากระเทียมที่นี่มีคุณภาพดีมาก
1: กระเทียมลำพูนชอบหน้าหนาวไอตอนพฤศจิกาเลยจากนั้นไปมันก็เจอหน้าร้อนก็ไม่ขึ้นอีกสภาพดินที่เหมาะที่สุดจากกระเทียมนะจะเป็นดินเหนียวหรือว่าดินร่วนซุยนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนาะมันจะไปมาถอนเดือนมีนาวิธีการเก็บกระถอนแบบโรงแขกอะเรียงหน้ากันเป็นกระดานไปเลยบางคนก็ขายสดนะถ้ามีเงินหน่อยก็เก็บไว้ขายแห้งจะได้ราคาดีกว่าต้องเอาไปแขวนไว้ที่โกดังที่ร่มก็ใครๆก็ชอบกระเทียมลำพูนนะก็เพราะคุณภาพดีกลิ่นศูนย์แต่มันไม่ฟอเก็บไม่ได้นานขนาด2ปียังเก็บได้เลย
0: ความยิ่งใหญ่ไพศาลทางด้านพืชพันธุ์นามว่ากระเทียมคือหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านกสิกรรมอันล้ำค่าของบรรดาบรรพชนคนลำพูนซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีหน่อเนื้อเชื้อชาติที่เรียกขานกันว่าชาวยองอยู่ในสายเลือด

คนพื้นถิ่นแผ่นดินโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยหัตถกรรมอันล้ำค่านานาศิลปะอารยวัฒนธรรมโบราณตำนานแห่งนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรื่องเฟื่องฟูเป็นอุทศิลป์ดินแดนผ้าทอยกดอกแห่งแคว้นล้านนาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในมหาชนคนเก่าก่อนบนนครโบราณแห่งย่านอุดรทิศของประเทศไทยเมืองใหญ่ไพศาลที่ยังคงหลงเหลืออัตลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ใจของคนไทยเชื้อสายยองกลุ่มชนคนโบราณแห่งนครลำปาง

0: หรือไทยยองชาติพันธุ์ที่ใช้เรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทยลื้อที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเมืองยองซึ่งปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของรัฐฉานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแต่ในสมัยโบราณเมืองยองมีขอบเขตขันอยู่ในดินแดนแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีชื่อในภาษาบาลีว่ามหิยังคะนครหรือมหิยังคณะแต่บรรพชนคนเมืองยองเรียกกันว่าเจงจ้างซึ่งหมายถึงเมืองเชียงช้างเนื่องจากศาสนาพุทธนิกายมหิยังคณะที่ชาวยองรับมาจากสายลังกาวงนั้นนิยมทำรูปช้างล้อมรอบองค์สถูปและเรียกตัวเองว่าไตเมืองยองอันหมายถึงคนเมืองยองนั่นเองบรรพชนคนยองได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราดังมีหลักฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2348ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนผู้ครองนครเชียงใหม่ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองได้ยกกองทัพเมืองเชียงใหม่ไปกวาดต้อนไพร่พลจากเมืองยองเมืองยูเมืองเหลียวเมืองเชียงตุงเพื่อมาฟื้นฟูเมืองที่รกร้างว่างเปล่ามีล้านนาแต่การกวาดต้อนในครั้งนั้นเมืองยองไม่ยอมจำนนพระเจ้ากาวิละจึงให้เจ้าอุปราชธรรมลังกาและเจ้าบุรีรัตน์คำฟันนำกำลังทหารร่วม 10,000 นายยกทัพเข้าตีเมืองยองและได้กวาดต้อนบรรพชนคนยองให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่ในเมืองลำพูนแต่ด้วยขณะนั้นเมืองลำพูนเป็นเมืองร้างเพราะไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่มีใครอยากอพยพไปอยู่เมืองลำพูนพระเจ้ากาวิละจึงออกอุบายประกาศว่าหากใครไม่ต้องการไปเมืองลำพูนให้โกนหัวปรากฏว่าชาวยองต่างพร้อมใจกันโกนหัวเป็นจำนวนมากพระเจ้ากาวิละจึงได้ประกาศให้แกนพวกที่โกนหัวทั้งหมดไปเมืองลำพูนด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นพวกหัวอ่อนรักสงบน่าจะปกครองได้ง่ายและปูนบำเหน็จให้พระบุรีรัตน์พระอนุชาในพระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นแม่ทัพนายกองมีบทบาทสำคัญในการชนะสงครามลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนโดยให้นำไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่500คนและให้เจ้าบุญมาพระอนุชาเป็นอุปราชนำไพร่พลจากเมืองลำปางอีก500คนรวมทั้งให้พระยามหายังคบุรีเจ้าเมืองยองพร้อมด้วยภรรยาบุตรขุนนางพระสงฆ์และไพร่พลจากเมืองยองที่มีประมาณกว่า 10,000 คนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองลำพูนก่อตั้งเป็นชุมชนบริเวณฝั่งแม่น้ำกวงตรงข้ามกับเมืองลำพูนโดยผู้นำชุมชนจะนำไพร่พลของตัวเองเลือกที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนด้วยความสมัครใจโดยมักจะสร้างชุมชนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเพื่อประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารต่อมาชุมชนเหล่านี้ได้ขยายตัวกระจัดกระจายออกไปทางฝั่งแม่น้ำกวงบริเวณบ้านเวียงยองบ้านตองบ้านยูทางฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณบ้านริมปิงบ้านประตูป่าบ้านหลุกและทางฝั่งแม่น้ำท่าบริเวณบ้านป่าสางบ้านฉางข้าวน้อยบ้านแสมอีกทั้งยังกระจัดกระจายกันไปในหลายพื้นที่จนเป็นพลเมืองหลักของนครลำพูนดังปรากฏอยู่ในการจัดทำสัมมโนประชากรเมืองลำพูนเป็นครั้งแรกในสมัยเจ้าอินทยงยศโชติเจ้าผู้ครองนครลำพูนลำดับที่9เมื่อปีพุทธศักราช2444ถึงปีพุทธศักราช2445ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พบว่าประชากรทั้งหมด 199,934 คนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่อพยพมาจากเมืองยองอีกทั้งยังเป็นประชากรหลักของเมืองลำพูนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้คนยองเมื่อได้อพยพแล้วเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับในการย้ายเข้ามาในดินแดนใหม่ต้องมีการปรับตัวทั้งด้านสภาพภูมิศาสตร์อากาศก็เปลี่ยนแล้วนะครับพื้นที่ก็เปลี่ยนจากที่อยู่ในหุบเขาเป็นราบในหุบเขามาอยู่ในที่ราบ อาชีพที่ติดตัวมาคืออาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลักดังนั้นกลุ่มคนยองที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนนั้นเป็นกลุ่มคนยองที่มีอาชีพส่วนใหญ่ทางด้านการเกษตรวิถีชีวิตของชาวยองที่ได้ปรากฏเห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการแสดงออกผ่านทางด้านพุทธศาสนาอย่างเช่นการสร้างวิหารการสร้างหอธรรมการสร้างถาวรวัตถุอื่นๆภายในวัดนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องเทวบุตรหลวงเป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากตำนานการสร้างพระธาตุมีการมอบหมายให้เทวบุตร4ตนรักษาพระธาตุและบ้านเมืองยองเมื่ออพยพมาอยู่เมืองลำพูนแล้วเนี่ยระบบความเชื่อนี้ก็ได้ถูกนำมาที่เมืองลำพูนด้วย
2: คนยองที่นำติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่บรรดาลูกหลานพากันสืบต่อก็คือจารีตประเพณีคติความเชื่อยังมีอยู่เขาก็เลยเอาจำลองพระธาตุสีจอมยองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เมืองยองประเทศพม่ามาสร้างไว้ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมให้บรรดาคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสถานที่จริงนะให้มาไหว้ที่นี่บ้านของคนยองทุกหมู่บ้านพอเรามาอาศัยอยู่นี่อันดับแรกเขาจะต้องวัดใจบ้านว่าตรงกึ่งกลางของหมู่บ้านเขาก็ปักหลักแล้วเป็นที่สาธารณะสำหรับการทำบุญและการมารวมกันของบรรดาลูกหลานปีหนึ่งเขาจะมารวมกันทำบุญ
3: บริเวณนี้คือที่ตั้งใจบ้านนะครับพอใจบ้านนี้จะมีความสำคัญในทุกๆปีเนี่ยจะมีประเพณีแปลงบ้านในหมู่บ้านคนยองเรียกอีกอย่างพิธีสืบชะตาบ้านจะมีเฉพาะในหมู่ของคนยองถ้าเทียบกับภาคกลางก็เป็นการทำบุญบวงสรวงเสาหลักเมือง
4: พอถึงเดือน9เนี่ยเดือน9นี่เป็นเดือนที่จะต้องมีการสืบชะตาบ้านคนยองเขาเรียกว่าแปลงบ้านนะเดือน9นี่ก็คือเดือน9ทางเหนือถ้าไปทางภาคกลางก็เป็นเดือน7ชาวบ้านก็จะช่วยกันขนทรายมากองทําเป็นเจดีย์กองเจดีย์ทรายนี่ก็จะก่อไว้อยู่27กองก็คือนักขัตฤกษ์27นะ27หมายถึงว่าฤกษ์ตัวไหนที่มันไม่ดีที่มันมาถูกต้องตัวเราเนี่ยจะให้มันแคล้วคลาดไปแล้วก็จะมีการทำบุญจะมีการเอาสายสินวัดความยาวเท่าตัวของตัวเองว่าความสูงเท่าไหร่มีกี่คนก็จะเอามารวมกันชุบน้ำมันมารวมกันพอพระสงฆ์สวดครบก็จะมีการจุดไฟเผาได้ไฟถิ่นตรงนั้นแล้วก็จะมีการปั้นรูปคนถ้าสมมุติว่าครอบครัวมี3คนก็ต้องปั้น3คนมีวัวมีสุนัขมีไก่มีแมวมีเป็ดมีหมูมีอะไรก็ปั้นทุกอย่างแล้วเอามารวมกันไว้ที่นี่พอพระสงฆ์เขาเจริญพุทธมนต์เอาน้ำพุทธมนต์มาพรมพอพิธีกรรมเสร็จปุ๊บก็จะยกลูกปั้นต่างๆนี้ไปไว้ตรงนอกบ้าน

0: ไอ้เนี่ยคนหนองเงือกนี่เรียกว่าคาตึกรูปร่างเป็นตึกนั้นรูปร่างลักษณะนี้จะแปลกจะแตกต่างจากหอไตรวัดอื่นๆอาจจะเป็นแบบที่เอามาจากชาวมอญมาผสมผสานกันปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานเป็นพระไตรปิฎกยังเก็บรักษาไว้อยู่ข้างบนอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะมีภาพเขียนเป็นภาพ2มิติเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วก็เรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นภาพสั้นๆเรื่องสั้นๆนะครับก็สร้างมาอยู่ประมาณ100กว่าปี
1: อีกถึงอัตลักษณ์ของชาวยองลำพูนก็คือบ้านชาวยองที่มีอัตลักษณ์ของเขาก็คือเป็นบ้านไม้นะฮะใต้ถุนเปิดโล่งนะฮะบ้านรวมอายุจนถึงปัจจุบันนี้ก็70กว่าปีถือว่าเป็นบ้านที่คงรูปแบบของบ้านชาวยองได้ชัดเจนที่สุดณปัจจุบันข้างบนหน้าจั่วนี่ก็จะเป็นสลาในนะครับไม่ใช่กาแลนะครับกาแลก็จะเป็นของชาวพื้นเมืองชาวเชียงใหม่บ้านหลังนี้จะมีฝาไหลนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจะใช้ในการระบายอากาศได้ดีนะในหน้าร้อนจะไม่ร้อนนะครับบ้านหลังนี้สร้างเสาขึ้นมาในห้องครัวเพื่อจะเก็บเสียงในการตำหรือสับอะไรต่างๆเช้าตู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะตำน้ำพริกเนี่ยบ้านจะไม่กระเทือนก็เลยทำเสาโผล่ขึ้นมาเอาครกวางแล้วก็ตำเสียงก็ไม่กระเทือนบ้านถือว่าเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชาวยองเรา
2: สัญลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยองอีกอย่างหนึ่งที่ยังเชิดหน้าชูตาเป็นที่รู้จักของสังคมพื้นบ้านล้านนาก็คือกลองหลวง

0: กลองหลวงหรือที่บรรพชนแถบถิ่นนี้เรียกกันว่ากลองห้ามมารเป็นกลองหน้าเดียวที่มีขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดของประเทศไทยแต่เดิมนิยมเล่นกันในหมู่ชาวยองแถบบริเวณสองฝั่งลำน้ำปิงบริเวณอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮกในจังหวัดลำพูนและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับการพัฒนาฟื้นฟูขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเขตล้านนาปัจจุบันกลองหลวงได้รับการวิวัฒน์พัฒนามาจากกลองแอลเป็นกลองที่ใช้ตีในเทศกาลงานบุญต่างๆเช่นงานสมโภชพระธาตุงานปอยหลวงงานแห่เครื่องไทยทานกลองหลวงมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างของหน้ากลองจากแต่เดิมประมาณ20นิ้วแต่ในยุคปัจจุบันปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 30-50 นิ้วหนังที่หุ้มหน้ากลองจะใช้หนังวัวตัวผู้เพราะจะได้พื้นใหญ่ตัวกลองมีความยาวประมาณ 150-207 นิ้วคุณภาพของเสียงกลองหลวงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆเช่นไหกลองเงือกลองรูเอลกลองหนังหน้ากลองหูหิ่งคร่าหูหิ่งหนังหน้าดึงจ่าหน้ากลองและผู้ตีเนื่องจากกลองหลวงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่การตีให้เกิดเสียงดังกังวานต้องมีการฝึกหัดเรียนรู้ตำแหน่งที่ควรตีก่อนตีผู้ตีจะใช้ผ้าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เศษจีวรพระมาพันม้วนรัดกับอุ้งมือให้มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายลูกข่างเวลาตีจะใช้ปลายแหลมกระหน่ำตีลงบนหน้ากลองตรงบริเวณใกล้กับที่ติดขี้จ่าเพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานไกลไปทั่วแผ่นพื้นพื้นพระสุธาจนเป็นอัตลักษณ์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้เรื่องของกลองหลวงคนยองนะไม่สามารถที่จะหาหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นของคนยอง 100% นะเพราะว่าลักษณะของกลองเนี่ยมันมีทั่วไปทั้งล้านนาแต่ผมเห็นว่าที่ลำพูนเนี่ยคนที่เอานำมาเผยแพร่นำมาพัฒนาส่งเสริมก็คือคนยองช่วยกันพัฒนาเรื่องกลองเรื่องอะไรขึ้นมานำออกมาทำให้มันมีการแข่งขันดูแล้วมันกลายเป็นเรื่องกองเลยกลายเป็นวิถีที่ยิ่งใหญ่ของคนยองในลำพูน
2: กองหลวงนี่ใบแรกเนี่ยคือคนยองเป็นคนทำขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยกองเนี่ยจะอยู่กับคนยองมีส่วนมากเริ่มแรกที่มีกองหลวงมาเนี่ยจุดประสงค์เพื่อแห่ลักษณะแห่คือแห่เข้ากับคล้องฉาบใช่ไหมเวลามีงานบุญงานประเพณีเพราะลักษณะการแห่กองหลวงนี่เขาเรียกว่า

โอฬารน่ะคือมันใหญ่อ่ะทุกคนอยากจะเห็นการแห่กองหลวงจากนั้นคือจุดประสงค์หลักลักษณะคือเอามาแห่จากนั้นมาเนี่ยเวลาแห่เสร็จแล้วเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยจะเอากลองมาเรียงตั้งไว้เพื่อพักระยะที่พักอยู่นั่นแหละทุกคนก็เอาขี้จ่าเอา

0: คือหน้ากลองหน้ากลองต้องทำจากหนังวัวชนิดพันธุ์ดีเลยและส่วนประกอบที่สองที่ต้องต่อเนื่องจากหน้ากลองคือขี้จ่ากองขี้จ่ากองเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบ1ขี้เถ้า2ข้าวเหนียว3ทรายละเอียดเอามาคลุกกันแล้วตำหรือว่าขยำให้เหนียวได้ที่เสร็จแล้วถึงจะมาเริ่มมาติดหน้าจ่าพอติดขี้จ่าก็ได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยมันตึงขึ้นเวลาตีปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนลงในหายกองทันทีเลยแล้วเกิดเป็นเสียงดังเลยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เกิดเรียกว่าหนังขินลักษณะหนังขินนี่จะทำจากหนังควายทั้งหมดจะใช้ยาวประมาณ90เมตรเพื่อดึงให้หน้ากองเนี่ยมันตึงมีไม้เล่มๆอยู่จะให้ตึงเท่าไหร่ก็ขึ้นไม้กามไปเลยเพราะฉะนั้นลักษณะตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดไม้กลองใช้ไม้ต้นเดียวท่อนเดียวแล้วก็เอามาเขี่ยนมาทำให้เป็นรูปกองเหมือนลักษณะนี้ลักษณะตามรูปกองเสร็จแล้วเนี่ยช่างจะเจาะข้างในขุดไม้ข้างในเนี่ยเป็นรูปกลวงจะขุดจากด้านหน้าเนี่ยมาถึงขนาดนี้ที่เขาเรียกว่าตัวไหกลองมาถึงขนาดนี้เสร็จแล้วเขาก็เจาะท้ายต่ออีกแล้วก็เจาะรูตรงกลาง
1: กองหลวงจะมีที่จังหวัดลำพูนเยอะที่สุดจึงมีการจัดการตีแข่งขันตีกองหลวงเกิดขึ้นก็ถือว่าจัดเป็นมีแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้หรือจะแห่งเดียวในโลกก็ว่าได
2: ้นี่คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ทุกคนได้ประจักษ์หลงรักในศิลปะแห่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นดั่งอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนที่ดังกังวานไกลให้อนุชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักหวงแหนให้สิ่งเหล่านี้คงมีคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานนอกจากกลองหลวงแล้วนั้นยังมีนาฏกรรมอันล้ำค่าซึ่งกลีดกลายร่ายลีลาอยู่บนนคราแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุนทรียะที่เกิดจากใจพิทักษ์หวังอนุรักษ์ของกลุ่มชนคนยองก่อให้เกิดเป็นศิลปะนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรียงท่วงท่าอันสวยงามตามเสียงดนตรีพื้นบ้านจนเกิดเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นดินแดนแห่งนี้เรียกว่าฟ้อนยอง

0: การฟ้อนหยองเป็นศิลปะการฟ้อนรำที่ใช้ท่ารำและเครื่องแต่งกายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเมืองหยองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือศีรษะของช่างฟ้อนจะมีผ้าโพกมีดอกเอื้องเหน็บแซมใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกยาวจรดข้อมือนุ่งผ้าสิ้นยาวกล่อมเท้าสำหรับเพลงที่บรรเลงใช้วงดนตรีพื้นเมืองประเภทสล้อซอซึงแต่ไม่มีเนื้อร้องประกอบโดยใช้เพลงฝ้ายคำที่มีจังหวะลีลาเชื่องช้าฟังดูนุ่มนวลมีความไพเราะตามแบบฉบับของชาวยองมาประกอบกับการฟ้อนรำลีลาท่ารำของการฟ้อนยองนั้นจะเน้นไปที่ความงดงามอ่อนช้อยนุ่มนวลและความพร้อมเพรียงแสดงถึงคุณค่าของศิลปะอันงดงามและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมปัจจุบันการสืบสานศิลปะนาฏยลีลาแห่งการฟ้อนยองมีการอนุรักษ์จากอนุชนคนหนุ่มสาวของแต่ละหมู่บ้านในเมืองลำพูนซึ่งมักจะฝึกฝนการฟ้อนยองเหล่านี้ในยามที่ว่างเว้นจากการทำงานเพื่อทบทวนท่ารำไว้สำหรับเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำในช่วงเทศกาลงานต่างๆเช่นงานกฐินงานทอดผ้าป่าประเพณีการเข้าพรรษาหรือแม้แต่งานสลากกพัดศิลปะการแสดงเหล่านี้คือกุศโลบายที่ทำให้ชาวยองใกล้ชิดกับศาสนาในแง่ของการมีส่วนร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวยอง
1: การฟ้อนท่าฟ้อนเครื่องแต่งกายต่างๆนี่เราก็นำมาจากพี่น้องชาวยองที่ประเทศพม่าก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้ดูดีขึ้นในลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือปัจจุบันท่าการฟ้อนยองมีอยู่16ท่าชื่อท่าต่างๆในการฟ้อน

0: ยองได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแต่ละชื่อก็จะมีความหมายที่เกี่ยวกับคนยองอย่างเช่นถ้ามีชื่อว่าประกาศศักดิ์ศรีก็หมายถึงชาวยองมาอยู่อำเภอป่าซางก็อยากจะประกาศศักดิ์ศรีของตัวเองว่าตัวเองก็มีวัฒนธรรมสูงชาติหนึ่ง
1: ปัจจุบันนี้ฟ้อนยองก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของคนในจังหวัดลำพูนที่เหลืออยู่แล้วก็ส่วนนี้เราเหมือนกับว่าเราทําขึ้นมาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นสําหรับการแต่งกายเนี่ยจะเอามาจาก12ปรรณาเลยก็คือการพับผ้าเล็กๆเองนะคะแล้วก็พันผ้าแถบจะใช้สีขาวเดิมทีนะคะจะใช้สีดํากับสีเขียวแล้วก็จะพันไปรอบๆไม่มีหางขึ้นถ้าหางขึ้นแสดงว่าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแถบและใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและส่วนเครื่องประดับก็จะติดแต่ต้องมวยผมสูงนะคะผมต้องมวยขึ้นต้องเก็บขึ้นให้หมดค่ะ
2: สำหรับอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับแต่เดิมจริงๆแล้วไม่มีเพิ่งนำมาประยุกต์ขึ้นพร้อมกับฟ้อนยองเครื่องใช้ทั้งหมดจะประกอบด้วยอูบร่มคำต้นไม้เงินต้นไม้ทองขันซี่ซึ่งสิ่งของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งของประกอบเกียรติยศพญายองนะครับหรือว่าเจ้าเมืองยองซึ่งเราจำลองมาเป็นพญายองในการฟ้อนยอง
0: สำหรับพญายองและนางพญายองนี้การแสดงตั้งแต่อดีตไม่มีพญายองไม่มีนางพญายองเพราะมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่พญายองจะลงมาฟ้อนแต่ว่าปัจจุบันที่เห็นว่ามีพญายองนางพญายองมาฟ้อนด้วยนี่ก็คงจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ดูสวยงามการฟ้อนยองก็ถือว่าได้เป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งของชาวยองของเราปัจจุบันนี้มีการนำเอาฟ้อนยองมาเป็นหลักสูตรการแสดงพื้นเมืองในโรงเรียนต่างๆเกือบทั่วจังหวัดลำพูนแล้ว
2: พอเริ่มมีฟ้อนยองขึ้นผู้คนลำพูนคนยองทั้งหลายเนี่ยเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในความเป็นยองหันมาศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเองหันมาศึกษาฟ้อนยองแล้วก็หันมาพูดภาษายองมากขึ้นครับ

0: ้อนยองนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยที่กรีดกลายร่ายรำจนเป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าซึ่งอยู่ยงคงคู่มากับนครราแห่งนี
1: ้นี่คือหนึ่งในอัตลักษณ์ที่เรืองรองคองคู่อยู่กับนครลำพูนซึ่งเกิดขึ้นโดยบรรพชนคนยองเพื่อสืบสานส่งต่อไว้เป็นมรดกตกทอดมาอย่างมากมายจนกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่น
0: วิถีโบราณที่เป็นดั่งจิตวิญญาณแห่งความทรงจำงามล้ำเรืองรองคลองหัวใจของอนุชนคนยองเสมอมา

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์อันรายรอบครอบคลุมไปด้วยอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองบ้านเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งหัตถกรรมทำมือซึ่งไหลเวียนอยู่ทั่วสารพางกายของผู้คนบนแผ่นแถบถิ่นนี้มาช้านานโดยฝากฝีไม้ลายมือไว้บนผืนผ้าพัตราภรณ์ให้ขจรกระจายเรื่องชื่อลือไปไกลจนเกิดเป็นศิลปะที่เรียกขานกันว่าผ้าทอยอง
1: ผ้าทอยองศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่เมื่อกว่า200ปีที่แล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่นิยมทอกันแทบทุกครัวเรือนหลังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาซึ่งในสมัยอดีตคนโบราณจะนิยมทอผ้าฝ้ายโดยการนำฝ้ายดิบมาปั่นแบบกรรมวิธีโบราณผสมผสานกับความชำนาญในหัตถศิลป์เรียงร้อยเป็นเส้นได้จากนั้นนำมาทอโดยกี่พื้นเมืองเนืองแน่นไปด้วยอัตลักษณ์ประจำถิ่นจนเป็นเอกลักษณ์ในบรรพชนคนยองมีทั้งผ้าห่ำฝ้ายทอมือที่มีความประณีต

0: ทอยาวเป็นม้วนนำไปฟอกย้อมเป็นสีต่างๆแล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้ออาภรณ์สวมใส่ผ้าห่มนิยมทอแบบยกตะกอและขิดเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มความหนาใช้ห่มคลุมความหนาวเย็นเวลาออกนอกบ้านเรียกกันว่าผ้าตุ้มนอกจากนั้นการทอผ้ายังสะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวยองเพราะเมื่อผู้หญิงไม่สามารถบวชเรียนได้จึงต้องสร้างสมบุญด้วยการทอผ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสงฆ์หัตถศิลป์โบราณที่เป็นดั่งพรสวรรค์ของบรรพชนคนยองคันลองแห่งภูมิปัญญาที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน
1: การทอผ้าของคนยองนะคะคือมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอะสมัยปู่ย่าตายายก็พวกลูกๆหลานๆก็ได้สืบทอดกันมาอันนี้คือต้นฝ้ายที่เรานำไปทอผ้านะคะจะมี2สีคือสีตุ่นแล้วก็จะมีสีขาวพอเราได้ฝ้ายจากต้นมาเรานำมาอีดเอาเมล็ดออกค่ะพออีดฝ้ายเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตีคือเรียกว่าปลดฝ้ายนะคะให้มันได้ฟองฟูๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอเราได้หางฝ้ายเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาปั่นเพื่อทำให้เป็นเส้นฝ้ายที่เราจะต้องนำไปย้อมอีกทีค่ะพอได้ฝ้ายย้อมสีเสร็จเรียบร้อยนะคะจะนำฝ้ายมาก่อฝ้ายเพื่อนำไปเป็นเส้นยืนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาจบลงตรงนี้ค่ะทำลวดลายตรงบนผืนผ้าพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะ
2: ตอนนี้คือการทอผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมเตียงค่ะขนาด8ฟุตต้องทอ2คนนะคะแล้วที่หนองเงือกจะเป็นที่เดียวที่ทอผ้าคู่ก็ดีอย่างที่ผัวเมียไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านไกลมีอะไรก็ช่วยกันคุยกันไปมีปัญหามีอะไรก็ช่วยกันแก้ได้มีได้คุยกันเยอะขึ้นครอบครัวก็อบอุ่น
1: ผ้าที่เราเห็นอยู่นี่นะคะคือเราทอขึ้นมาเพื่อปูลาดพระบาทตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าเมื่อปีพ.ศ.2520อะค่ะความรู้สึกตอนนั้นที่ได้ทำงานถวายลาดพระบาทนี้ชุมชนคนหนองเงือกนี่ดีใจกันมากเลยค่ะช่วยกันทอทั้งวันทั้งคืนเลย
3: สำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ชาวยองยังสวมใส่ในปัจจุบันด้วยเสื้อคอเช้าส่วนข้างล่างก็เป็นผ้าสิ้นทอด้วยผ้าฝ้ายผู้เฒ่าผู้แก่ยังใส่กันอยู่นะครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดของผู้ชายก็สังเกตดูว่ากระดุมไม่มีเราใช้เชือกผูกเป็นกระดุมเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งไม่ได้ใช้วัสดุเม็ดกระดุมอะไรต่างๆครับสำหรับผ้าถุงผืนนี้ก็เป็นของเจ้าแม่ฟองคำนรพูนซึ่งมีอายุ116ปีผ่านไปมีการต่อหัวต่อตีนและสอดด้วยเส้นไหมนะที่สำหรับในการใช้ทอสอดร่วมกับผ้าฝ้ายซึ่งลักษณะความมันจะเกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ว่ามีความมันของเส้นไหม

0: นอกจากผ้าทอของบรรพชนคนยองคันลองที่ประจักษ์เป็นอัตลักษณ์เอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาแล้วนั้นพระสุธาโบราณแห่งนี้ยังเป็นตำนานแห่งวิถีที่ก่อร่างสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้ดินแดนแห่งนี้มีชื่อเสียงไปปรากฏบนเวทีโลกในนามผ้าทอยกดอกลำพูน
1: การทอผ้ายกดอกหัตถกรรมทำมือที่เป็นดั่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนเป็นอัตลักษณ์ไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานซึ่งแต่เดิมมีการทอผ้าฝ้ายยกดอกกันอยู่ก่อนแต่เป็นการทอที่มีลวดลายธรรมดาไม่วิจิตรการตามากเท่าใดนักจนกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงสนพระทัยในการทอผ้าได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตรบรรจงซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้นำรูปแบบของผ้ายกทองของราชสำนักภาคกลางมาปรับประยุกต์ทอเป็นรูปแบบของผ้าสิ้นแถบภาคเหนือและได้ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมยกดอกให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญพระชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองเมืองลำพูนองค์สุดท้ายและเจ้าหญิงลำเจียกธิดาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์จากนั้นจึงเริ่มมาฝึกหัดให้แก่คนในคุ้มหลวงและชาวบ้านย่านเมืองลำพูนจนมีความชำนาญแพร่หลายกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกแหล่งสำคัญมาช้านานการทอผ้าไหมยกดอกของชาวลำพูนมาจากลักษณะการทอเส้นไหมที่เชิดขึ้นเรียกว่ายกและเส้นไหมที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดลวดลายโดยผ้ายกลำพูนจะเป็นผ้ายกที่ใช้เส้นไหมเพิ่มพิเศษทอยกให้เกิดลวดลายโดยส่วนมากลวดลายผ้าทอยกดอกลำพูนจะเกี่ยวกับลวดลายในกลุ่มดอกไม้พฤกษานานาพันธุ์ลายเรขาคณิตแต่ไม่มากนักอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมยกดอกลำพูนที่สวยงามส่งคุณค่าของงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี
2: ้ในการทอผ้ายกในเส้นไหมเนี่ยเนื่องจากเส้นไหมเขามีความละเอียดมากนะครับเส้นเล็กมากฉะนั้นช่างทอต้องมีความประณีตสูงด้วยนะครับแล้วลวดลายที่ออกมาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเล็กแล้วก็ละเอียดนะครับฟืมหรือฟันหวีที่ใช้ทอผ้าเนี่ยจะมีความถี่สูงมากนะครับซึ่งต่างจากเส้นฝ้ายเส้นฝ้ายเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ทำช่างเหมือนกันแต่ว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับรวมทั้งเวลาการทอไปเนี่ยเวลาช่างทอเขามีความผิดพลาดที่เส้นขาดเส้นยืนขาดอะไรแบบนี้นะครับเส้นฝ้ายเนี่ยเราสามารถค้นหาเส้นแล้วสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าเส้นไหมถ้าช่างทอขาดความประณีตไปกับเส้นไหมขาดตึ๊กเดียวเราไม่สามารถหาได้เนี่ยผ้าผืนนั้นก็เสียทั้งผืนเลยนะครับที่เราเรียกกันว่าผ้าไหมยกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้เส้นเพิ่มพิเศษเข้าไปในการทอผ้ามันจะนูนโครงสร้างของผ้านะครับทีนี้การยกตะกอของช่างทอเนี่ยจะยกในเส้นที่เราต้องการให้นูนขึ้นแบบนี้นะครับเส้นที่ไม่ต้องการให้นูนขึ้นมันก็จะกดลงนะครับพอทอเสร็จปุ๊บในไม้หนึ่งไม้สองไม้สามอะไรไปเรื่อยๆมันก็จะยกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในความถี่ที่ไม่เท่ากันตามแต่ผู้ออกแบบหรือว่าช่างทอผ้าไหมยกดอกลำพูนเกิดโด่งดังด้วยเหตุหลายๆประการด้วยกันอาจจะเป็นได้สองยุคด้วยกันสมัยพระราชายาเจ้าดารารัศมีท่านนำความรู้มาสอนในคุ้มในวังนะครับมีความโดดเด่นสวยงามจนมีการสืบทอดแล้วก็นำมาใช้สวมใส่นะครับแล้วก็ในยุคของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนำชุดผ้าไหมยกดอกของลำพูนเนี่ยมาตัดและสวมใส่เป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งทำให้ผู้บริโภคหรือคนที่มีความจำเป็นต้องใส่ชุดไทยก็ต้องหันมาสั่งซื้อผ้าไหมยกดอกของลำพูนในยุคนั้นนะครับและในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าไหมยกดอกที่มีคุณภาพและมีความงามระดับต้นๆของประเทศนะครับตัวนี้เป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ทอแบบผ้าโบราณนะครับความหมายคือว่าเราทอมีลักษณะเชิงเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับเชิงมีความหมายตัวอย่างเช่น อธิบดีเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่เชิง2ชั้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอาจจะได้เชิง3ชั้นถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เชิงก็ต้องมากชั้นขึ้นไปนะครับความพิเศษอีกอย่างนึงผ้าโบราณที่โชว์อยู่บนห้องนี้นะครับเราใช้ดิ้นที่มีส่วนผสมของเนื้อทองอยู่ด้วยนะฉะนั้นผ้าพวกนี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างดี

ชุดนี้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าพงแก้วณลำพูนนะคะท่านได้เลือกใช้มาตัดเป็นชุดไทยอมรินทร์ท่านได้สวมใส่ในงานใบสีทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2501นะคะความสวยงามของชุดลายนี้คล้ายๆกับลายดั้งเดิมก็คือลายดอกพิกุลแต่ว่าอันนี้ก็คือเล็กกว่าละเอียดกว่าก็เรียกว่าลายเม็ดมะยมนะคะชุดนี้จะเป็นชุดผ้าโบราณนะคะของจากโรงงานทพยศของเจ้าหญิงลำเจียกณลำพูนนะคะซึ่งเป็นธิดาของเจ้าผู้ครองนครลำพูนเช่นมีเอกลักษณ์พิเศษว่าทอด้วยดินทองโดยทั่วไปก็จะเป็นดิ้นธรรมดาแต่ถ้าสอดดิ้นทองเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นเรื่องของเจ้านายละที่จะใส่ในพิธีพิเศษในพิธีการสำคัญมีความเก่าแก่เป็นชุดที่หาได้ยากแล้วค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่สะท้อนให้เห็นการประยุกต์ที่มันเป็นสากลมากขึ้นความพิเศษก็คือว่าได้นำ

0: ผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยเอามาประยุกต์ให้เห็นว่าผ้าไหมยกดอกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะการแต่งกายแบบไทยๆเท่านั้น
1: สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเฉพาะในตัวเมืองเองเนี่ยมีโรงทอเนี่ย7 โรง 8 โรงนะครับกลยุทธ์อย่างหนึ่งของโรงทอสมัยก่อนนะครับนอกจากทอผ้าแล้วต้องส่งนางงามเข้าประกวดด้วยฮะพอประกวดเสร็จปุ๊บก็จะนางงามเหล่านั้นก็จะมาทำงานอยู่ที่โรงทอแล้วปรากฏว่าหนุ่มๆจากกรุงเทพมาต้องมาจอดที่ป่าซางนะฮะต้องมีสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปทุกคนนะครับเพราะว่าหลงคารมในสาวๆของลำพูนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามประเพณีนะครับก็อยู่หน้าร้านแล้วก็เจ้าของร้านก็ดูพาไปดูโรงทอดูคนทอเสร็จกลับมาดูผ้าก็ควักกระเป๋าทุกรายครับ

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อันยิ่งใหญ่ของคนไทยองบริเวณเวียงบ้านย่านเมืองลำพูนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งที่ประจักษ์กับสายตาผมในตอนนี้คือมนต์ขลังที่สร้างจากพลังของบรรพชนคนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มาจากรากเหง้าของตัวเองแม้ว่าณปัจจุบันนี้ศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมตำนานเมืองหลายอย่างจะเลือนลางจางลงไปแปลสภาพเปลี่ยนสถานะจนไม่เหมือนในอดีตการที่ผ่านมา
1: ในอดีตตอนที่เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วพอเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยโดยส่วนตัวจะไม่อยากพูดหยองเพราะว่าคนหยองจะถูกดูถูกเหยียดหยามจากคนพื้นเมือง
2: แต่ณวันนี้เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเราเริ่มจะหวยหาความประวัติย้อนอดีตบอกว่าณวันนี้เรามาจากไหนเราควรจะภาคภูมิใจเพราะเราอยู่ที่นี่เราสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดลำพูนเพราะ 80% ของจังหวัดลำพูนเป็นชาวยอง
3: สำหรับชาวยองรุ่นใหม่นะครับก็อยากฝากให้ช่วยกันรักษาภาษาวัฒนธรรมของชาวยองตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายการฟ้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนยองเพื่อความภาคภูมิใจของลูกหลานในวันต่อไปครับ

0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้ผมจะขออนุญาตยกเอาสุภาษิตคำสอนเมืองล้านนาที่กล่าวเอาไว้ว่า
1: ของบักกินหู้เนาของบะเลาหู้ลืม
0: นี่คือสุภาษิตสอนใจที่จะคอยย้ำเตือนเราว่าสิ่งที่เรารับรู้ร่ำเรียนมาถ้าไม่นำไปใช้ย่อมลืมเลือนไปได้โดยง่ายเปรียบเสมือนอนุชนคนรุ่นใหม่หากไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนวิถีชีวิตต่างๆที่เคยมีคันลองอันยิ่งใหญ่ก็จะห่างหายไปจากชีวิตและความ

0: ทิฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting placePLANTING PLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade SHADE shade แปลว่าร่มเงา season SEASON seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการคือการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ1ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่

0: ื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการนำในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้อย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: Kong.
1: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
2: จะเจาะฟ้าหน่อย
3: มาเปลือกสิ
2: เปลือกสิละ
3: ง่ายก็ละก็ต้องชอบชูกัน
4: เป็นนักศึกษาหนอตัวเล่หนอเมียจะไปมีหลีกเหี้ยละ
5: มังไห่หลีมังไห่
4: เอ๊ะละไห่ดิ
5: มังไห
4: ่มันยักษ์เป็นยักษ์ก็เลย
5: ไหนยันยัก
4: ษ์ยันมาเล่
5: ยันมีละเล่น
4: แต่ยันมาหลีกเหี้ยละไหมยักษ์
5: ไงเย้าลิชิบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชิวก็อย่างเออขะเลมาฮีติเจียวมาลาเขาคู่คนที่แผ่มากไว้มากกว่ามาลาอุจิบุ
4: คู่ที่แผ่มากแบบกันหลายคู
5: ่คู่รับประชาหลายมาก
4: โอ้รับประชาเป็นคน
5: นี้รับประชามุมไปพอ
4: มุมไปเอา
5: เลยมุมไปพอ
4: ค
5: ู่
4: มุมไปเอาละเลยมาลา
5: เลยมาลาเขาชื่อพองุ่งมาจูก็เลยมากเมามาขอฮิวจิบุคยาญาณเนี่ยก็ติเชบาที่อยู่นี่ก็มังหิติกะนี่
4: จะขับแบกอ่ะที่ล่ะ
5: อะกะหิโลขับติกะกะ
4: ข
5: ับ
4: ติ ลอย
5: นี่ติขับติล
4: อยนี่มาจอยนี่
5: คือกูอุ้ยกูชนโนดิจอมาก
4: ูชนโนดิ
5: กูชนโนดิจอม
4: กูชนโนดิปกติมาละ
5: กูชนโนดิบ่เนี่ยมึงคาดเจมาอยู่
4: ค
5: า
4: ดเจ
5: ม
4: าอะกะหิล่ะมึงต
5: ัวอะกะหิ
4: มาติละหิเลย
5: อุ้ยญาญากูมาตาเวเนกะดิจักชมโมกูติปากูคือจุไปมาไกลิบูกะมาเผ่วิอยู่มาหิเจเจตามาหิกูดิบูชิกะลาชิกะชิไปเป
6: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
4: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้มั้ย
6: ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกเนี่ยฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
4: ทำไมเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี่
6: ใช่ฮะ
4: เขาก็จะเรียน
6: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
5: กะจกวอติกะลิลีมากะกะกูอยู่ชุมกะกะฮิกุติกะติโลฮุกะกูติผะกูเอคดิฝะปุยะคติยะกูปองอีกูโดวีคีวีอาลูนะชิกะกะจะจะจะจะจะอยู่อ่ะจะคิดเอาเตเตอีเอเลเตวะกูโดหาวีโออีนะชิกะจะจะจะจะจะงายามุเตยงอมีอะคะดะชูนั่นสิก็จะใจโยกัน
4: ยามุเตมีอัปราสูร
5: เออขี้มาโยกเอ็มข้าก็ยังมาคาคุโดหาริยา
4: เอ๊ะใครใช่หน้าโ
5: ดเออเอ๊ะใครใช่หน้าคนที่ใช่หน้าโอ้ย
4: ที่สุดยอดที่หน้าโ
1: ดแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
4: แล้วใครไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละ
7: มาลาโมกมาลาโบเทวะปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊ซาเปติปุ๊ปุ๊ราเวที่คอยมองคอยบอกโอมาลาคือเจ้าสาวบอยจะเสร็จปุ๊ปุ๊แต
4: ่เราแปลซะถูกไหม
7: แปลอยู
4: ่ไปละ
7: เอ
4: ๋มองแม่เหลียอะไรที่อะไรละ
7: มังอะเฮ
4: ่มาซื้อมาเฮ่
7: เลยเหลียเย่มาจบแล้วนี่ยังก็มักจมมากที่บริโภ
4: คมาลับแผลก่อน
7: คู่ก็มักจมมาปากก็มักจม
4: ต้นหนุ่มที่จ้า

0: Mahigo.
1: Atiri.
0: Mga hiya, may tiyata ka.
2: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
3: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการเรียนหนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้และเตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
1: ให้มาก็สอน
3: ครับผม
1: แบบนั้นเสร็จผมไม่ได
3: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
2: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
3: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
1: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
3: ได้ 7-8 วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อยคือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
2: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้าน

0: และปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
1: ก็จะมาจากก็จะแก่ขาค่ะมาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้ว
2: ก็จะว่ามันมีร่างมันไปคอยด้วย
3: โอ้ที่อ๋อน่ะไปคักก็ไม่ได้กูท้าปุระท้าก็งาละหูที่อ๋อสองพะหาเลยชิเจทานโน่คู่กันหลวงเก่าต้นน้ำในหาหน่วย25ก็เวชะซื้อที่เจ้าและจ้ามาหลอกแหละถูกป้าก็พอจีละแหละอาชุยกเขาอยู่แอร์คว้าก็เชื่อแหละก้ามือจะเชื่อไปเลยได้กาวีเชื่อหัวโอ้หัวเขาจะเชื่อแหละอุท่าเขาจะก้ามือจะเชื่อไปเขาจะแลกกูปีไปเลยยืนยันแล้วค่ะแต่เราแต่ไม่เชื่อใช่ไหมเฮ้ยนึกว่าวิ่งอยู่กูปีไปยื้อก็ดีปีแล้วที่กูยื้อก็ฝีดูปลาละไรมือคอกับมังกรแช่ชุกเอาที่ปีกที่กับมือกับเช่นมังกรโชว์ที่เจือท่าวิชมองจืดจีก็ยืนได้ละแหละเขาจะแลกปีช่องห้าที่แหละใช้ใช้ช็อตไทยก็กูจุดละแหละฟ้องแหละชิ้นขาดแผลไปมา
0: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
3: ้จากที่ได้เชื่อลาหูเชื่อขามาเผื่อจะน้องไหมที่จือจะน้องยิ้มกุยเลยอุ้ยอบผูกติวินนะฮะกะเล่เด็กก็ห่อแล้วก็จะแปลกุยเชื่อจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชื่อสิวิเดนมีเสียที่มากามาก็ขอมาจองมือเวมือเวก็งาคือทั้งหมดที่เปล่าจะยกชิมาปลาท่าของมือเวนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกปลาท่าก็วอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือมือเขาปลาเจ้าไปออกอะปลาท่ามือชิชอบพาเลยเชียเออชาวหาเตี้ยเชียออกไก่เชียเล่ที่การที่ปลาเจ้าเลยจะยกชิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอรอที่ปีที่กาที่ลอยพระลากปากกาจุกเราก็ชี้เล่ยโยชิออกวะหูวะหูแลกติเชวีนี่หูยาหูแลได้หน่อย
0: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
4: ก็จะลีเย่จอเลยนะสุดท้ายครับ
5: ลีเย่จอเลยจอก็ชอบน้องก็จะบวกยันเนี่ยมาหมาล่าก็จะชมว่าจะหมาก็มาปัวก็ย่อก็สีชับผู้ใหญ่ก็ย่อไปชมว่าจะหมายันเนี่ยมาหมาล่าก็นะกูพี่บอกยันเนี่ยกับหมาล่ายันเนี่ยอยู่กูพี่ยังอยู่ยังชิบุรีรู้สึกที่ใครตีตั้งนอแกไปตีชมว่าปอกที่ผับก็ขยอยก้ามาตายเฮียก็กะที่จะตีเล่มุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาเขาจะเดี๋ยวใครเลยคือก้าก็อยากคุ้มกันที่ปากกับใครเลยยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเลยปูหุกใครจู้เขาเลยปูจู้ก็มึงก็จะกอดตัวกันเชื่อยันเนี่ยขาจ้าก็ยังมาให้เลยมอตีเชะขอจูบจริงอะยากคือใครก็คอยนุ่มบ่าเชลเลยก็ตีดีใกล้เท่าเลยมาโจก็ชีวิตมาให้คุ้ม
0: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กๆนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
5: เขาเต็มหูคือจะเตะจะฮิวก็คืออยู่เชยเลยฮิวก็เนี่ยปล่อยมาลุยเจอที่โป๊ที่นี่ก็ยกกาประตูย้อนประตูย้อนมาเก่าเนี่ยมาลุยเลยที่ได้อยากอยู่พักอยู่ใจขาดใจสิบุ
0: ู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
5: ยาเอมาเฮียวมาสิจะเข้าสิบุมันสิ่งปกติจะเออมันติดชอบพักก็จะชอบมาใช้ชีวิตอยู่ที่มาเฮียวที่บอกว่าเฮียวมั่วคือที่เข้าที่การใช้ยั

0: La galera ahora, o sea, ve que te he dicho, vio, casi ya como hago cuchi, que ya llevo que maga hiji que macho vele, cae un poco cae con la chive, mu cae con, o pa e mal le che mu, o mu mu no he, mu con la pa ma he, ya que ya cho ve hui lu le, mu he ve con y ya de con a cua vio, cae pu ma pe ve,
1: จ้าหอแลอําเภอละก็ไปมาหมอจ้าหออาจารย์ที่เวขี้ยาเวอูเวดิโกอาชาสีขอเตลิติขอพ่อเวดิมุ่งให้เชวีกับจอวิวมุ่งหน่อยให้เชวีเล่เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
2: เขาให้วุ้ยวุ้ยอาชาสีขอเขียววิวนะขอเตลิติขอพ่อเวดิปากอมีฮักก็แผ่วอยู่ ชิคอเผาอยู่เลยที่พากอมีฮักก็แผ่วอยู่เท่เด็ดก็ไกลก็คือเป็นปูมาฮะยุคไขมันนักก็ไกลเปิดก็ชิเชก็อมติไขมันนักก็เขาที่หูเขาที่กูเพื่อทำเต้ากับกูไขมันก็ทุกปุ่นนี่กูป้าจะเจอเราแบบนี้ก็คอไกลเราเข็มแล้วเชี่ยก็แบบตัวนี้มากับ
3: ด้วยถนนหนทางที่ลำบาก จึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: จะเตรียมมือเฮวิโอยะก็ติดชิงกิโล ก็เดี๋ยวมึงคือก็ระบาดยากไปช่วยบุกการระบาดไปแล้วก็ช่วยพอไอ้กูมาเจอยากไปที่เกาหลีอ่ะช่วยให้ตัวก็มาเจอที่พวกนี้ก็ช่วยแกคิดจะฝากอะไรคิดจะไปพิเศษอยู่ที่บอกที่อาเดียเก็ตนู่นงานที่จะเจอน่าที่โอ้ยอะไรที่เกาหลีตัดดีกูพี่โอ้ยอะไรที่เกาหลีเนี่ยเจอพอไอ้กูใครมาเจอพี่ช่วยให้ตัวใครตัว
3: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบ เข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่องDLTVหรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางยีและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:30 ตามเวลาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร35นายและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบชางีนางสาวอองชิวเย็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮอริเทจ SGเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเฉลยศึกพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรและพลเรือนในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ทางเข้าห้องนิทรรศการมีภาพต้นชางีสัญลักษณ์สำคัญสูง76เมตรถูกตัดในช่วงสงครามเพื่อไม่ให้เป็นจุดเล็งโจมตีต่อมาปลูกใหม่เพื่อเป็นที่รำลึกประวัติศาสตร์ของเขตนี้นิทรรศการลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นโจมตีชีวิตในค่ายกักกันการปรับตัวของผู้ถูกคุมขังไปจนถึงเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเริ่มที่ป้อมปราการชางีแสดงสภาพพื้นที่ชางีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ราวศตวรรษที่19พื้นที่ดั้งเดิมเป็นชายฝั่งที่มีป่าชายเลนและป่าโกงกางต่อมาในปี2463อังกฤษเข้ามาปกครองเพราะกลัวญี่ปุ่นเข้าโจมตีจึงตั้งฐานทัพและสร้างป้อมปืนใหญ่เพื่อป้องกันการโจมตีทางทะเลและเชื่อมั่นว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตก การเปลี่ยนแปลงของป้อมปราการแสดงถึงสิงคโปร์ถูกโจมตีและอำนาจจักรวรรดิอังกฤษถูกทำลายซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้ชัยชนะจากการบุกยึดคาบสมุทรมาลายูอย่างรวดเร็วเนื่องจากอังกฤษมุ่งเน้นการป้องกันทางทะเลแต่ประเมินภัยคุกคามทางบกต่ำเกินไปพื้นที่ฐานทัพและค่ายทหารในชางีถูกเปลี่ยนจากป้อมปราการแห่งตะวันออกเป็นค่ายเฉลยศึกเฉลยศึกและชีวิตเฉลยศึกแสดงให้เห็นว่าทหารและพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้กลายเป็นผู้ถูกกักกันของญี่ปุ่นอธิบายขั้นตอนการควบคุมเฉลยศึกและพลเรือนหลังการยอมจำนนตั้งแต่การปลดอาวุธการจำแนกเฉลยศึกกับพลเรือนการกักขังในค่ายชางีและค่ายอื่นๆแสดงถึงการสูญเสียอิสรภาพและสถานะของบุคคลจำลองสภาพความเป็นอยู่ถ่ายทอดชีวิตประจำวันของเฉลยศึกผ่านภาพถ่ายสิ่งของจริงและบันทึกส่วนตัวสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของผู้ถูกคุมขังจำนวนมหาศาลทำให้ทหารญี่ปุ่นปล่อยให้นายทหารและ ตัวแทนนักโทษปกครองดูแลกันเองแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะกดดันอย่างหนักเฉลยศึกก็สามารถปรับตัวเพื่อมีชีวิตรอดด้วยการร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลที่มีและเป็นกำลังใจให้กันเช่นการจัดตั้งชุมชนย่อยกลุ่มครูเพื่อให้การศึกษากลุ่มแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและกลุ่มศิลปินเพื่อทำกิจกรรมและงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตท่ามกลางระบบกักขังลงโทษแม้ไม่อาจต่อต้านด้วยกำลังแต่เฉลยศึกได้แสดงการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์อย่างสงบเช่นการรักษาคุณค่าทางศีลธรรมและความเป็นทหารการปลดปล่อยนำเสนอช่วงเวลาสิ้นสุดของการกักกันเฉลยศึกและพลเรือนในค่ายชางีหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรในปี2488อธิบายขั้นตอนการปลดปล่อยคำบอกเล่าของอดีตเฉลยศึกแม้เสรีภาพจะกลับคืนมาแต่เฉลยศึกจำนวนมากต้องเผชิญบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจมรดกตกทอดผลกระทบของสงครามไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมการปลดปล่อยแต่อยู่ในความทรงจำการรำลึกนำเสนอประสบการณ์ของอดีตเฉลยศึกและพลเรือนหลังสงครามผ่านบันทึกความทรงจำและคำบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสงครามทิ้งบาดแผลทางจิตใจระยะยาวอธิบายการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกและชี้ให้เห็นว่าการจดจำอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพการเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งคือสิ่งสำคัญของการสร้างสันติภาพในอนาคตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปที่ลานด้านในท่อพระเนตรโบสถ์เซนจอร์จำลองเป็นโบสถ์ที่เฉลยศึกร่วมกันสร้างเมื่อปี2531และย้ายมาตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเมื่อปี2544สร้างโบสถ์เป็นศาลาทงเล็กมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเมื่อเฉลยศึกถูกส่งไปทำงานสร้างทางรถไฟไทยพม่าได้ย้ายโบสถ์ไปด้วยไม้กางเขนชางีในโบสถ์ทำจากปลอกกระสุนปืนใหญ่และแถบทองเหลืองเป็นการภาพอุปกรณ์การสงครามให้กลายเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางศาสนานอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังตามคัมภีร์ไบเบิลฝีมือพลปืนใหญ่และเฉลยศึกชาวอังกฤษแสดงถึงศูนย์รวมทางจิตวิญญาณศรัทธาความหวังและกำลังใจแม้จะอยู่ในระหว่างการคุมขังและสภาวะที่ขาดแคลนและถูกกดขี่อย่างหนักรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายและยากลำบากย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพโบสถ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมวัตถุโบราณแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและเป็นบทเรียนที่สะท้อนความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกในขณะที่ชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในค่ายกักกันหรือถูกขนย้ายไปเป็นแรงงานทาสในส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าชาวยุโรปมีได้ทรงพลังอย่างที่คิดและไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขันอีกต่อไปและภายหลังจากได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงทำให้สิงคโปร์พยายามพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเวลา 15:30 นาทีส่งนำไปทัศนศึกษานิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นิทรรศการนี้เปิดเมื่อปี2559ต่อมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงใหม่นำเสนอบทบาทของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ผ่านสื่อมัลติมีเดียและเกมจำลองแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนต่างๆเช่นเส้นทางของสกุลเงินสิงคโปร์แสดงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสกุลเงินสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวัตถุทางประวัติศาสตร์และธนบัตรหายากในตู้กระจกนิรภัยเช่นเปลือกหอยเบี้ยเหรียญแห่งนิคมช่องแคบและธนบัตรอินเดียตั้งแต่ปี2355พร้อมสถานีทดลองให้ผู้ชมตรวจสอบคุณสมบัติความปลอดภัยของธนบัตรมูลค่า10และ50ดอลลาร์ด้วยตนเองการ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอธิบายแกนหลักขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับ

0: การควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียรไม่ให้ราคาสินค้าสูงเกินไประบบการเงินที่มีเสถียรภาพอธิบายบทบาทธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ในการควบคุมกฎและพิทักษ์ให้ระบบการเงินปลอดภัยโปร่งใสน่าเชื่อถือและไม่ให้ระบบล่มสลายแม้จะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการคุมเข้มธนาคารปราบปรามอาชญากรรมด้านการเงินและปกป้องประชาชนจากกลโกงทางการเงินไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการให้ความรู้และรู้เท่าทันกลโกงศูนย์กลางการเงินระดับโลกและการเงินสีเขียวอธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกพร้อมกับเคลื่อนการเงินสีเขียวผสานความแข็งแกร่งทางการเงินเข้ากับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเน้น3แกนหลักคือระบบนิเวศการเงินที่ครบวงจรการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียวและการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระดับสากลอนาคตของการเงินนำเสนอวิสัยทัศน์และการปฏิวัติโลกการเงินด้วยเทคโนโลยีของสิงคโปร์คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนคลาวด์คอมพิวติ้งบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบและให้บริการทางการเงินพร้อมอธิบายว่านวัตกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความรวดเร็วเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ยังเน้นการคุ้มครองเงินออมของประชาชนการสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการควบคุมเงินเฟ้อการป้องกันการช่อโกงและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเงินฝืดเพื่อให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาวแนวคิดเรื่องการเงินนี้เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงได้ทราบว่าสหราชอาณาจักรได้เข้าครอบครองสร้างและวางระบบให้ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2362จนถึงปี2506ที่ป้อมปราการชางีทำให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพส่วนโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและถ่ายทอดบทเรียนที่สะท้อนถึงความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงระบบการเงินการธนาคารของสิงคโปร์อันเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: วงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดิน วันนี้เวลา 13:57 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นระหว่างวันที่1-8สิงหาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากริคุณที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอดและเป็นเวทีถ่ายทอดผลงานด้านศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆของศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทยภายในงานจัดแสดงศิลปกรรม5แขนงประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิทัล3มิติ 3D ดิจิทัลอาร์ตโดยเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงอาทิพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปปั้นและพระรูปปั้นของพระบรมวงศ์นอกจากนี้มีภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติภาพพิมพ์โลหะ Copper Engraving การแกะเส้นลายเส้นพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบนธนบัตรซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงเป็นทั้งงานศิลป์อันวิจิตรและระบบป้องกันการปลอมแปลงที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดสำหรับรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะหลังหักค่าใช้จ่ายจะขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้ในช่วงเช้าณหน่วยเฉพาะกิจฐานพลานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กชายฮาปีฟฮินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและขว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิฟฮินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมและตรวจความเรียบร้อยของจุดตรวจรวมถึงพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569จากนั้นร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับหน่วยงานทหารและตำรวจจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งนายกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมนตรีเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืององคมนตรีได้กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาศึกษาและวิจัยพันธุ์ไม้ผลิตผลรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพในปัจจุบันซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจและความสำเร็จเช่นกุหลาบควีนสุธิดาที่ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี2561และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่มีผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟแปรรูปใหม่ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ ควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยคงกลิ่นอายความเป็นโครงการหลวงผลิตภัณฑ์ของชาวไทยบนยอดชาวเขาไทยบนยอดดอยอาทิผลิตภัณฑ์ชาชุดพิเศษชุดชาคู่ผู่เอ๋อสุกผู่เอ๋อดิบชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิชาอัดแน่นชุดชาภูฏานที่สื่อถึงมิตรภาพ

แห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยภูฏานผ่านการผสมผสานชาขาวไว้เพียวนี่และชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูฏานแบบลงตัวผ่านศิลปะแบบการดื่มชาและทีบุ๊กชาเขียวกลิ่นกุหลาบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในบรรจุชาเขียวคุณภาพมีกลิ่นหอมของกุหลาบควีนสุทธิดาที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบหนังสือเพื่อสื่อถึงองค์ความรู้และความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ต่างๆได้จำนวนกว่า 3,000 รายการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณ Royal Project Marche โซน Eden 1-3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางรดารัตน์จันอ่อนและคณะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์ชมรมนาวิกโยธินและสโมสรลูกเสือนาวีนายสุรเดชอยู่วัฒนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะขังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรวัดศรีสำราญราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดทองนพคุณวัดบพิตรพิมุขวัดอนงคารามวัดทองธรรมชาติวัดฉัตรแก้วจงกลนีวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมวัดศรีสุขสถาพรราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระพลาจังหวัดนนทบุรีและวัดม่วงศรีจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดบริษัทซีสกายอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดบริษัทสุขศรีวงจำกัดชมรมผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครและวัดชัยมงคลจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทเอราวัณประกันชัวร์จำกัดนายเมทัศน์สิทธิ์ลักษณ์ทินวงและคณะมูลนิธิช้างสู่ธรรมชาติบริษัทเอเชียกรุ๊ป1999จำกัดและบริษัทในเครือและพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้ง

ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลแคอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลิเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดส่วนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม 2569ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่ขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ4รายในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจณบ้านเลขที่79/1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งญาติได้ประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามแล้วณกุโบข้างมัสยิดอียาตูอิสซานียะตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่โรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของ

0: พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจประกอบด้วยร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์ศรีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีณกิจจาและที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสาเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริและดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
2: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่
3: วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
1: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
4: นี่มันงอกแล้ว
3: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
4: มันล้นลงมากเลยมันนี่ใครมาเก็บมาเนี่ยมันงอกเลย
3: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
4: อ๋อ นี
3: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
1: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
3: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเหมือนอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
4: นี่
3: เอ
4: าลูกมันเล็ก
3: อ๋อมันเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
4: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
3: ทำไมอ่ะ
4: นะเพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
3: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่
4: จาวมันเล็ก
3: เนี่ยอย่างนี้คือมันม
4: ีแต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
3: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้อ

0: อยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแล้วเราเอามาทำจาวตาล
1: ทำจาวตาลไม่เก็บ
0: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กจิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
1: ตาลสาว
0: ตาลสาวคือแบบ
1: เพิ่งจะออกปีสองปีเนี่ยถึงลูกเล็ก
0: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
1: ตาลยาย
0: ตาลยาย
1: เขาเรียกตาลยาย
0: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยววิทย์จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
2: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
3: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช่
3: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
3: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
5: ่ได้
3: กินได้
5: ชิมได้นะ
3: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมันชิมเลยเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหอมหอมตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานขื่นขื่นแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
2: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
3: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
4: จะ
3: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: งอก
3: ตรงนี้อันนี้คือง
4: อกงอกกระโนดเอาไว้วัวกิน
3: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
4: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
3: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เนาะแม
4: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งแหละมันลุ้นม้านะมันโดนแหงๆ
3: จ้ะ
4: ม
3: ัน
4: เกณ
3: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณฑ์
4: ใช่
3: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอก

0: ล้ว
1: ตัดงอกออกแล้ว
0: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
1: เพราะงอกอ้วนไปนี่แล้วนะ
0: จ้ะ
1: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียน
0: เทียน
1: เนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากและเนี่ยเขาจะแตกมาและมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็เจ้านี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
2: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
0: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
0: มันแข็งมากอะนะคุณ
3: คาดแล้วคาด
0: มันขาดผ้าแล้วมั้งคะ
3: เคย
0: แล้วทำไงอะคุณ
3: เดี๋ยวคาดไ
0: หมฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนๆเรายิ่งหนีไ
0: หมอุ้ยดู
2: กว่าจะได้เจ้าตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
0: นี่อันนี้มีจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่เจ้าตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะเจ้าตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือเจ้าตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับเจ้ามะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาตัวกะลาเนี่ยพลิกๆแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่เจ้าตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมันคล้ายๆกับเจ้ามะพร้าวแต่ว่าเจ้ามะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
2: ตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือเจ้าตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากเจ้าตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีเจ้าตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากเจ้าตาลนั่นก็คือเจ้าตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
0: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ
0: ้
1: ะ
0: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างเจ้าตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
1: เขาจะทำตาลทอด
0: ทำตาลทอด
1: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใหญ่ด้วย
0: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
1: ใช่
0: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับเจ้าตาล
1: มาล้างมาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกของข้าวแม่เนี่ย
0: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็น
1: มันก็ติดเมือกอยู่พะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆแล้วอ่ะมันจะดำ
0: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
4: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
0: จ้ะ
4: มันไม่สวย
0: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
4: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
0: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
4: ผ่าเพื่อให้

0: ต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโหนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
1: เอาเทหัวกะทิใส
0: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
1: จ้ะน้ำตาลทราย
0: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองๆมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโหนดแบบนี้
1: เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
0: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
1: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกฟนีนิดนึงอะ
0: ค่ะ
1: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโหนดเชื่อม
0: อ
1: ันนี้มันตะโหนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
0: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโหนดอร่อยกว่า
1: อร่อยฟ้า
0: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
1: สีแดง
0: สีแดง
1: ออกมาสีแดง
0: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะอันนี้เราต้องต้มอีกนานไหมจ๊ะแม่อ
1: ันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโหนดไง
0: ค่ะให้น้ำตาลมันเข้าเนื
1: ้อ
0: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดไปในตัว
1: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
0: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
1: ลองชิมดิ
0: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
1: ่อร่อยนิ่ม
0: คราวนี้หนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตาล
1: เนื้อมันแน่นมันๆ
0: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
2: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะนอกจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวหนวดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
0: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ได้ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
0: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อนอันนี้ก็คือ
1: ตัว
0: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
1: า
0: ะ
1: อีกหน่อย
0: จ้ะ
1: พอ
0: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
1: ้
0: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
1: ื่อ
0: ม
1: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันพานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
0: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
1: ิแล้วก็ใส่
0: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อให้มันมีรสชาติตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
3: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุน
0: หนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันขอใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
0: แต่อันนี้คือหวานละม
1: ุนอันนี้แฉมตาลเมืองขนเพชรอะน้ำตาลตะโหนดอะมันจะหวานกลมกล่อม
0: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
2: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดหนวดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอะไฟพอลงไหม้ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
0: ค่ะ
1: แต่ทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
0: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
1: า
0: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งมันสุก
1: เออใช่
0: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยเนี่ย
1: ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
0: จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้เนี้ยไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรแบบเนี้ยบ้านไปช่วย

0: กันต่างงานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโนทอดเลย
0: เขาโนทอดนี่เขาชอบกันไง
1: จ้า
0: เนี้ยลืมใช้ในเรื่องนี้
1: โหดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ล่ะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบร้อนมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักหนักแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมที่จะเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต่อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี

นสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปดูเรื่องราวความฉงนทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทั้งมิ้นท์แล้วก็พัชชาได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อหาคำตอบและคลายฉงนไปกับอาจารย์เผ่าทองกูรูประวัติศาสตร์ประจำรายการที่ทำให้เราได้ทั้งสาระความรู้ได้รู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปเริ่มต้นกันที่เกาะเกร็ดจุดเริ่มต้นของความฉงนทั้งหมดกับมิ้นท์กันเลยค่ะ

0: ี่ยคือคลองขนมหวานทำไมถึงชื่อคลองขนมหวานล่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเขาทำลูกตาลกันไงพอตอนหลังนะต้นตาลมันก็ไม่มีเขาโค่นไปมั่งแล้วก็น้ำในคลองนี้มันจะเสียเขาก็เลยเปลี่ยนมาทำพวกทองหยอดขนมฝอยทองทองหยิบก็เลยตั้งชื่อว่าคลองขนมหวาน
0: ตอนนี้ก็เลยพอน้ำหน้าปุ๊บหันมาทำขนมแบบนี้แทนเป็นศูนย์โอท็อปของเกาะเกร็ดนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ค่ะจากของที่ขายที่นี่แล้วรู้สึกได้ว่าถ้าเราจะนำไปเป็นของฝากให้อาจารย์เนี่ยมันคงง่ายเกินไปไม่ได้เราไม่ซื้อค่ะรุ่นนี้เราใช้ความสามารถเพราะนั้นเราจะไปทำผ้าบาติกกันและด้วยความสามารถนะคะของมิทิตานะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าว่าตามตรงนะคะท่านผู้ชมถือเป็นของฝากที่ดีมากๆเพราะว่าทำมือหมดทุกชิ้นคือแฮนด์เมดเลยแท้ๆเลย บรรยากาศดีมากเลยค่ะอาจารย์
2: ดีไหมบรรยากาศดีมากชมพู่หวานมากเลย ตุ่มที่เป็นตุ่มดินเผาสีแดงๆเนี่ยทุกบ้านเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะมาจากที่สามโคกปทุมธานีแล้วก็ที่เกาะเกร็ด
0: เหมือนที่เขาเรียกว่าตุ่มสามโคกใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่สมัยนั้นเรียกเป็นภาษามอญไอ้ตุ่มดินเผาปากแคบแล้วก็พองป่องแล้วก็ก้นแคบหน่อยเนี่ยจะเรียกว่าตุ่มอีเลิงเป็นกับเป็นคำชื่อเฉพาะของเขาม
0: ันเหมือนกับย่านนางเลิงหรือเปล่าคะที่เคยได
2: ้อ้าวชื่อคล้ายกันตรงเลิงแต่ว่าข้างหน้าไม่เหมือนกันอันนึงเป็นอีอันนึงเป็นนาง
0: สุภาพกับไม่สุภาพ
2: ก็อย่างนั้นแหละถูกต้องคือเขาก็เรียกตุ่มอีเลิ้งกันมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะผ่านมาตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5ที่6ที่7ถึงรัชกาลที่8ต่อกับรัชกาลที่9เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นคนที่เคร่งครัดเรื่องภาษาวันนึงท่านก็มานั่งดูเอ๊ะแถวนั้นเป็นย่านสนามม้าจริงไหมสนามม้าอีเลิ้งท่านก็บอกมันไม่เพราะไออีนี่เป็นคำเรียกที่ไม่สุภาพตอนนั้นท่านก็บัญญัติมีคำว่านายมีคำว่านางมีคำว่านางสาวสำหรับเป็นคำนำหน้าท่านก็บอกว่าอีเลิ้งเนี่ยไม่เหมาะไม่ให้ใช้ละส่วนจะเป็นอะไรล่ะก็แก้เป็นนางเลิ้ง
0: จริงๆเหรอคะเนี่ย
2: จริงเพราะฉะนั้นจากอีเป็นนางนี่ก็แปลว่ามีสามีแล้วเขาเป็นนางสาวเล
0: ยแต่งงานอย่างถูกต้องแล้วเรียบร้อย
2: ไม่แต่งงานโดนบังคับให้แต่งงานสิเขาอาจจะอยากเป็นนางสาวเลิ้งก็ได
0: ้
2: จริงไหม
0: อาจจะยาวเกินไปค่ะอาจารย
2: ์ก็เลยเป็นใช่เหลือแต่แค่ว่านางเลิ้ง
0: โอ้ยนี่นี่เองอยากทราบว่าทำไมคนถึงใช้คำว่าโง่เหมือนควายเพราะควายมันโง่หรือเปล่าหรือว่ายังไง
3: จริงๆวันนี้เดี๋ยวจะต้องพาไปลอง
0: พี่ตอบมึงเลยไม่ได้หรอคะ
3: ไม่ได้ครับ
4: คือเราต้องมารู้จักวิธีการไถนาก่อน
0: ชูนคาดยอ
4: ครับถ้าจะให้ถ้าจะให้เขาเดินหน้าบอกเฮ้ยเฮ้ย
0: เฮ
4: ้
0: ยเฮ้ยเขาก็จะเดินไปข้างหน้า
4: ครับผม
0: อ๋อนี่เป็นเหตุผลที่เพลงวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช
4: ่ไหมใช่ครับ
5: คาดเร็วคาดคาดเร็วยอหยุดหยุดยอยอยอหยุดหยุดยอไปหุยหุยหุยไปเร็วไปหุยหุยหุยไปเร็ว
4: เฮ้ย
0: เ
4: นี่ยนะ
0: ฮะ
4: เขาอยากให้ค
0: นอย่ารีบอย่ารีบยอยอยอ
4: ยอต้องดึงฮะดึงดึงไว้ฮะ
0: ยอย
4: อยอแค่นี้ฮะต้องดึงไว้นานเลยฮะ
0: เฮ้ยเฮ้ยยอ
4: ยอดึงครับ
0: ยอ
4: ดึงครับดึงดึง
0: ยอพี่คุณลาดยอ
4: ดึงไว้ครับ
0: ยอยอ
4: ยอ
3: เป็นไงบ้างสนุกไหม
0: พี่นัทคะสนุกไหมคะก็สนุกค่ะแต่ว่ารู้เลยว่าเป็นงานที่หนักมากเลยนะคะต้องบอกเลยว่าทำ

0: รู้สึกว่าถ้ากินข้าวต่อไปจะไม่เหลือแล้วค่ะ
1: ระหว่างตอนเย็นกับตอนกลางคืนเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงลมสงบยุงมันจะมาเยอะมากเลยยุงมันจะมาเนี่ย 2-3 ชั่วโมงแค่นั้นแล้วมันก็หายไปเราก็จะต้องมีการสุมไฟไล่ยุงให้ควายคนโบราณเนี่ยเรารู้ว่าควายมันจะต้องไม่ชอบยุงเพราะฉะนั้นบางบ้านเนี่ยสุมไฟแล้วเนี่ยยังช่วยไม่ได้มากไอ้เจ้าโคลนที่มันจับอยู่บนผิวเนี่ยมันก็ช่วยให้ยุงกัดไม่ได้เห็นมั้ยอันเนี้ยมันสำคัญโง่
0: โง่เหมือนควายอ
1: ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องบอกว่าโง่เหมือนควาย
0: หนูไปใช้ชีวิตร่วมกับเขามาวันนี้หนูว่าเขาก็ไม่โง่เท่าไหร่นะ
1: ไม่โง่ครับ
0: บอกซ้ายเป็นซ้ายบอกขวาเป็นขวาอยู่นะคะ
1: เอาก็จริงนะควายไม่โง่แต่ควายไม่ค่อยจำความจำกับโง่นี่คนละเรื่องนะคนเราที่ไปเตรียมว่าโง่เหมือนควายเนี่ยจริงๆแล้วควายเนี่ยความจำสั้นเวลาที่เราจะฝึกให้เขาทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจึงต้องมีเชือกหรือที่เรียกว่าสนตะพายคล้องเข้าไปในรูจมูกเนี่ยเข้าข้างนึงแล้วก็ไปดึงออกอีกข้างนึงมันจะเกี่ยวอยู่ข้างในอ่
0: ะ
1: แล้วเวลาจะไปไหนจะให้เลี้ยวซ้ายก็ต้องจูงไปทางซ้ายจะเลี้ยวขวาก็จูงไปทางขวาบางทีจูงคล้องจมูกเสร็จแล้วโยงมาข้างหลังทำสัญญาณเขย่าเขาก็เดินไปข้างหน้าลากไอ้ผานไถให้ไถนาไป

0: สวัสดีค่ะอาจารย์ปอทองมิ้นอยากรู้ว่าต้นกำเนิดของการจัดเก็บพระบรมอัฐิเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย
1: ์ถ้ามิ้นอยากรู้เรื่องราวการเก็บรักษาพระบรมอัฐิมิ้นต้องไปเริ่มนู่นเลยที่วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยานะจ๊ะ
2: การบรรจุอัฐิกษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยวัดหนึ่งที่วัดแรกวัดสำคัญที่จะพูดถึงวัดศรีสรรเพชรแห่งนี้เพราะว่าที่วัดแห่งนี้นะครับผมมันมีพงศาวดารหนาระบุว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของกษัตริย์ในอยุธยาถึง3พระองค์ด้วยกัน
0: ที่วัดพระศรีสรรเพชรเนี่ยมีพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยกันถึง3พระองค์มิ้นเดาค่ะว่าจะต้องบรรจุอยู่ในพระเจดีย์3องค์ด้านหลังเราแน่ๆเลยใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องครับผม
0: งั้นพี่ตีช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ครับก็ได้เลยครับเมื่อก่อนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้
0: ค่ะ
2: เคยเป็นพระราชวังเป็นที่ประทับของกษัตริย์มาก่อนแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องมาสัก100ปีจนถึงรัชกาลที่8รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดไฟไหม้ก็ย้ายวังจากตรงนี้นะครับผมขึ้นไปอยู่ด้านทิศเหนือให้ติดแม่น้ำลพบุรีแล้วก็ยกพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นวัดแล้วก็ต่อมาก็มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเจดีย์องค์นี้เคยขุดแล้วพบว่ามันมีการทำเป็นช่องช่องช่องเพื่อบรรจุอัฐิถามว่าทำไมต้องทำเป็นช่องช่องเพื่อบรรจุอัฐิรู้ไหม
0: ไม่ทราบค่ะ
2: บรรจุได้เยอะก็เอกคือบอกว่าเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่ยอดฮิตมากว่าเป็นวัดที่แบบใครๆก็อยากจะเอาอัฐิตัวเองมาไว้ที่นี่เพราะว่าเป็นวัดสำคัญ
0: อ๋อไห่นี่เอง
1: คำว่าเสด็จสวรรคตเนี่ยแปลตรงตัวเลยเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าตายสวรรค์ก็คือสวรรค์ส่วนคตเนี่ยจะออกเสียงว่าคตะคตะเนี่ยแปลว่ากลับไปแล้วกลับคืนสู่ก็คือกลับคืนสู่สวรรค์ในสมัยโบราณเนี่ยเวลาที่ประดิษฐานพระบรมโกศก็ต้องตั้งบนฐานเป็นชั้นฐานเป็นชั้นเนี่ยก็หมายถึงเขาไกรลาศหรือเขาพระสุเมนเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นฐานก็ต้องสูงนะฮะอย่างน้อย3ชั้น5ชั้นเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อฐานสูงเนี่ยเขาก็ต้องเอาไม้ไผ่ยาวมากเลยเป็นตรงๆเนี่ยทะลุปล้องตลอดเพราะสมัยนั้นไม่มีท่อไม่มีว่าท่อเอสลอนท
0: ่
1: อ PVC ท่อเหล็กท่ออะไรไม่มีทั้งนั้นก็ต้องกระบอกไม้ไผ่ทะลุปล้องทะลวงปล้องให้กลายเป็นท่อแย่เข้าไปที่ใบบัวกรวยใบบัวทองคำแล้วก็ท่อนี่ก็ยาวลงมาจนถึงพื้นที่ตั้งพระบรมศพแล้วที่พื้นเนี่ยก็จะเอาตุ่มดินเผาเคลือบข้างนอกแล้วก็เอาท่อเนี่ยแย่ลงไปในตุ่มฝาตุ่มไม่ต้องปิดนะใช้กระดาษสา

0: อะไรชั้นปิดลงไปแล้วก็เอาขี้ผึ้งทาขี้ผึ้งนี่ก็จะเป็นตัวเคลือบเป็นแว็กซ์ซึ่งจะเคลือบไม่ให้กลิ่นเนี่ยออกน้ำพระบุพโพก็จะไหลจากพระศพก็ลงมาที่ใบบัวทองคำไหลลงตามกรวยไหลลงไปในตุ่มที่บางครั้งเราจะเรียกว่าถ้ำพระบุพโพการเก็บรักษาพระบรมอัฐิตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นต้องเรียนว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะเพราะว่าพระราชพิธีก็ดีจารีตเหล่านี้ก็ดีเนี่ยในพระบรมมหาราชวังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคร่งครัดแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพระบรมอัฐิส่วนพระบรมราชสรีรังคารตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง8ก็กระจายไปอยู่ตามวัดต่าง
1: ๆนี่แค่เพียงเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่รอให้คุณผู้ชมได้คลายฉงนไปกับมิ้นและอาจารย์เผ่าทองช่วงหน้าค่ะ

0: และตอนนี้เราก็อยู่กันข้างหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ในวัดพระปฐมเจดีย์นี่เองนะคะและหีบศพยะเหลสุนัขทรงเลี้ยงในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยที่เรามาตามคลายฉนวนในวันนี้ก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นกันค่ะ
1: จริงๆหนูเข้าใจว่าชื่อเหลแล้วย่านี่คือเป็นเหมือนย่ายายเหมือนกับอายุมากแล้วก็เลยเรียกว่าย่า
2: ครับชื่อยะเหลเนี่ยมาจากชื่อตัวละครในพระราชนิพนธ
1: ์ค่ะ
2: แปลเรื่องมิตรแท้เป็นบทประพันธ์ภาษาฝรั่งเศสชื่อ My Friend Jarre ท่านก็ทรงตั้งชื่อยะเหลในเรื่องนี้เนี่ยจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวจาเร่หรือชาลีแล้วก็มีเปาสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันนะฮะแล้วมารีเนี่ยเป็นหลานสาวเจ้าของโรงแรมที่2คนนี้ไปพักกันอยู่ได้ชั่วเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยพอถึงได้รู้ว่ามารีเนี่ยเป็นลูกสาวของตัวที่พัดพรากกันมาตั้งแต่แรกเกิดเมื่อพอรู้ว่ามารีเป็นลูกสาวของตัวเองเนี่ยพอลก็เลยอาสาไปตายแทนจาเล่เพื่อให้จาเล่กับมารีได้แต่งงานสมหวังนะซึ่งกันและกันชื่อพระตำหนักชาลีมงคลอาจก็คือจาเล่และพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก็คือมารีและตัวสะพานไม้ที่เชื่อมระหว่างสองพระตำหนักนี้เนี่ยท่านหมอปิ่นมาลากุลท่านอธิบายว่าคือพอลซึ่งทำให้ทั้งจาเล่กับมารีเนี่ยได้พบกันและสมหวังได้สมรสกัน
0: โอ้ยคนลุกค่ะ
3: งานศพสัตว์นะไม่ต้องจำเอาว่าไม่ต้องแค่สุนัขนะสุนัขก็มีอยู่แล้วงานศพสัตว์ที่เราค้นพบเนี่ยนะฮะเก่าที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ถึงในสมัยอียิปต
0: ์อียิปต์
3: อย่างน้อยที่สุด 3,000 4,000 5,000 ปีมาแล้วเราพบอะไรเราพบมัมมี่เราพบมัมมี่สุนัข
0: จริงเหรอคะอาจารย์
3: สุนัขที่เจ้าของรักมากเลยเนี่ยนะฮะตายแล้วเนี่ยเจ้าของเขาไม่ฝังไม่เผาไม่อะไรเขาทำมัมมี่เราพบมัมมี่แมวนะมัมมี่นกอินทรี
0: โอ้โห
3: มัมมี่อีเหยี่ยวเพราะสมัยนั้นในทะเลทรายมันจะมีที่เขาให้เกาะนกอินทรีหรืออีเหยี่ยวที่บินมาเกาะแขนเนี่ยตายก็เจ้าของรักทำมัมมี
0: ่แหมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าการจัดงานศพสุนัขหรือการแสดงความรักของคนต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์เลยล่ะค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ใช่คุณแมวหรือเปล่าคะ
0: ใช่สิคะ
1: โอ้ยงั้นก็มาถูกที่แล้วนี่คือร้านไม้ดอดไม้ดัดกับบอนไซใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะบอนไซเนี่ยถ้าภาษาตามตัวเขาเลยหมายถึงการย่อส่วนต้นไม้ใหญ่ให้มาเล็กลง
1: อ๋อเหรอคะ
0: เนี่ยอย่างมะขามตัวนี้ก็20ปี
1: นี่
0: 25ปีตัวนี้

0: อนไซเนี่ยมันต้องเป็นของคู่กันเหมือนเวลาจะขายก็ขายคู่กันไปที่ไหนก็จะเห็นไม้ดัดบอนไซเป็นคำพูดติดปากไม้ดัดบอนไซไม้ดัดบอนไซตลอดเลยค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยครับไม้ดัดบอนไซก็มีวิธีการดัดที่ไม่แตกต่างกันมากครับเพียงแต่ว่าบอนไซเนี่ยเป็นการดัดไม้ของประเทศญี่ปุ่นแต่ไม้ดัดของเราเนี่ยเป็นของไทยเองจริงๆในเอเชียเนี่ยครับจะมีประเทศที่เลี้ยงต้นไม้แบบนี้จะมีอยู่แค่3ประเทศก็คือญี่ปุ่นจีนแล้วก็เมืองไทยเนี่ยแหละครับ
2: เนี่ยคือเขามอคือที่ตั้งของไม้ดัดบอนไซเนี่ยที่วัดประยูรวงศาวาสเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคะที่เราเห็นกันอยู่นี่คือเขามอเหรอคะแต่นี่คือภูเขาจำลองเหรอคะ
2: ใช่แล้วภูเขาจำลองคำว่าเขามอนี่ต้องบอกว่ามันมาจากภาษาเขมร
0: อ
2: ๋
0: อเหรอคะอาจารย์หนูสงสัยมานานแล้วเขาม
2: อเพราะคนเราชอบเข้าใจผิดบอกเขามอก็นึกว่าเขาควายเขาวัวมันร้องมอมอเงี้ยนะมันไม่ใช่
0: นั่นแหละสิคะอาจารย์
2: มันไม่ใช่เพราะว่า
0: จริงมันมาจากอะไรนะคะคำว่าเขามอ
2: เขามอเนี่ยนะคำว่ามอเนี่ยมันมาจากคำว่าทะมอ
0: ทะมอ
2: ทะมอเออทะมอเป็นภาษาเขมร
0: อ๋อ
2: แปลว่าหินเขามอเนี่ยมันเป็นการเอาหินธรรมชาติมาประติดประต่อกันให้มีรสมีหลั่นมีชั้นมีเชิงนะทำเป็นเหมือนกับหินงอกหินย้อยทำเป็นหลืบเป็นโพรงเป็นถ้ำเป็นวุ้งเป็นเวิ้งนะฮะถ้าเราไปอ่านดูนะในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อจะไปรักนางวันทองกระโจนขึ้นมาบนระเบียงบ้านของขุนช้างขุนช้างอย่าลืมเป็นขหบดีน
0: ะ
2: เป็นเศรษฐีสมัยนั้นโอ้โหเรือนของเขานี่นะแบบว่าตั้งกระถางทั้งบอนไซกระถางไม้ดัดอะไรเต็มไปหมดเลยนะแล้วความเก่งก็คือเขาปลูกมะขามนะเป็นไม้แคระแต่ว่ามีลักษณะคุณสมบัติทุกอย่างครบตามมะขามต้นใหญ่คือออกรากเป็นตะปุ่มตะปมเปลือกเป็นปมไปหมดนะมีใบมีกิ่งทอดไปทอดมาแล้วก็ยังออกฝักในกระถางเล็กๆแค่นี
0: ้
2: ยังมีกระถางมะขามออกฝักได
0: ้
2: ก็คือเลี้ยงทุกอย่างเหมือนกับให้เป็นคนแคระต้นนึงก็เลี้ยงกัน 40-50 ปี100ปีอย่างนั้นเป็นต้น
0: สงวนในเรื่องของพระราชพิธีชลมารคเนี่ยนะคะมันทำให้มีตัดสินใจจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีบริเวณปากคลองบางกอกน้อยนั่นเองค่ะ

0: หลักฐานที่เคยมีปรากฏก็คือมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยว่ามีการใช้เรือพระราชพิธีตั้งแต่สมัยสุโขทัย
1: ย้อนกลับไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: และในพระราชพิธีจองประเรียงก็คือลอยจองประเรียงลอยพระประทีปก็คือลอยกระทงนั่นเองที่ตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์มีเอ่ยถึงไว้โขนเรือรูปสัตว์ที่น้องมิ้นเห็นเนี่ยจะเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1
1: ที่เราเห็นอยู่นี่เหรอคะ
0: ใช่ใช่แต่ที่ในส่วนของตัวเรือเนี่ยก็คือสร้างใหม
1: ่อ๋อแล้วก็ใช้ขนเรือเก่ามาซ่อมแซมประติดประต่อกัน
0: ใช่ค่ะ
2: หน่วยความเร็วของขบวนเรือพระราชพิธีสามารถแบ่งได้เป็น6ระดับค่ะระดับแรกนะคะก็คือพายหนักมากระดับต่อมาพายหนักค่ะระดับต่อมาก็คือพายปกติต่อมาคือพายเบาฝีพายจะจุ่มใบพายลงไปเพียงเศษ1ส่วน3ระดับต่อมาคือพายเบามากฝีพายจะอยู่ในท่าพายและระดับสุดท้ายก็คือหยุดซึ่งฝีพายจะอยู่ในท่าเตรียมพายนั่นเองค่ะ
3: ประมาณพ.ศ. 2100ไปแล้วเขาบันทึกเอาไว้เลยนะครับว่าในการเคลื่อนทัพของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านจะประทับอยู่บนเรือรูปครุฑนะแล้วก็เมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยก็จะถือโชครางเพราะเคลื่อนไปรบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยถ้าเจอคนท้องเมื่อไหร่ก็จะจับคนท้องนั่นแหละผ่าท้องทั้งเป็นแล้วก็ควักตับไตไส้พุงแล้วก็ลูกในท้องเนี่ยเอามาชโลมทาที่พญาครุฑ

0: หัวเรือนะเอาเลือดชโลมทาลงไปหมดอันนี้คตินี้ในเนปาลในการบูชายัญก็ยังมีอยู่ในอินเดียก็ยังมีอยู่นะการบูชายัญลำไส้ของคนเรายาวตั้งหลายสิบฟุตเนี่ยเขาก็จะเอามาพันระโยงระยางนะพันเข้าไปที่ปากครุฑจะงอยพันเข้าไปที่มือสองข้างของพญาครุฑต่างๆเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยแล้วก็ให้ดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เป็นผีตายโหงสดๆเนี่ยนำชัยชนะมาสู่กองทัพของพระองค์
1: ตายแล้วค่ะหลวงพี่คะ อยากถามว่าทำไมวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยถึงมีวัฒนธรรมมีศิลปะแบบจีนผสมผสานอยู่ด้วยล่ะคะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงล่ะ
2: วัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3
1: ค่ะ
2: ซึ่งรัชกาลที่3นั้นสมัยตอนที่ท่านเป็นกรมเมืองเจษฎาบดินทร์ท่านจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการค้าขายซึ่งท่านได้ลงเรือสำเภาเอาไม้จากเมืองไทยไปขายที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยการที่ท่านไปค้าขายเป็นประจำความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้ท่านซึมซาบเอาวัฒนธรรมของจีนลงมาด้วยดังคำที่กล่าวว่าล้นเก้ารัชกาลที่1นั้นท่านเป็นคนชอบแม่ทัพล้นเก้ารัชกาลที่2ท่านชอบนักกวีล้นเก้ารัชกาลที่3ท่านชอบในการสร้างวัดสร้างวาและวัดทั้งหมดที่ท่านสร้างเป็นศิลปกรรมแบบจีนเกือบทั้งหมด
0: ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยนะฮะสร้างมาครบ50ปีพอดีเพราะฉะนั้นวัดวาอารามต่างๆที่สร้างตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1เนี่ยนะหน้าบันที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมของพระอุโบสถวิหารน
1: ะ
0: หน้าบันก็เป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทองก็ลอกกระจกก็หลุดไม้ก็ผุน
1: ะ
0: ช่อฟ้าขึ้นไปข้างบนใบลากาที่เป็นปีกสองข้างเนี่ยนะก็เป็นไม้ก็หักพังหมดเลยทีนี้ถ้ามิ้นดูรูปแบบของวัดเฉลิมพระเกียรติก็ดีหรือที่วัดราชโอรสตรงนี้ก็ดีเนี่ยมิ้นจะเห็นเลยว่าตัวอาคารต่างๆเนี่ยเป็นการก่ออิฐถือปูนนะฮะช่อฟ้าใบลากาที่ยืดออกมามากมายตัดออกหมดเลยหน้าบันเคยเป็นไม้แกะสลักปิดทองนะก็เลิกหายไปเปลี่ยนมาเป็นหน้าบันก่ออิฐถือปูนปั้นปูนประดับใช้กระเบื้องลวดลายต่างๆของจีนมาประดับหมดเพราะว่ารัชกาลที่3ท่านเห็นแล้วว่าศิลปะจีนเนี่ยใช้ของที่เป็นถาวรค่อนข้างมากวัดรัชกาลที่3ส่วนใหญ่นอกจากที่ท่านจะทรงซ่อมแล้วกับที่ทรงสร้างใหม่ทั้ง3 40วัดในรัชกาลของพระองค์เนี่ยนะก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันหมดเลยเราจึงเรียกศิลปะจีนแบบนี้นะที่อยู่ในวัดไทยในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยว่าศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3
3: ของพิธีกรสาวช่างสงสัยอย่างพัชชาที่จะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนกันต่อในเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
4: วันนี้นะคะพัชชามายึดครองรายการคลายสงวนค่ะถือว่ารับหน้าที่แก้ความสงวนต่อจากน้องมิ้นแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะพัชชามารับภารกิจแรกในการคลายฉงนให้กับคุณผู้ชมนะคะไม่พ้นเรื่องขนมและของกินค่ะพัชชาอยากจะทราบว่าค่ะเค้กชิ้นแรกๆของประเทศไทยนะคะอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรค่ะ

0: คือเนี่ยร้านขนมแน่นอนแล้วสิ่งนี้คือ
1: เซาให้ดูอันนี้คือเค้กสูตรโบราณครับของชาวโปรตุเกสเป
0: ็
1: นเค้กชิ้นแรกที่คนไทยได้เห็นในเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยคนไทยจะไม่ใช้ไข่ในการทำขนมหวานพอชาวโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยก็นำวัฒนธรรมการทานของหวานที่ทำจากไข่เนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยไว้มากมายเลย
0: ถึงเวลาขั้นตอนการทำจริงๆแล้วค่ะสัดส่วนของวัตถุดิบ3อย่างคือ
1: สัดส่วน1ต่อ1ทั้งหมดเลยก็คือถ้าใช้ไข่1กิโลก็แป้ง1กิโลเหมือนกันแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายก็1กิโล
0: เห็นพี่โป้งทำเมื่อกี้ดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะของพันดูฝืนธรรมชาติมากเดี๋ยวจะทำขนมก็เสียทั้งกะละมังกรอบมากคุณอุ่นๆนะดีงาม
1: อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์สำคัญพิเศษเลยสำหรับขนมฝรั่งกุดีจีนก็คือความกรอบนอกนุ่มใน
2: ที่หายไปเนี่ย
0: ค
2: ือพัดคนเดียวให้เขาด
0: ู
2: ให้เขาดูเนี่ยไม่ใช่พี่เลยอันนี้ก็เหมือนกันแหลมๆอยู่ดีๆพัดชุบไปแล้ว
0: อุตส่าห์หันหลังแล้วให้คนเขานึกว่ายังชิ้นเต็มอยู่ค่ะอาจารย์
2: เจ้าพญาวิชเยนเนี่ยท่านมีภรรยาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับโปรตุเกสภรรยาของท่านเนี่ยชื่อมารีกีมาเดอปีนาม
0: ารีกี
2: มาเดอปีนานะฮะคนไทยเรียกง่ายๆเลย
0: ค่ะ
2: มารีกีมาเดอป
0: ีนาอีกแล้วไม่เอาแล้วมาก
2: เรียกง่ายๆเลยเท้าทองกีบม้าก
0: ีบม้ากีมาก็คือ
2: กีบม้าคนไทยนี่ชอบเรียกอะไรที่ง่ายๆนะฮะเช่นเฮนรี่เบอร์นี
0: ่กลายเป็น
2: สมัยรัชกาลที่4นะนายหันแตรบารณี
0: เขาเป็นชาวอะไรนะคะ
2: เป็นชาวอังกฤษอะไรที่มันออกเสียงยากเราก็เอาออกให้ง่ายๆ
0: ซึ่งง่าย

0: ะมานะคะเสาหมุดประชาธิปไตยอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านี่แหละค่ะเวลาที่หันหน้าไปหาพระที่นั่งอนันต์นะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายคือพระบรมรูปทรงม้าทางด้านขวาคือสนามเสือป่าเขาบอกให้ก้มหน้าหาไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเสาหมุดเองนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนกันแน่อ๋อเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะมีหน้าตาเป็นเหมือนกับแผ่นทองเหลืองนะคะอยู่ที่พื้นกลมๆค่ะลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ฟุตซึ่งพอมาดูใกล้ๆของจริงแบบนี้แล้วนะคะมีรายละเอียดอยู่บนนี้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความเอ่ยหรือสัญลักษณ์ค่ะคือว่ารู้ไปหลายอย่างแล้วแต่มันยังมีรายละเอียดที่อยู่บนเสาหมุดอีกเยอะเลยค่ะที่พัดยังไม่เข้าใจทั้งแบบเวลาจริงๆแล้วมันคือช่วงไหนเป๊ะๆกันแน่หรือว่ามันมีสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันมีความหมายอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์มีถามนิดนึงชีวิตเนี่ยไม่ฉงนบ้างได้ไหม
0: เดี๋ยวตกงานค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นคลายฉงนต่อโอเคตกงานทั้งคู่อ่ะสัญลักษณ์แล้วก็ wording ต่างๆเนี่ยนะครับข้อความต่างๆนี่แหละที่ปรากฏอยู่บนหมุดประชาธิปไตยตรงลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยนะครับถ้าอ่านรวมทั้งหมดทั้งแนวนอนแล้วก็แนววงกลมรอบนอกอ่านว่าณที่นี
0: ้
1: 24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ
0: หนูคลายฉงนแล้วว่าณที่นี้คือณที่นี้จริง
1: ๆ
0: ท
1: ำไม
0: บอกวันที่เนี่ยอันนี้เคลียร์แต่ว่าเวลาย่ำรุ่งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำไมเวลาย่ำรุ่งประกาศเช้าเลยตั้งแต่เช้า
1: ไม่ทันเหมือนกันเนี่ยตัวเองไม่เกิดฉันก็ไม่เกิดก็รู้แต่ย่ำรุ่งพอการ
0: แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่นับเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
1: ์คงไม่มีใครจับเวลาหรอกตอนนั้นคำว่าย่ำรุ่งตอนนี้เนี่ยนะก
0: ็
1: คือมันเริ่มตอนเช้าตอนฟ้าสางย้อนกลับไปพระพุทธเจ้าบอกว่าย่ำรุ่งเนี่ย
0: ะ
1: นะครับคือพ้นเวลาวิกาลคำว่าย่ำรุ่งเนี่ยให้ดูจากนี่ลายมือของตัวเองมองห่างเอามือยกขึ้นมาเนี่ยมองห่างกับลูกตาเนี่ยศอกหนึ่งศอกของตัวเราเองนี่ศอกรู้แค่นี้ก็เอาแค่นี้
0: อย่าง
1: น
0: ี้แสดงว่าคณะราษฎรอาจจะยืนรอส่องมานานแล้วก็ได้นะคะ
1: ไม่รอ
0: เพราะว่าใช้แสงธรรมชาติ
1: เขาอนุมานโดยรวมประมาณ
0: เช้า
1: อนุมานเอาว่านะเวลาย่ำรุ่งแล้ว

0: ถานที่ที่อยู่ในภาพนี้นะคะเป็นส่วนไหนของสยามกันแน่คะ
1: ดูปุ๊บก็รู้เลยเนี่ยคือสี่แยกปทุมวันสมัยก่อนเป็นโรงเรียนปทุมวัน
2: ค่ะ

0: ยามสแควร์จะเกิดก่อน
1: สยามสแควร์ถ้ามองในรูปมองไปเนี่ยสยามสแควร์อยู่ขวามืออ
0: ยู่ขวามือใช่
1: คือใต้ป้ายโฆษณา
0: ใช่ค่ะ
1: แ
0: ล้วก็สยามเซ็นเตอร์อยู่ซ้ายมืออ
1: ยู่ซ้ายมือ
0: ค่ะแล้วหลังถัดจากสยามเซ็นเตอร์ไปก็เป็นโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลก่อนที่จะรื้อเป็นพารากอนทางสยามสแควร์ระยะหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องการก่อสร้างอาคารมีการรื้อมีการปรับปรุงตึกของเกตเวย
1: ์
0: นะครับตรงนั้นเป็นบริเวณของสมัยก่อนที่เขาเรียกกันเซ็นเตอร์พอย
1: ต์เซ็นเตอร์พอยต์เด็กๆอายุซักมอต้นสมัยนี้ไม่รู้จักเซ็นเตอร์พอยต์แล้วนะคะ
0: ครับเพราะมันหายไปตั้งนานแล้ว
1: ใช่ค่ะแต่พัดยังทันค่ะว่ายังทันสมัยแบบเซ็นเตอร์พอยต์เพิ่งเปิดนิ่งๆเลย
0: เด็กเยอะมากนักเรียนทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบจะมีการจัดกิจกรรมก็มีคอนเสิร์ตมาลงอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อน
2: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ก็จะมีแนวพระราชดำริบอกว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยเลยก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเนี่ยก็เจริญพระชนพรรษาสูงขึ้นจำเป็นที่จะต้องมีพระราชพิธีโศกันคือโกนจุกเม
1: ื่
2: อโกนจุกแล้วโศกันแล้วก็แสดงความเป็นผู้ใหญ่ก็จะโปรดให้แยกวังออกมาตามธรรมเนียมเนี่ยต้องแยกวังออกมาก็เลยโปรดให้สร้างจัดซื้อที่นะครับตรงย่านสนามกีฬาเนี
1: ่
2: ยแล้วก็ซื้อที่เรื่อยมาจนถึงย่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรทั้งหมดเลยเป็นที่ดินแปลงใหญ่มากแล้วก็สร้างวังวังนี้ก็ใช้สถาปนิกอังกฤษนะมาเป็นคนออกแบบก่อสร้างก็ได้เอารูปแบบสถาปนิกนั้นก็เอาแบบพระราชวังวินเซอร์ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมาทำ เป็นขนาดเล็กๆนะครับย่อสเกลให้มันเล็กลงมาเป็นวังไทยอ่ะนะวังไทยก็ไม่ได้ร่ำรวยเท่าวังฝรั่ง
1: แล้วก็ไม่ได้ต้องโอ้
2: ไม่ได้ใหญ่โตเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนฝรั่งที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะเรียกวังตรงนี้ว่าวังวินเซอร์ The Little Windsor ก็คือพระราชวังวินเซอร์เล็กๆนะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้พระชายอยู่ที่ทะเลแล้วค่ะ
1: หาดเจ้าสำราญนี่มีที่มายังไงคะ
4: คือมีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่นี่ตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5และที่6นะคะท่านก็ให้คนสร้างเป็นพระตำหนักขึ้นมาเป็นชั่วคราวนะคะเสร็จแล้วก็พักอยู่73วันที่นี่แต่เดิมเป็นตำบลบางทะลุบางทะลุเสร็จแล้วท่านทรงอยู่แล้วทรงพระสำราญดีก็เลยมีความรู้สึกบอกกับชาวบ้านว่าที่นี่ชื่อไม่เพราะนะ
1: บางทะล
4: ุจะเปลี่ยนให้ใหม
1: ่
4: ก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตำบลหาดเจ้าสำราญก็คือมีเจ้าทั้ง3พระองค์ทรงพระสำราญที่มาพักที่นี
1: ่พาเดินผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเอ๊ะดูเป็นอาคารทรงยุโรปหน้าตายุโรปยุโรปน
5: ะ
1: หลังคากระเบื้องแต่ว่าดูมีความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยผสมอยู่จริงๆแล้วคือการออกแบบเนี่ยมาจากไหนคะ
5: คือว่าจริงๆแล้วที่นี่มันเป็นการผสมผสานในเรื่องของวัฒนธรรมแบบไทยกับเทคโนโลยีแบบตะวันตก
1: ค
5: ือระบบการก่อสร้างที่ใช้ที่นี่มันเป็นระบบการก่อสร้างแบบโมดูล่าซิสเต็มครับ
1: ค
5: ือมันเป็นระบบการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป
1: ค
5: ือวังทั้งวังเนี่ยที่เห็นกว้างใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาก่อสร้างแค่ปีเดียวครับ
1: ปีเดียวเหรอคะ
5: ครับผมซึ่งทุกอย่างมันจะมาประกอบเข้าไปด้วยกันแต่ที่เรารู้สึกถึงความเป็นไทยเนี่ยเพราะเขาแอพพลายแนวคิดแบบฝาปรากฏแบบเรือนไทยเข้ามาใช้ในการออกแบบฝาผนังทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆมาสามารถลงเรือได้เสร็จแล้วมาประกอบที่นี่เสร็จภายในรวดเร็ว
2: การเสด็จไปประทับที่หาดเจ้าสำราญเนี่ยที่บ้านบางทะลุเนี่ยไม่ใช่สบายน
1: ะ
2: คือเป็นที่ที่ไม่มีบ้านเรือนราษฎรคือในการจะสร้างพระราชวังเนี่ยก็ไม่รัชกาลที่6ไม่โปรดที่จะไปรบกวนบ้านเรือนราษฎรถ้าอยู่ๆเขาอยู่มาก่อนแล้วพอไปสร้างวังก
1: ็
2: ต้องไปย้ายเขาออก
1: ก็คือเหมือนจะต้องกั้น
2: ไปกั้นเขตท่านก็บอกไม่เอาไปเลือกตรงที่ที่ไม่มีใครเขาอยู่ก็แน่นอนเลยนะฮะไอ้ที่ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันต้องเป็นที่ที่แย่ที่สุด
1: เป็นที่ที่เข้าไม่ค่อยถึง
2: ที่สุดเข้าไม่ค่อยถึงไม่มีใครเขาเลือกแล้วก็เมื่อมีพระราชดำริลงมาเช่นนั้น
6: ก็เลือกสถานที่ตรงบางทะลุมันก็ทะลุหมดนะครับน้ำเนิ้อมันไม่มีเลยเพราะว่าชื่อมันทะลุน้ำหายหมดน
4: ะ
6: รั่วไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสด็จไปประทับก็สร้างเป็นที่ประทับเป็นพวกพับพลาไม้นะฮะไม้เสาไม
4: ้เสาไม้
6: เสาไม้พื้นกระดานเนี่ยเป็นไม้ฟากคือไม้ไผ่นะฮะฝาเป็นไม้ไผ่ขับแตะสารนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นจาก
4: ง่ายๆอย่างนี้เลย
6: ง่ายเลย
4: ค่ะ
6: อุ้ยเป็นหมู่ที่ประทับสนุกสนาน
4: ค่ะ
7: เรื่องราวความฉงนของพระชายยังไม่หมดเพียงเท่านี้กลับมาย้อนดูความสนุกกันต่อช่วงหน้าค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเช้านี้นะคะเราอยู่กับ General Manager ค่ะของโรงแรม Sentara Grand Beach Resort และวิลล่าหัวหินนะคะคุณชาร์ลส์มูรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: Good morning Good morning The history of this hotel is very long
0: ค่ะ
1: It is over 90 years old
0: Oh really
1: It was commissioned by the royal family in the early 20th century
0: Yes.
1: And the first building opened the 1st of January 1923.
0: 1923, so it's 91 years ago.
1: Exactly, yeah. Right.
0: Can you explain me about the maintenance and the difference about the building?
1: Well, the main thing is that we're in a tropical climate next to the ocean with salty water, wind, rain, and the buildings. Are practically 100% wood.
0: Yeah.
1: So the maintenance is, that's heavy maintenance. I like to compare this to the Golden Gate Bridge in San Francisco because I have worked there and they paint it all year long and once it's finished, they start again. And this is the same here for the hotel.
0: We all need for all year.
1: All year long to protect it from the rain and from the wind and from the salty water.
2: ตลาดชัดชัยนี่ก็ถือว่าสมัยนั้นนะ80-90ปีสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียทะเลเลยก็ว่าได
0: ้นะ
2: จริงๆอยู่แค่ตรงนี้ครับอยู่ข้างนี้เองแค่ตัวเนื้อที่ตลาดนะตรงนี้เป็นที่โล่งนะครับเป็นไหมคะนะฮะ

0: ก็ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะครับเส้นทางรถไฟเนี่ยนะครับจากประเทศไทยจากกรุงเทพเนี่ยลงไปจนถึงมาลายูเรียบร้อยละ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหัวหินนี่เป็นทางผ่านแน่นอน
0: ทางผ่านแน่นอนฉะนั้นกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยนะครับท่านก็เป็นเสนาบดีกระทรวงคมนาคมก็โปรดให้มีการจัดสร้างโรงแรมเนี่ยเพราะว่ามีฝรั่งมังค่าเริ่มมากันเยอะแยะแล้วก็ไม่มีที่พัก
1: เขาก็อยากจะวาเคชั่น
0: มาวาเคชั่นทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โปรดให้สร้างโรงแรมรถไฟหัวหินขึ้นนะฮะคุณตาพี่เนี่ยเป็นผู้จัดการโรงแรมรถไฟคนแรกนะ
1: คนแรก
0: คนแรกเลยฮะนะฮะแล้วก็ในสนามหญ้าของเขาด้านหน้าโรงแรมเนี่ยนะมันจะมีต้นข่อยไอ้เจ้าต้นข่อยนี่ขึ้นเต็มเลยจำได้นะต้นข่อยหมดเลยแล้วก็ตัดเป็นรูปหมูหมากาไก่นกหนูปูปลาตัดเป็นต้นเป
1: ็
0: นร
1: ู
0: ปสัตว์หมดเลยใช่แต่ที่สวยที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดที่เด็กๆต้องอยากไปดูก็คือตัดเป็นรูปช้างยืนสี่ขาแล้วเราก็ต้องมุดเป็นตรงใต้ท้องช้างก็เป็นทางเดิน
1: อันนี้หนูไปเห็นมาแล้วค่ะตอนปัจจุบันนี้ช้างใหญ่มากค่ะ
0: ใหญ่มากไหมผมเกิดมาเนี่ยตั้งนานมากแล้วนะก็จำได้ว่าตั้งแต่เกิดก็เห็นช้างนี้แล้ว

ของสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องจีนเพราะฉะนั้นจะไปเริ่มต้นกันที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่นะคะเยาวราชค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามาเยาวราชนะคะก็ต้องไม่พลาดเข้ามาที่นี่ค่ะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะซึ่งเป็นวัดสำคัญของย่านเยาวราชเลยค่ะ

0: ามีสำนวนว่าเสือผืนหมอนใบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะ
1: คือคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยบางคนเขาไม่มีเงินเลยสักบาทเขามีแค่อุปกรณ์คือเสือกับหมอนเอาไว้นอน
0: คือมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันที่เมืองไทยแบบอย่างแท้ๆเลย
1: เขามาหาอุปกรณ์อาดับหน้าก็คือไม้คานอาชีพแรกไงที่บอกว่าเป็นอาชีพจับกัง
0: ค่ะ
1: เป็นกรรมกร
0: แบบหางกันอยู่อย่างนี้
2: จีนเนี่ยนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเราเรียกว่าคนจีนพ้นทะเล
3: จีนพ้นทะเล
2: จีนพ้นทะเลก็จะอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนแถวเหอหนานแถวกวางตุ้งแถวอะไรต่างๆแถบนั้นนะครับผู้ชายเองก็ต้องมีโรงน้ำชาโรงน้ำชาเสร็จไปดื่มชากันเจ๊จิ๋วก็กินเหล้านิดหน่อย
3: เหม
2: ือนหนังจีนเหมือนกัน
3: เก้าอี้เก้าอี้แบบ
2: เก้าอี้จีนมีทุกอย่างเจ๊จิ๋วเสร็จทานน้ำทานเหล้ากันเสร็จแล้วต้องไปแล้วหาไปเที่ยวผู้หญิงหยำฉาที่นี่หยำฉาที่นี่ก็แขวนโคมไว้ให้เป็นที่รู้กันนะฮะมีผู้หญิงโคมเขียวเป็นซ่องไฮโซก็ต้องมีห้อยโคมเขียว
3: โคมเขียว เป็นที่มาของศัพท์เฉพาะ
2: ศัพท์เฉพาะนะบางทีบอกไปไหนไปเที่ยวสวรรค์ชั้น7ตรงนี้หัวมุมถนนเยาวราชเลยเนี่ยแล่นเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเจอตึกที่เรียกว่าตึกสูงที่สุดของกรุงเทพตอนนั้น
3: ค่ะ
2: คือตึก7ชั้น
3: 7ชั้นนี่คือสูงที่สุดแล้วและอยู่ในย่านเยาวราชด้วย
2: เราเรียกว่าไปสวรรค์ชั้น7
3: ค่ะมีอะไรที่สวรรค์ชั้น7คะ
2: ก็คงมีหยำฉานั่นแหละ
3: เจ็ดชั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
2: ก็เดินหมดแรงนะครับเดินไปถึงคงไม่ทำอะไรนอนแบะ

0: เดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกในการเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะ
1: เรือนนี้ครับเป็นเครื่องในการที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: คร
1: ับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดซ์หมดแล้วใช้แสงอาทิตย์ที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลืองนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
0: คือมีกลไกเพิ่มตรงตุ้มด้วย
1: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจัง
0: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
2: นี่ค่ะสมมุติว่านาฬิกาเรือนนี้นะอายุ100ปีที่พัดได้ยินเนี่ยก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงมั้ย
0: จริงค่ะ
2: เพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เรา2คนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
0: จริงค่ะ
2: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4
0: ค่ะ
2: นะฮะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
0: แสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
2: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตย
0: ์
2: ทิวานะฮะทิตย์ก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮะก็คือวันวานเวลากลางวันที ่มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่า

0: พันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์กลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
1: กลางคืน
0: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
1: ค่ะ
0: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
1: มง
0: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
1: ง
0: เก่งมากหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าโมงโมงโมงทั้งนั้น
1: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
0: ใช่พอหมดถึงหกโมงเย็นพอหมดจากหกโมงเย็นไปก็เป็นเวลาหนึ่ง
1: ทุ่ม
0: ทุ่ม
1: แสดงว่า
0: ทุ่มทุ่ม
1: เป็นเสียงกลอง
0: ถูกต้องอีก

และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทั้งมิ้นท์และพัชชาได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปหาคำตอบและคลายฉงนไปกับอาจารย์เผาทองแต่ความฉงนยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะเพราะถ้าหากคุณเป็นคนนึงที่ช่างสงสัยส่งเรื่องราวที่คุณอยากให้คลายฉงนมาที่ Facebook Fanpage รายการคลายฉงนแล้วเรื่องราวของคุณอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการในตอนต่อไปสำหรับสัปดาห์หน้าเวลาใหม่ 11:00 นตรงรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนและจะไปคลายฉงนในเรื่องอะไรต้องรอติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรา

กับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะ

0: ให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญดี LTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ย ว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตาลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตาลองรออยู่ข้างในแล้ว
3: รออยู่ข้างในแล้ว
2: ใช่
3: งั้นไปกัน
2: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตาลองครับ
4: อ้าว
2: สวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ครับสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีหลานทั้งสอง
2: ครับผม
4: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันเนี้ยเราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
3: จริงครับ
4: โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย 2. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เศียรใช้เป็น

0: ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค 4. เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5. โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
1: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
0: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
1: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วหลานเอ้ย
1: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าชีวศึกษาเปรียบเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติเพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในบ้านเมืองเสมือนเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะคะในยุคปัจจุบันอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเหมือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา50กว่า

0: ปีที่ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมีทักษะอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเราไปติดตามกันค่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรค่ะ
1: วันนี้รายการอันหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดอาชีวะสร้างชาติเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2512โดยท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติและท่านคุณแม่ชีละเอิบแย้มชุตินะคะโดยมีความตั้งมั่นและปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเข้าใจค่ะในช่วงยุคการเปลี่ยนผ่านของปี1250เนี่ยท่านอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะปทุมวันท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้การลงทุนจากประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีวิทยาลัยอาชีวะแค่4ที่และไม่เพียงพอต่อการผลิตทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การอุตสาหกรรมของประเทศท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติเลยมีปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศชาติโดยการสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างไฟช่างก่อสร้างนะคะหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมศิลปกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมก็คือต้องการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะก็เลยไปตั้งโรงเรียนมูลไทยหมู่บ้านครูโดยการนำคุณครูหรือคุณครูอาชีวะที่เกษียณและมีศักยภาพมาอยู่รวมกันเลยชื่อว่าหมู่บ้านครูมันมีความโดดเด่นหลายจุดมากค่ะที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนึ่งในความโดดเด่นนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวที่คุณครูมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรารู้เลยถึงความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนคุณครูรู้จักนักเรียนทุกคนนะคะรู้ความพัฒนาการของนักเรียนรู้ความเป็นไปของนักเรียนเราเข้ามาเราก็เป็นโรงเรียนช่างที่มีความอ่อนโยนและมีความเมตตาสูงมากนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่แล้วก็เรียนรู้ที่นี่ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูเนี่ยเราเปิดมา50กว่าปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี12ผมเนี่ยเจเนอเรชั่นที่2แล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราผลิตมันนักศึกษาไปเนี่ยทั้งปวช.และปวส.เนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราได้เอานักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยไปรับใช้สังคมโดยใช้คำว่าอาชีวะสร้างคนคนสร้างชาติอาจจะเป็นวิทยาลัยเดียวนะครับที่ครูของผม135คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยครูช่างต้องไปเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมตามโรงงานหรือตามที่ทางรัฐเขาจัดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นไฟฟ้าอะไรตอนนี้นะครับหรืออะไรต่างเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เขาแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสอนแล้วมันไปเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศส่วนครูสามัญเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมในส่วนของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษอะไรต่างแล้วก็ทั้งวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนลูกเสือครูก็ต้องมีวุฒิลูกเสือและเด็กก็ต้องเรียนลูกเสือเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างว่าตอนนี้จิตใจเด็กอ่อนไหวแล้วลูกเสือเนี่ยผมเรียนว่ามีข้อดูประโยชน์มากเลยครับ1เราเรียนทุกอาทิตย์ละวันใช่มั้ยฮะแล้วปรากฏครูกับเด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนโยบายผมเนี่ย1ผมไม่ให้ตีเด็กห้ามเลยเพราะว่าถ้าใครตีเด็กเนี่ยต้องมีเรื่องกับผมแน่คือเราถือว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาถูกทำร้ายมาจากสังคมจากบ้านแล้วซิงเกิลมัมมั่งนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเรามาถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเรายังไปดุด่าเขาอะไรต่างๆเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปลูกเก็บกดอะทั้งที่บ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนเพราะนั้นเราจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยๆ คุยกับเขาโดยเฉพาะวิชาลูกเสือเนี่ยนะที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะฮะวิทยาลัยเอกชนเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรามีแล้วมีความรักกันระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยอย่างมากเพราะว่าทำอะไรด้วยกันอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็มี

ข้าค่ายเข้าอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถึงขั้นต้องมีระเบียบเป๊ะคือลูกเสือเนี่ยผมไม่ให้มีระเบียบแต่ให้มีเป็นความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเช่นเราก็ให้เขาแค่ใส่ผ้าพันคอกับวอกเกิลแค่นั้นเพื่อประหยัดไม่ให้เขาต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมาทะเลาะเขาเรื่องไอ้ผู้หายหมวกหายอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราไม่เอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันและสิ่งที่กันที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยบ้านครูเนี่ยไว้วางใจผู้บริหารและไว้วางใจเด็กให้ไว้วางใจครูแล้วผมเองเนี่ยผมตั้งมั่นเลยว่าการบริหารงานของผมเนี่ยผมจะต้องไม่ถึงเราเป็นเอกชนเนี่ยแต่เราจะไม่แสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงลูกศิษย์คดโกงครูบาอาจารย์แล้วก็คดโกงงบประมาณของประเทศเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความกรุณาในการที่ให้เงินกองทุนกยศ.ให้เงินอุดหนุนแก่เรานะฮะทำให้เรามีเหมือนกับเป็นไลฟ์ไลน์เป็นเส้นชีวิตเส้นหนึ่งที่เราต่อไปได้เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมาจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะเนี่ยไม่มีเพราะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการรับใช้สังคมโดยตรงและสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ดูแลการอาชีวศึกษาอย่างดีเรามีธนาคารออมสินร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้เด็กออมแต่ที่แรกเราก็มีความคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาออมแต่ปรากฏพอทำไปแล้วเนี่ยเด็กกับมีการออมมากขึ้นก็คือการที่ให้เขารู้จักว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรควรที่จะใช้จ่ายอย่างเช่นเขาก็มีรายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นเด็กที่กู้กองเงินกองทุนกยศ.เนี่ยทีแรกเรานึกไม่ถึงว่าเด็กจะเอาเงินจากไหนเขาก็ได้เงินเดือน 3,000 บาททางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เงินเดือนเป็นรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืม 3,000 เด็กก็เอาไปส่วนหนึ่งไปฝากบางทีได้ส่งกลับบ้านด้วยฮะพอถึงเทอมเนี่ย 3,000 4,000 ส่งกลับบ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะฮะ

การมีสโลแกนที่บอกว่าเรียนให้รู้ดูให้เห็นทำให้เป็นก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะในอาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้งและครบวงจรแต่การจะมีทักษะเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็เลยมีโครงการทวิภาคีที่ร่วมมือกับเอกชนหลากหลายภาคส่วนมากมายเพื่อจะนำนักเรียนได้ออกไปฝึกงานเรามีนักเรียนถึง 3,000 คนนะคะเราก็ต้องการ MOU และความร่วมมือหลากหลายขั้นตอนมากๆเราร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินที่มาตั้งธนาคารในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็จะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการเป็นธนาคารเรามีบริษัทท่อน้ำไทยที่รับนักเรียนไปฝึกงานพร้อมมอบscholarship หรือว่าทุนการศึกษาให้เรามีบริษัท Lotus และ True Corporation ที่ให้นักเรียนไปฝึกงานและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคโนโลยีคมนาคมนะคะเรามีโรงเรียนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็เทคโนโลยีหมู่บ้านครูแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายที่ในที่จีนหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยให้ไปถึงจุดเต็มที่ได้ที่จะสามารถเข้าตลาดแรงงานมีงานทำและเป็นพนักงานที่ดีมีความสามารถเป็นเอกชนก็จริงแต่ก็ลงทุนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะโดยการที่จะลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องยนต์มีการจำลองเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ามีการจำลองสายเซอร์กิตของการไฟฟ้ามีการสร้างช่างกลมีการสร้างช่างอุตสาหกรรมมีการช่างสร้างสำรวจที่มีพื้นที่จริงๆให้นักเรียนได้ลองในสิ่งที่ตัวเองเรียนในห้องเรียนสิ่งที่สำคัญของการเป็นอาชีวะคือมีทักษะค่ะสกิลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีการศึกษาพบว่าทักษะของประเทศไทยเนี่ยมันมิสแมชกับความต้องการคือไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเราต้องการอาชีวะมากกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าด้วยทัศนคติที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับอาชีวะทำให้นักเรียนประเทศไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่การเรียนรู้แบบสามัญหรือทางมหาลัยมากกว่าที่จะมาเรียนโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนเพาะช่างการที่เรามีอาชีวะน้ำดีอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักเรียนมาเรียนที่แบบนี้ค่ะที่ได้ทั้งทักษะชีวิตได้ทั้งทักษะการทำงานได้ทั้งทักษะการมีเอาตัวรอดในสังคมนะคะเราก็มองว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวแย้มชุติที่สามารถผลิตนักเรียน55รุ่น 47,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

0: สังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยทำให้อาชีวะครบวงจรค่ะโดยการมีมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อในวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีโทเอกตามแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะเราก็มองว่าเรียนอาชีวะแล้วไม่ได้จบแค่อาชีวะสามารถเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะว่าคนพบตัวเองว่าชอบที่จะเรียนแบบไหนและอยากที่จะเติบโตมาทำอาชีพอะไรค่ะก็มองว่าตรงนี้เป็นการเปิดกว้างที่น่าสนใจมาก
1: ๆที่นี่เราจะไม่เซโนตลอดแต่เราจะบอกไม่ได้ไม่ห้ามคือท่านจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยมีป้ายห้ามอะไรเราจะไม่ให้ห้ามเลยแต่เราจะให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือที่เราต้องการให้จิตใจเขาเข้มแข็งแล้วประคับประคองเขาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เชื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายมีเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยเด็กเนี่ยผมจะพูดกับเด็กผมเจอเด็กเนี่ยผมจะพูดให้ชินเลยนะสวัสดีลูกคนดีของอาจารย์ลูกสวัสดีลูกคนดีลูกคนดีของครูลูกเพราะฉะนั้นเราบีกู๊ดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตใจก็อ่อนไหวแล้วเขาก็ดีเองครูทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยประมาณ 25-30 ไร่เนี่ยของวิทยาลัยแต่จริงแล้วถ้ารวมกับมหาลัยด้วยเนี่ยมัน140ไร่นะฮะเราเปิดให้ชุมชนด้วยนะฮะเราต้องการให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้เขามีความสุขเย็นเด็กแบบเราเห็นสมัยโรงเรียนโบราณเด็กไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะมาเล่นกีฬากันมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันผมมีความสุขมากแต่ไม่ใช่พอออดเลิกปั๊บทุกคนตะกายกันแทบจะเหยียบกันตายอันนี้ถือว่ามันชักไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องแล้วคือเด็กเริ่มเกลียดโรงเรียนแล้วก็ไปซ่องสุมกันตามบ้านเพื่อนผมวางแผนอย่างนี้ว่าเด็กต้องมีทักษะสูงเพราะถ้าไม่มีทักษะเนี่ยพื้นฐานคือเราไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีอะไรที่แบบเพราะเราวิไลเอกชนเราซื้อไม่ได้ตัวเป็น10ล้าน20ล้านแต่เด็กต้องมีพื้นฐานเช่นอย่างน้อยเนี่ยการจับเครื่องมือการอะไรต่างๆต้องแคล่วคล่องเพื่อป้องกันความที่เขาไม่ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอันที่2เขาต้องรู้ทักษะพื้นฐานอย่างเช่นกึ่งกัดตัดสายอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขามีทักษะเข้มแข็งเนี่ยเราก็ที่ผมต้องมาเปิดมหาลัยธนบุรีเนี่ยผมมีความเชื่อเพราะผมเป็นนักเรียนปวช.ปวส.ผมมีความเชื่อว่าเขาเรียนกับเราเนี่ยนะครับบัญชี3ปีปวช.อีก2ปีปวส.อีก2ปีบัญชีปริญญาตรีเนี่ยคนเรียนวิชาบัญชีอย่างเดียว7ปีเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเลยเหรอแล้วเรียนกับเราเนี่ยเราโยงเข้าไปได้คือไม่ถึงว่าเรารับกันนะฮะเราโอนถ่ายกันเรารับกันว่าเอ๊ะพอคุณเรียนปวส.ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดเพราะมันเป็นสถาบันเดียวกันของอันนั้นเป็นระดับอาชีวศึกษานี่อุดมศึกษาซึ่งผมเป็นอธิการเราก็จับโยงกันระหว่างคณบดีกับหัวหน้าสาขาว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะเอาความเชี่ยวชาญตรงไหนอันไหนเรียนแล้วไม่ต้องอันไหนที่ยังไม่เรียนแล้วต้องเสริมเข้าไปเด็ก 100% ของวิทยาลัยหมู่บ้านครูและมหาลัยทำงาน 100% เพราะอะไรฮะเพราะก็ทำงานแต่ปวส.แล้วแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีไม่ต้องไปชวนหางานทำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีโรงงานเนี่ยผมว่าวันนึงประมาณ10ที่มาขอนักศึกษาผมแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวอย่างอัมพลฟู้ดเนี่ยส่งมาให้ค่าเทอมเด็กด้วยให้ 100% ท่อน้ำไทยนะครับอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอะไรต่างๆแม้แต่เซ็นทรัลตอนนี้ขอนักศึกษาไฟฟ้าปวส.ผมไปเขาขอ50คนได้ไป7คนแล้วท่านเชื่อไหมฮะค่าเทอมออกให้หมดเงินเดือนครบทุกอย่างให้เงินเดือนครบตามวุฒิครบเลยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความขาดแคลนของนักศึกษาอาชีวะเนี่ยมันยิ่งทวีความผมคุยกับบางแห่งนะฮะก็บอกอาจารย์ผมมีพ่อแม่300คนพอเทนไปผมก็อยากกลับบ้านใช่ไหมเพราะก็ไม่ใช่คนบ้านเราคนต่างชาติเนี่ยให้เทนยังไงเขาถึงเวลาเขากลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องเหมือนเยอรมันหรือประเทศที่เจริญแล้วก็คืออาชีวะเนี่ยต้อง 80% แล้วก็สายสามัญ 20% แต่ที่มันตะลักับกันหมดเพราะว่าด้วยความที่ผู้ครองกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเรื่องเด็กตีกันเรื่องอะไรต่างเพราะถ้าเรากระจัดไอ้สิ่งที่เขากลัวได้เนี่ยถ้าเด็กเราดีเนี่ยเรามีฝีมือเนี่ยหนึ่งเราต้องออกสู่ตลาดสู่การแข่งขันสู่การประกวดอันนี้เราประสบความสำเร็จทุกสาขาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญทองหมด นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนั้นคือระดับโรงเรียนนะฮะในที่แข่งกันเองในระดับชาติเนี่ยเราก็เริ่มส่งนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ เราทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์อื่นๆเช่นเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงานเกณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์อะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็คือ 80% ของนักเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานของฝีมือแรงงานเราทุ่มตรงนี้เต็มที่ฮะเราได้วางแผนไว้ว่าทุกคณะทุกสาขาเนี่ยต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เราลงทุนเรื่องโลจิสติกโรบอติกก็คือหุ่นยนต์เกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะครับไปหลายล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทุนแล้วก็เราจะเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะฮะส่วนเรื่องของสาขาที่ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนนี้เนี่ยเด็กสนใจมากเพราะเขาสามารถที่ไปประกอบอาชีพอิสระได้
0: ในรอบ55ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างนักเรียนมากกว่า 47,000 คนในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติดิฉันก็ขอฝากความปรารถนาดีให้กับโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะเพื่อให้ผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นในระดับชาติมากยิ่งขึ้นเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะ
2: อาชีวะสร้างชาติเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินความจริงค่ะเพราะขณะนี้อาชีวศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเห็นได้จากห้องเรียนอาชีวะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ลงมือทำเพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริงซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูคืออีกหนึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราภูมิใจนำเสนอในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่องทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยาย

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัฒนธรรมทวารวดีกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เป็นวัฒนธรรมที่นับถือพุทธศาสนาหลักฐานโบราณสถานโบราณวัตถุเช่นอาคารศาสนสถานประติมากรรมรูปเคารพศาสนวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกที่มาจากแดนไกลได้แก่อินเดียจีนอาหรับทำให้เกิดรูปแบบ

0: ฒนธรรมในคติพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูศิลปกรรมในพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะหลังคุปตะและแบบปาละวะที่ผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเรียกว่าศิลปะทวารวดีศิลปะทวารวดีได้ปรากฏหลายภูมิภาคในประเทศไทยเช่นเมืองโบราณนครปฐมจังหวัดนครปฐมเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองเสมาจังหวัดนครราชสีมาเมืองหริพุนชัยจังหวัดลำพูนเมืองยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นต้นศิลปะทวารวดีที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆนั้นแม้จะมีรูปแบบศิลปกรรมร่วมกันแต่ในรายละเอียดมีความแตกต่างกันด้วยอิทธิพลของศิลปะท้องถิ่นนั้นเนื่องจากการแพร่กระจายของศิลปะทวารวดีเป็นการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและศาสนาพุทธร่วมกันมิใช่เหตุผลทางการเมืองดังนั้นช่างหรือศิลปินจึงมีอิสระในการสร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและของท้องถิ่น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภท

0: เอกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของสตางค์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนปากใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูมาปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิตีคนให้แป้งละลายเข้าตามต่อได้นั้นคือน้ำตาลตะโนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเราสามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลตะโนดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลตะโนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ
1: ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว
0: ้ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โลนะครับในสมัยโบราณโบราณขี้โลเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
1: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

0: เมื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โลและน้ำมันขี้โลพักไว้ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะ
1: ในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โลเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่ติดถาดแล้วก็

็มีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็กวนคนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวขึ้นมานะครับพอแป้งขนมกวนของเราเนี่ยเริ่มหนืดเหนียวคุณผู้ชมครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกวนอย่าหยุดมือเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนื้อแป้งอ่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยกวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยเรียกว่าขนมกวนนั่นเอง

เมื่อเรากวนขนมที่มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าด้วยขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงชะโลมทาน้ำมันขี้โหลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนขี้มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โหลประสานกลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20 ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้คุณผู้ชมรับชม2สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณโบราณแล้วอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผาเคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับ
1: เผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: จัดการขยำทำให้กาบมะพร้าวแหลกกระจายตามต่อได้นำไปปั่นให้ละเอียด
1: ในสมัยโบราณโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
0: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
1: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางค์กลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผงถ่านที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ในขนมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงถ่านอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับนี
0: ่เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆหยอดเติมน้ำปูนใสตามไป

0: คือน้ำตาลทรายและเกลือตีแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โล้ในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
1: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อว่าขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะครับคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาที่ขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไปเหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถ่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
0: เมื่อกวนขนมจนได้ที่จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูดเส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอปลาแลมจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
1: เรามาลุยต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกว่าเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปด้วยในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
0: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุกลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จนำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
1: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับขนมของสตังในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทะแยงเดี๋ยวสตังจะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอปลาแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความ

วานมันจากน้ำกะทิมิผิดหวังโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอยชวนให้น่ากินจังเลยครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่เราจะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: นึ่งผ่านไป15นาทีจึงพลิกกลับสลับด้านนึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระโบมนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยแห้งตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับจะทำให้ข้าวเหนียวแดงของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมคั่วงาขาวพักไว้

0: เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตโนด
1: หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้แล้วให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียวแดงของเราจะเหนียวข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: างแล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือตีผสมให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูลข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูลไว้ลงไปกวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใส
1: ในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักจะนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้ความอดทนและก็กำลังแขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ยต้องไม่ช้าเลยครับต้องรีบในการที่จะกวน
0: ข้าวเหนียวต่อไปจนกว่าจะได้ที่

จากนั้นจึงปล่อยให้เซตตัวสักพักแล้วทายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วรสชาติข้าวเหนียวแดงหอมแรงจากกลิ่นน้ำตาลประสานความหวานแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวเคี้ยวกัดได้ความหนุบหนับอร่อยเลยครับข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตังจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ

0: LTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศ 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ัสดีครับวิชาพืชตนเองในช่วงเกษตรพืชตนก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอวิธีการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพแบบสูบน้ำไปแล้วนะครับซึ่งเกษตรกรหลายๆท่านก็บอกมาว่าได้ผลเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าสามารถช่วยบำรุงดินแล้วก็ล้างพิษในดินได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจึงมีจุลินทรีย์อีกสูตรหนึ่งมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับนั่นก็คือจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมในการช่วยบำรุงน้ำช่วยกำจัดของเสียในน้ำนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ระบบนิเวศในน้ำนั้นกลับมาสมบูรณ์สามารถที่จะเรียกกุ้งหอยปูปลานั้นกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับจุลินทรีย์สูตรนี้ไม่ได้เพียงแต่ดีสำหรับน้ำยังดีสำหรับดินด้วยนะครับวิธีทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายถูกแสนถูกไม่สลับซับซ้อนอะไรนะครับไปติดตามความรู้แบบนี้ได้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับ

้าเราจะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในคลองในบ่อในนาในสวนเนี่ยก็ขนอินทรีย์วัตถุไปใส่เลยโดยตรงแล้วก็เอาน้ำหมักไปฉีดกระตุ้นเลยโดยตรงก็ได้แต่มันไม่ค่อยสะดวกถ้าจะให้ง่ายปั้นเป็นก้อนเท่ากับปั้นเนี่ยครับนะเอาอินทรีย์สารสารพัดชนิดเลยปุ๋ยอินทรีย์ลำนะปุ๋ยอินทรีย์ผงก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดปั้นเป็นเม็ดแล้วก็ได้ผสมลำเข้าแล้วก็ผสมเลนเข้าถ้าอยู่ในน้ำจืดก็ไปเอาเลนที่ท้องล่องถ้าเราจะใส่ในทะเลเราก็ไปเอาเลนในที่ป่าชายเลนซึ่งมันมีปนอยู่หรือจะไปอยู่ในบ่อก็ได้หรือชายตะลิ่งในคลองน้ำจืดก็ได้หรือลงไปชายทะเลน้ำเค็มก็ได้เหมือนกันมันก็จะไปทำงานสร้างออกซิเจนขึ้นมาให้ละลายน้ำสร้างหนอนแดงลายแดงสร้างแพลงก์ตอนหญ้าทะเลสร้างขึ้นมาได้เพราะมันจะเป็นอาหารไปกระตุ้นให้หญ้าทะเลเกิดขึ้นปลามันก็จะมาน้ำจะใสสะอาดเลยทำง่ายๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพาทำให้ดูครับวิธีทำนะครับท่านผู้ชมครับง่ายนิดเดียวครับส่วนผสม1ปุ๋ยอินทรีย์ครับหมักง่ายครับหาอะไรได้มาก็เอาหมดครับอันที่2เลนครับครับอันที่3ลำอันนี้จะกระตุ้นให้จุลินทรีย์ขยายตัวเร็วครับนี่อันที่3ลำอันที่4ครับน้ำหมักชีวภาพลดจืดโอ้โหพืชลดจืดมากมายเลยครับเช่นลางจืดข้าวผักบุ้งผักสารพัดที่รสจืดๆชิมดูแล้วไม่มีรสฝาดไม่มีรสเปรี้ยวรสเค็มรสจืดๆใช้ได้หมดเลยครับอันนี้จะเป็นตัวล้างพิษชั้นดีถ้าพื้นดินตรงไหนทะเลตรงไหนมีพิษหรือเน่าเนี่ยโอ้มันจะไปล้างพิษได้ดีมากครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำสะอาดถ้าเราหมักไม่ทันรีบร้อนเราเอาปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดแต่ว่าต้องมั่นใจนะครับว่าไปหาปุ๋ยอินทรีย์แท้ 100% นี้ก็ได้เหมือนกันครับทีนี้วิธีทำนะครับมาดูกันครับขั้นตอนที่1ครับเอาเลนกับปุ๋ยอินทรีย์ผสมกันก่อนครับเวลาผสมกันนะครับปุ๋ยอินทรีย์1ส่วนเท่ากับเลน1ส่วนทีนี้ขั้นตอนที่2นะครับลำเสร็จ 1/4 ผสมเข้าไปครับแล้วถ้าไม่มีลำล่ะได้ไหมได้ครับไม่มีลำก็เอาแค่เลนผสมปุ๋ยอินทรีย์2อย่างเหลือเฟือแล้วครับเอาปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดผสมลงไปด้วยเลยครับขั้นตอนที่4นะครับเอาน้ำหมักชีวภาพสมุนไพรลดจืด นะครับผสมลงไปในน้ำก่อนนะครับแล้วก็คนนะครับคนให้เข้ากันนะแล้วก็เอารสให้มันเหนียวพอปั้นเป็นก้อนได้นะครับปั้นได้แล้วเอาตากไว้ในที่แห้งนะครับท่านผู้ชมครับตากไว้คืนเดียวครับทิ้งไว้ได้นานเป็นเดือนเลยครับแต่ว่าพอมันหมาดๆเราไปใช้ได้เลยครับตากไว้ในที่ร่มอย่าไปโดนแดดนะครับถ้าโดนแดดเดี๋ยวสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกจุลินทรีย์มันจะตายหมดเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ทั่วๆไปเลยผมว่ามันน่าจะคุณภาพใกล้เคียงกันเนื้อจะเหนือกว่าหน่อยๆด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะเรามีเลนซึ่งเป็นอินทรีย์สารเลนนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีของสมัยคนโบราณผสมเข้ามาด้วยสมัยสวนโบราณเนี่ยแค่ขุดเลนท้องร่องขึ้นอย่างเดียวไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับนี่เลนปนเข้าไปแถมยังมีลำเรายังมีปุ๋ยอินทรีย์ชนิดแห้งเรายังมีปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำผสมลงไปด้วยเพราะนั้นคุณภาพน่าจะเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ธรรมดาเคล็ดลับนะครับท่านผู้ชมมีสองอย่างอย่าเอ็ดไปอย่างที่หนึ่งนะครับน้ำหมักชีวภาพสมุนไพรลดจืดนะครับอย่าลืมนี่เคล็ดลับที่หนึ่งเคล็ดลับที่สองนะครับเลนนะครับถ้าจะไปใส่ในทะเลหรือเอาไปใส่ในป่าชายเลนต้องใช้เลนจากน้ำเค็มนะครับแต่ถ้าจะใช้ในนาหรือในบ่อน้ำจืดหรือในคลองต้องใช้เลนจากน้ำจืดนะครับท่านผู้ชมครับอย่าเอ็ดไปง่ายนิดเดียวครับเวลาใส่ถ้าอย่างนี้นะครับก็กะว่าโยนไปห่างกันเม็ดนึงอ่ะเนี่ยโยนลงไปเงี้ย1 เม็ดลูกหนึ่งโยนไปอีกนู่นเม็ดเดี๋ยวพอฝนตกหลากมาแพร่ไปเองไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรอกพอฝนตกลงมาเนี่ยครับปุ๋ยนี่จะแพร่ออกไปเต็มทั้งพื้นที่เลยครับบางคนก็วิตกกังวลบอกโยนไปตรงไหนเดี๋ยวไอ้ต้นนั้นงามที่อื่นเลยไม่งาม
นี่ไม่ต้องกังวลครับพอฝนตกปุ๊บมันจะแพร่ไปถึงเอาไปใช้ในบ่อปลาก็ได้นะครับหรือบ่อกุ้งก็ได้เหมือนกันครับโอ้โหกุ้งจะโตดีปลาจะโตดีผมเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งไม่เคยให้อาหารเลยครับให้แต่ระเบิดอย่างเดียวเนี่ยครับมันอ้วนโตดีครับแต่ถ้าเป็นผงเนี่ยโอ้น้ำจะพัดออกไปหมดเลยครับหรือเปาะริมตลิ่งนี้ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าน้ำสูงๆเนี่ยเปาะไว้ริมตลิ่งนี้จะได้เห็นเลยครับเนี่ยน้ำบริเวณนี้จะใสสะอาดแล้วปลาจะมากันเต็มมาหมดปลาจะมากินไรจะเกิดบริเวณนี้เต็มไปหมดเลยครับจุลินทรีย์เนี่ยจะไปกระตุ้นไปคัตไลท์จุลินทรีย์ที่มันอยู่ในเลนตรงนี้อยู่แล้วจุลินทรีย์นี้จะบูมขึ้นไข่นอนไข่ไลไข่แพงต้อนไข่เบนโทสเนี่ยจะบูมขึ้นในขณะที่ออกซิเจนละลายน้ำสูงค่าดีโอจะสูงขึ้นไข่พวกนี้ก็จะแตกตัวจะกลายเป็นตัวได้เปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะมันก็น้ำบริเวณจะสะอาดกุ้งก็มาไอปลาก็มากินกุ้งอย่างเงี้ยมันจะเป็นวงจรเข้ามาเลยแล้วเราไม่ต้องให้อาหารปลานี่จะโตแล้วถ้าเราเอาสังเนี่ยถ้าเราเอากำเนี่ยไม้มาปักทำหลังอ่ะมาปักไว้เยอะๆเนี่ยแล้วเอานี่เหวี่ยงมาด้วยนะมันจะมาหลบภัยด้วยเพราะตรงนี้เป็นที่หลบภัยตรงนี้ก็จะมีแพลงต้อนเกิดตรงนี้เกิดหนอนแดงลายแดงที่นี่ปลาก็จะมาต่อหาอาหารกินเคล็ดลับนะครับอยู่ในถึงเลนนะครับนี่มันบำบัดที่เลนเราจะสร้างออกซิเจนขึ้นในเลนอย่าลืมคาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าใส่ในนาเลี้ยงดินให้ดินเป็นพืชถ้าใส่ในเลนคาถาเปลี่ยนนิดเดียวครับเลี้ยงเลนให้เลนเลี้ยงปลา

0: ภูมิปัญญาไทยอีกอย่างหนึ่งในการรักษาโรคด้วยการแพทย์พื้นบ้านที่มักจะใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับและมักจะพบเห็นตามสปาที่มีราคาแพงทั่วๆไปนั่นก็คือการใช้ลูกประคบสมุนไพรนั่นเองนะครับการใช้ลูกประคบนั้นก็จะควบคู่ไปกับการนวดแผนไทยนะครับภายในลูกประคบนั้นมีตัวยาสมุนไพรหลากหลายทีเดียวนะครับบางชนิดนั้นเป็นตัวยาสมุนไพรที่เรารู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีหาได้ตามรอบรั้วบ้านของเรานะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่เมื่อนำมาผ่านกระบวนการผสมผสานจนกลายเป็นลูกประคบแล้วก็สามารถที่จะรักษาโรคได้นะครับในหลายชุมชนทำลูกประคบจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกไปขายยังต่างประเทศสามารถสร้างรายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำลูกประคบนั้นทำอย่างไรบ้างจะใช้วิธีการอย่างไรให้มันควบคู่ไปกับการนวดเพื่อให้ได้ผลในการรักษาได้อย่างสำเร็จผลนะครับติดตามได้ในช่วงของสุขภาพพึ่งตนครับ
1: ต่อไปนี้ผมจะมาบรรยายถึงเรื่องสรรพคุณของตัวยาต่างๆที่เป็นสมุนไพรที่เราจะนำมาเป็นลูกประคบหรือยาจู้ครับอันที่เห็นอยู่นี้ก็คือปูเลยครับแต่ภาคกลางพ้นห้องว่าหัวไพรนะครับมีสรรพคุณขับเลือดขับลมฟอกโลหิตช่วยให้ร่างกายที่ปวดเมื่อยนะครับที่คัดเคล็ดยอกเนี่ยหายอันนี้คือตะไคร้ครับแก้ปวดแก้เมื่อยแก้คัดแก้เคล็ดแก้ยอกทำให้ผิวหนังสดชื่นขาดไปได้ครับเป็นเรียกว่าเป้าหลวงตัวนี้รู้สึกว่าจะมีสรรพคุณกว้างขวางมากตัวนี้คือป้าน้อยครับรักษาโรคผิวหนังได้ไปกินหอมกว่าฟอกเลือดฟอกลมอันนี้เรียกว่าสเปาลมแก้ขั้นเนื้อขั้นส่วนได้ครับอันนี้มะกรูดครับใช้ทั้งใบใช้ทั้งรูปรักษาโรคผิวหนังสิ่งที่ขาดมาได้ก็คือดอกไม้ต่างๆครับดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกบัวดอกไอ้วันนี้มารวมกันกลิ่นหอมครับตัวนี้ครับบ้านเฮาฮ้องว่าแน่งครับที่เรียกทั่วไปเขามักจะเรียกว่าว่านสาหลงอันนี้ก็มีกลิ่นหอมบำรุงหัวใจแก้ลมเมื่อเฮาประคบแล้วกลิ่นหอมโอ้ใจจิตใจชื่นบานครับนอกจากนั้นครับขัดมาได้ก็คือกาละบุญมันเป็นรสร้อนครับบำรุงหัวใจกลิ่นหอมเมื่อผสมข้าวยาตัวนี้แล้วกาละบุญจะละลายครับเป็นตัวนำตัวยาเข้าสู่ผิวหนังเฮาได้ดีขึ้นย่อยตัวยาเพื่อมีลดฤทธิ์แรงขึ้นนะและนอกจากนั้นก็มีเกลือป่นนะครับอาการเค็มมันอาจจะรักษาโรคผิวหนังทนแล้วก็ได้เป็นมดแมงกัดอย่างต่างๆได้ครับนอกจากนั้นขมิ้นครับยุงกัดมดกัดเนี่ยครับเขาจะขมิ้นขยี้ใส่นะครับนี่ก็ทำให้หายได้ฮะคนทำลูกประคบต้องเตรียมก็คือผ้าขาวอย่าบางเกินไปและไม่หนาเกินไปตัดพอประมาณครับลูกประคบว่าจะทำลูกใหญ่หรือลูกเล็กตามความเหมาะสมหาที่วางที่เหมาะสมจานเดียวนะครับผมมีสองจานครับแล้วต่อไปก็เอาส่วนสมุนไพรที่เอาเตรียมไว้มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆครับใบไม้ทุกสิ่งมาอ่อนแล้วก็บอกแก่จนเกินไปถ้าว่ามันแก่มันใกล้จะร่วงสรรพคุณมันน่าจะอ่อนไปอ่อนเกินไปมันก็จะมามีสรรพคุณเสร็จแล้วเอาไพรที่เป็นผงก็ใส่ตักเข้าไปเสร็จแล้วขยำเข้ากันครับเสร็จแล้วก็เริ่มมัดครับ

0: ื่อได้รูปประคบมาแล้วนะครับเรานำรูปประคบไปใช้วิธีปฏิบัตินะครับโดยนำรูปประคบที่เราได้นี่นะครับ
1: ลงจุ่มบนน้ำมันไพรนะครับเสร็จแล้วก็นำไปแทบบนถังที่เหล็กร้อนที่เราเผาไฟบนตาฮังโลนะครับเสร็จแล้วก็นำมาทาบคุณไข้ก่อนที่จะทำไข้เราเทสถึงฝ่ามือก่อนนะครับว่ามีความร้อนที่พอจะลงสู่คุณไข้ได้ไหมนะครับเสร็จแล้วก็ทาบที่คุณป่วยนะฮะ
0: สำหรับคนที่ไม่มีเตาฮังโลหรือขางนะครับสามารถนำไปนึ่งบนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นเรียกว่าหม้อนึ่งนะครับโดยให้หม้อน้ำเดือดประมาณ15นาทีหรือ10นาทีนะครับนำรูปครบออกมาทาบคุณป่วยได้เลยนะครับ
2: รู้สึกปวดน่องมาได้สัก1สัปดาห์นะคะสาเหตุคงจะเนื่องมาจากว่าชอบใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำนะคะก็เลยมาทำการนวดประคบด้วยสมุนไพรค่ะตอนนี้มันจะรู้สึกมีความมันเบาขึ้นนะคะไม่ค่อยตึงเหมือนก่อนที่จะทำอะค่ะรู้สึกสบายน่องขึ้นเยอะเลยพอกินยาแก้ปวดกว่าจะเห็นผลนี่มันใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงนะคะแต่ถ้ามานวดประคบสมุนไพรนี่ทำไม่กี่ชั่วโมงมันก็เห็นผลว่าจากอาการที่มันตึงเมื่อสักครู่นี้นะคะพอมานวดได้หรือว่ามันเบาลงค่ะ
3: ท่านเห็นหรือยังครับว่าลูกประคบนี้ครับเราทำเองได้ไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นเราทำเองได้เราหาเองได้ไม่ต้องซื้อหาคนอื่นให้เสียเงินเสียทองนอกจากเราจะทำเองแล้วเรายังทำเป็นสินค้าได้เข้าขายสู่กันรักษาพึ่งพาตนเองโดยการใช้ไทยทำไทยใช้และไทยได้รับประโยชน์ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง
4: สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นครูเป็นนักเรียนเป็นผู้บริหารการศึกษานะครับถ้าหากว่ากำลังประสบกับปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียนนะครับเศษอาหารตกค้างรวมถึงของเหลือใช้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็ยังหาวิธีการจัดการไม่ได้นะครับไม่ควรพลาดชมวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรงเรียนต้นแบบที่ชื่อว่าโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับที่นั่นมีวิธีการจัดการเรื่องเศษอาหารตกค้างเรื่องของเหลือใช้ได้อย่างดีทีเดียวนะครับทำให้ทุกวันนี้สามารถบอกได้ว่าเพียงเริ่มโครงการได้ไม่นานก็ทำให้ขยะนั้นกลายเป็นศูนย์ได้ทีเดียวนะครับเขามีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างทำอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ไปติดตามได้เลยนะครับ
5: เริ่มจากว่าเราเคยมีปัญหาครับก็คือขยะของเราเนี่ยมันล้นโรงเรียนคือว่าเมื่อก่อนเราตรงที่เราอยู่เนี่ยครับมันเป็นคอกขยะสัปดาห์นึงเนี่ยเราทิ้งขยะกันสัปดาห์ละประมาณตันกว่าๆนะครับวันละ200กว่ากิโลนะครับซึ่งขยะมันปริมาณมหาศาลแล้วไม่มีการจัดการแยกเลยนะตอนนั้นก็ทุกอย่างทิ้งรวมกันในถุงดำใบเดียวหมดตอนนั้นเราก็คิดกันว่าเราจะทำยังไงดีเพราะว่าในฐานะที่เราก็เป็นโรงเรียนเป็นสถานศึกษาเราก็คิดว่าเราจะต้องหาทางจัดการให้มันเกิดความยั่งยืนขึ้นทุกอย่างเราแค่แยกประเภทมันแล้วก็ให้ถูกต้องนะครับก็เกิดที่มาก็คือเกิดโรงแยกขยะอันนี้ขึ้นทำหน้าที่รองรับรีไซเคิลที่นี่ก็คือศูนย์จัดการทรัพยากรของโรงเรียนนะครับหรือว่าเรียกว่าโรงคัดแยกขยะนั่นเองนะครับในนี้ก็เป็นถังเศษอาหารที่จะมาจากทุกตึกในโรงเรียนจะถูกรวมกันส่งไปที่ลานหมักปุ๋ยเศษผักเศษอาหารที่ส่วนใหญ่แล้วจะยังไม่ถูกปรุงนะครับก็คือพวกวัตถุดิบที่เหลืออยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเศษอาหารที่ทานเหลือจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเราจะรวมไปอีกที่หนึ่งคือให้กับบริจาคให้กับบ่อเลี้ยงปลานะครับอันนี้จะเป็นพวกอาหารที่ยังไม่ถูกปรุงโรง

คัดแยกของเรานอกจากทำหน้าที่เป็นที่รองรับวัสดุสำหรับส่งออกกลับไปสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วนะครับสิ่งสำคัญคือว่าก่อนที่จะไปถึงการรีไซเคิลเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับการเรียนรู้นะครับทั้งคุณครูนักเรียนก็สามารถจะหยิบเอาวัสดุพวกนี้กลับไปทำพวกสื่อการสอนหรือทำของเล่นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในห้องได้อย่างกลุ่มนี้เป็นกลุ่มกระดาษนะครับถ้ากลุ่มกระดาษนะครับถ้ากระดาษกระดาษเนื้อรวมกระดาษสีต่างๆนะครับที่ปะปนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นกระดาษเนื้อขาวนี่เราก็จะแยกออกมาต่างหากเพราะว่ากระดาษเนื้อขาวเนี่ยโดยกระบวนการมันทำลายสิ่งแวดล้อมมากกว่ามันมีการฟอกสีไว้แล้วงั้นถ้าเกิดว่ารวบรวมเป็นกลุ่มกระดาษเนื้อขาวโดยเฉพาะเวลาส่งไปรีไซเคิลก็จะสามารถ เรียกว่าใช้น้ำยาในการฟอกขาวอะไรน้อยลงก็จะช่วยได้ดีขึ้นนะครับพลาสติกก็จะแบ่งออกเป็นพลาสติกแบบขวดเพชรนะครับเนื้อเหนียวนะครับใสนะครับขวดขุ่นนะครับพลาสติกขวดขุ่นนะครับแล้วก็พลาสติกที่เป็นกลุ่มพลาสติกสีนะครับพวกที่เวลาไปรีไซเคิลแล้วเราจะเห็นออกมาหน้าตาเป็นเหมือนกับถังกะละมังที่เราขายมีอยู่ตามตลาดนัดแล้วก็พลาสติกที่เป็นเนื้อรังนกนะครับอันนี้เอาไปทำเป็นพวกกลวยยางจราจรนะครับทนความร้อนพลาสติกกรอบนะครับพวกที่บีบแตกนะครับกล่องนมนะครับกลุ่มโลหะก็แยกออกมาเป็นพวกเหล็กและสังกะสีกับกระป๋องอลูมิเนียมอลูมิเนียมนี่เราส่งไปให้กับโรงพยาบาลศิริราชที่เขาเป็นแผนกที่เขาทำขันในโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับถ้าเกิดพวกเราเดินเข้ามาเยี่ยมก็จะพบว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยข้างทางเดินมันจะไม่มีถังขยะแต่ว่าพวกเราจะได้พบกับสถานีแยกขยะตามจุดย่อยๆที่เราเรียกว่าสถานีรีไซเคิลนี่คือสถานีรีไซเคิลนะครับจุดที่จะทำหน้าที่เป็นที่รองรับการคัดแยกตามข้างทางเดินมุมนี้จะรับพวกเศษอาหารได้สลายง่ายทั้งหมดนะครับก็จะมาหย่อนใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นครับพวกบรรจุภัณฑ์นะครับคือพวกกล่องพลาสติกพวกถ้วยพวกช้อนพวกหลอดจะถูกล้างครับเสร็จแล้วก็จะถูกนำมาผึ่งให้แห้งนะครับเหมือนกับที่อื่นแล้วนะครับมีถังขยะในห้องแต่พอเราทำโครงการนี้ขึ้นมาคุณครูที่มีความตั้งใจจะทำเรื่องนี้ต่อก็เริ่มชักชวนกันทั้งชั้นก็จะเริ่มจัดมุมแยกขยะประจำชั้นแล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็เริ่มมาเอาลังไปติดป้ายนะครับว่าอันนี้กระดาษอันนี้กระป๋องนะครับอันนี้หลอดและต่างๆแล้วก็ทำให้ระบบมันเรียนแบบกับระบบใหญ่ของที่โรงแยกแล้วเขาก็เริ่มแยกที่บนชั้นแล้วก็ตอนเย็นช่วงทำเวรเขาก็จะเอาขยะมาหย่อนก็เกิดกิจกรรมที่มันแพร่จากครูนะครับออกไปสู่เด็กในชั้นเรียน

0: ด็กๆล้างตักที่ห้องแล้วส่วนที่แม่เนี่ยก็จะเก็บมาใส่ตามชื่อกล่องนะคะว่ารีไซเคิลในมือตัวเองเป็นอะไรถ้าเป็นพวกกล่องนมหลอดก็จะมาใส่ในนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกพลาสติกต่างๆพวกขวดจุกพลาสติกนะคะตรงนี้จะเป็นประเภทถุงจะเห็นว่าอนุบาลเนี่ยดื่มนมเยอะของนมก็จะมีหลายกล่อง
1: จากนั้นทุกคนก็จะจัดการเอารวบรวมทรัพยากรที่เกิดจากการบริโภคบนชั้นเรียนมาส่งที่นี่นะครับคือจุดสุดท้ายคือสถานีรีไซเคิลคือศูนย์

0: ในช่องกระดาษ A4 นะคะครับ
1: เฮ้ย
0: ดูดิ
1: เอาไปจ้ะ

ำแบบนี้ค่ะกิจกรรมแบบนี้เราจะปลูกฝังให้กับเด็กๆตั้งแต่เขาเล็กๆเลยเพื่อให้เขารู้ว่าแต่ละอย่างแต่ละประเภทเนี่ยมันมีที่ไปและทำประโยชน์ให้กับใครถ้าเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้จัดระเบียบให้กับตัวเองจัดระเบียบให้กับกับตัวเองกับสังคมที่อยู่รอบๆตัวเขาว่าสิ่งไหนควรจะทำยังไง

และทั้งหมดนั้นก็คือโครงการที่ชื่อว่าของเสียเหลือศูนย์นะครับเป็นโครงการในการจัดการบริหารขยะภายในโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับแต่เอาเข้าจริงๆของเสียเหล่านั้นก็คงจะไม่ได้มีค่าเป็นศูนย์นะครับเพราะสามารถที่จะแปรรูปและสามารถที่จะนำไปสร้างประโยชน์ต่างๆในโรงเรียนได้ที่สำคัญก็คือว่าช่วยประหยัดงบประมาณให้กับโรงเรียนได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจโครงการนี้แล้วอยากที่จะนำไปทดลองใช้ในโรงเรียนของตนเองนะครับต้องการความรู้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะสอบถามหรือติดต่อเข้ามาได้นะครับอย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการ

ากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t iMULUS stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response response response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระ

กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบโดย

0: การจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ6มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ห้ามการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการงานสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการงานสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่าง

0: ป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
1: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
2: เรียนดีมีความสุข
3: เรียนดีมีความสุขครับ
4: ดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราได้มาส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้งั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
0: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
1: นโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการ

0: ช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4 ถึงป.6 ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกๆมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
2: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้เข้าร่วมตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาด ปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
3: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้

0: ความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปนหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกรเนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันและก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชี้ทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
2: มดกระดาษ
0: ย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 น

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คุณผู้ชมครับลำพูนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพื้นราบแบบดินร่วนปนทรายที่รายรอบครอบคลุมไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาแห่งนี้อู่บ้านฐานถิ่นดินแดนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของบรรดาพืชพันธุ์วันนาก็เกิดเป็นอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ในการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านนามว่ากระเทียมกระเทียมจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหอมใหญ่หอมแดงดอกทิวลิปและดอกลิลลี่มีลักษณะเป็นลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกกันว่าหัวประกอบด้วยกลีบเล็กๆใบยาวอยู่เหนือดินประมาณ 30-45 เซนติเมตรมีกลิ่นฉุนมีธาตุอาหารสูงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งสดและแห้งอีกทั้งยังเป็นยารักษาโรคได้หลากชนิดการปลูกกระเทียมเป็นเกษตรกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวลำพูนจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลไปทั่วแผ่นดินไทยว่ากระเทียมที่นี่มีคุณภาพดีมาก
1: กระเทียมลำพูนชอบหน้าหนาวไอตอนพฤศจิกาเลยจากนั้นไปมันก็เจอหน้าร้อนก็ไม่ขึ้นอีกสภาพดินที่เหมาะที่สุดจากกระเทียมนะจะเป็นดินเหนียวหรือว่าดินร่วนซุยนะครับตั้งแต่เดินพฤศจิกาเนาะมาเก็บไปมาถอนเดินมีนาวิธีการเก็บถอนแบบโรงแขก

0: เรียงหน้ากันเป็นกระดานไปเลยบางคนก็ขายสดนะถ้ามีเงินหน่อยก็เก็บไว้ขายแห้งจะได้ราคาดีกว่าต้องเอาไปแขวนไว้ที่โกดังที่ร่มก็คล้ายๆก็ชอบกระเทียมลำพูนนะก็เพราะคุณภาพดีกลิ่นศูนย์แต่มันไม่ฟอเก็บไว้ได้นานขนาด2ปียังเก็บได้เลย
1: ความยิ่งใหญ่ไพศาลทางด้านพืชพันธุ์นามว่ากระเทียมคือหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านกสิกรรมอันล้ำค่าของบรรดาบรรพชนคนลำพูนซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีหน่อเนื้อเชื้อชาติที่เรียกขานกันว่าชาวยองอยู่ในสายเลือด

0: คนพื้นถิ่นแผ่นดินโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยหัตถกรรมอันล้ำค่านานาศิลปะอารยวัฒนธรรมโบราณตำนานแห่งนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรื่องเฟื่องฟูเป็นอู่หัตถศิลป์ดินแดนผ้าทอยกดอกแห่งแคว้นล้านนา
1: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในมหาชนคนเก่าก่อนบนนครโบราณแห่งย่านอุดรทิศของประเทศไทยเมืองใหญ่ไพศาลที่ยังคงหลงเหลืออัตลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ใจของคนไทยเชื้อสายยองกลุ่มชนคนโบราณแห่งนครลำปาง

0: หรือไทยยองชาติพันธุ์ที่ใช้เรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทยลื้อที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเมืองยองซึ่งปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของรัฐฉานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแต่ในสมัยโบราณเมืองยองมีขอบเขตขันอยู่ในดินแดนแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีชื่อในภาษาบาลีว่ามหิยังคนครหรือมหิยังคณะแต่บรรพชนคนเมืองยองเรียกกันว่าเจงจ้างซึ่งหมายถึงเมืองเชียงช้างเนื่องจากศาสนาพุทธนิกายมหิยังคณะที่ชาวยองรับมาจากสายลังกาวงนั้นนิยมทำรูปช้างล้อมรอบองค์สถูปและเรียกตัวเองว่าไตเมืองยองอันหมายถึงคนเมืองยองนั่นเองบรรพชนคนยองได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราดังมีหลักฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2348ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาดล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนผู้ครองนครเชียงใหม่ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองได้ยกกองทัพเมืองเชียงใหม่ไปกวาดต้อนไพร่พลจากเมืองยองเมืองยูเมืองหลวยเมืองเชียงตุงเพื่อมาฟื้นฟูเมืองที่รกร้างว่างเปล่ามีล้านนาแต่การกวาดต้อนในครั้งนั้นเมืองยองไม่ยอมจำนนพระเจ้ากาวิละจึงให้เจ้าอุปราชธรรมลังกาและเจ้าบุรีรัตน์คำฟันนำกำลังทหารร่วม 10,000 นายยกทัพเข้าตีเมืองยองและได้กวาดต้อนบรรพชนคนยองให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่ในเมืองลำพูนแต่ด้วยขณะนั้นเมืองลำพูนเป็นเมืองร้างเพราะไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่มีใครอยากอพยพไปอยู่เมืองลำพูนพระเจ้ากาวิละจึงออกอุบายประกาศว่าหากใครไม่ต้องการไปเมืองลำพูนให้โกนหัวปรากฏว่าชาวยองต่างพร้อมใจกันโกนหัวเป็นจำนวนมากพระเจ้ากาวิละจึงได้ประกาศให้แกนพวกที่โกนหัวทั้งหมดไปเมืองลำพูนด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นพวกหัวอ่อนรักสงบน่าจะปกครองได้ง่ายและปูนบำเหน็จให้พระบุรีรัตน์พระอนุชาในพระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นแม่ทัพนายกองที่มีบทบาทสำคัญในการชนะสงครามลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนโดยให้นำไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่500คนและให้เจ้าบุญมาพระอนุชาเป็นอุปราชนำไพร่พลจากเมืองลำปางอีก500คนรวมทั้งให้พระยามหายังคบุรีเจ้าเมืองยองพร้อมด้วยภรรยาบุตรขุนนางพระสงฆ์และไพร่พลจากเมืองยองที่มีประมาณกว่า 10,000 คนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองลำพูนก่อตั้งเป็นชุมชนบริเวณฝั่งแม่น้ำกวงตรงข้ามกับเมืองลำพูนโดยผู้นำชุมชนจะนำไพร่พลของตัวเองเลือกที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนด้วยความสมัครใจโดยมักจะสร้างชุมชนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเพื่อประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารต่อมาชุมชนเหล่านี้ได้ขยายตัวกระจัดกระจายออกไปทางฝั่งแม่น้ำกวงบริเวณบ้านเวียงยองบ้านตองบ้านยูทางฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณบ้านริมปิงบ้านประตูป่าบ้านหลุกและทางฝั่งแม่น้ำท่าบริเวณบ้านป่าสางบ้านฉางข้าวน้อยบ้านแซมอีกทั้งยังกระจัดกระจายกันไปในหลายพื้นที่จนเป็นพลเมืองหลักของนครลำพูนดังปรากฏอยู่ในการจัดทำสัมมโนประชากรเมืองลำพูนเป็นครั้งแรกในสมัยเจ้าอินทยงยศโชติเจ้าผู้ครองนครลำพูนลำดับที่9เมื่อปีพุทธศักราช2444ถึงปีพุทธศักราช2445ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พบว่าประชากรทั้งหมด 199,934 คนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่อพยพมาจากเมืองยองอีกทั้งยังเป็นประชากรหลักของเมืองลำพูนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้คนยองเมื่อได้อพยพแล้วเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับในการย้ายเข้ามาในดินแดนใหม่ต้องมีการปรับตัวทั้งด้านสภาพภูมิศาสตร์อากาศก็เปลี่ยนแล้วนะครับพื้นที่ก็เปลี่ยนจากที่อยู่ในหุบเขาเป็นรัฐในหุบเขามาอยู่ในที่ราบ อาชีพที่ติดตัวมาคืออาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลักดังนั้นกลุ่มคนยองที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนนั้นเป็นกลุ่มคนยองที่มีอาชีพส่วนใหญ่ทางด้านการเกษตรวิถีชีวิตของชาวยองที่กดเห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการแสดงออกผ่านทางด้านพุทธศาสนาอย่างเช่นการสร้างวิหารการสร้างหอธรรมการสร้างถาวรวัตถุอื่นภายในวัดนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องเทวบุตรหลวงเป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากตำนานการสร้างพระธาตุมีการมอบหมายให้เทวบุตร4ตนรักษาพระธาตุและบ้านเมืองยองเมื่ออพยพมาอยู่เมืองลำพูนแล้วเนี่ยระบบความเชื่อนี้ก็ได้ถูกนำมาที่เมืองลำพูนด้วย
2: คนยองที่นำติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่บรรดาลูกหลานพากันสืบต่อก็คือจารีตประเพณีคติความเชื่อยังมีอยู่เขาก็เลยเอาจำลองพระธาตุสีจอมยองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เมืองยองประเทศพม่ามาสร้างไว้ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมให้บรรดาคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสถานที่จริงนะให้มาไหว้ที่นี่บ้านของคนยองทุกหมู่บ้านพอเรามาอาศัยอยู่นี่อันดับแรกเขาจะต้องวัดใจบ้านว่าออกตรงกึ่งกลางของหมู่บ้านเขาก็ปักหลักและเป็นที่สาธารณะสำหรับการทำบุญและการมารวมกันของบรรดาลูกหลานปีหนึ่งเขาจะมารวมกันทำบุญ
3: บริเวณนี้คือที่ตั้งใจบ้านนะครับเพราะใจบ้านนี้จะมีความสำคัญในทุกๆปีเนี่ยจะมีประเพณีแปลงบ้านในหมู่บ้านคนยองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิธีสืบชะตาบ้านจะมีเฉพาะในหมู่ของคนยองถ้าเทียบกับภาคกลางก็เป็นการทำบุญบวงสรวงเสาหลักเมือง
4: พอถึงเดือน9นะเดือน9นี่เป็นเดือนที่จะต้องมีการสืบชะตาบ้านคนยองเขาเรียกว่าแปลงบ้านนะเดือน9นี่ก็คือเดือน9ทางเหนือถ้าไปทางภาคกลางก็เป็นเดือน7ชาวบ้านก็จะช่วยกันขนทรายมากองทําเป็นเจดีย์กองเจดีย์ทรายนี้ก็จะก่อไว้อยู่27กองก็คือนักขัตฤกษ์27นะ27หมายถึงว่าฤกษ์ตัวไหนที่มันไม่ดีที่มันมาถูกต้องตัวเราเนี่ยจะให้มันแคล้วคลาดไปแล้วก็จะมีการทำบุญจะมีการเอาสายสินวัดความยาวเท่าตัวของตัวเองว่าความสูงเท่าไหร่มีกี่คนก็จะเอามารวมกันชุบน้ำมันมารวมกันพอพระสงฆ์สวดครบก็จะมีการจุดไฟเผาได้สายสินตรงนั้นแล้วก็จะมีการปั้นรูปคนถ้าต้องว่าครอบครัวมี3คนก็ต้องปั้น3คนมีวัวมีสุนัขมีไก่มีแมวมีเป็ดมีหมูมีอะไรก็ปั้นทุกอย่างแล้วเอามารวมกันไว้ที่นี่พอพระสงฆ์เขาเจริญพุทธมนต์เอาน้ำพุทธมนต์มาพรมพอพิธีกรรมเสร็จปุ๊บก็จะยกลูกปั้นต่างๆนี้ไปไว้ตรงนอกบ้าน

0: ที่นี่คือวัดหนองเงือกซึ่งเป็นวัดของชุมชนชาวยองบ้านหนองเงือกมีสิ่งสำคัญหลายแห่งหอไตรเนี่ยคนหนองเงือกนี่เรียกว่าคตึกรูปร่างเป็นตึกนั้นรูปร่างลักษณะนี้จะแปลกจะแตกต่างจากหอไตรบ้านอื่นๆอาจจะเป็นแบบที่เอามาจากชาวมอญมาผสมผสานกันปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เก็บรักษาคัมภีร์ไบลานเป็นพระไตรปิฎกยังเก็บรักษาไว้อยู่ข้างบนอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะมีภาพเขียนเป็นภาพ2มิติเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วก็เรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นภาพสั้นๆเรื่องสั้นๆนะครับก็สร้างมาอยู่ประมาณ100กว่าปี
1: อีกถึงอัตลักษณ์ของชาวยองลำพูนก็คือบ้านชาวยองที่มีอัตลักษณ์ของเขาก็คือเป็นบ้านไม้นะฮะใต้ถุนเปิดโล่งนะฮะบ้านรวมอายุจนถึงปัจจุบันนี้ก็70กว่าปีถือว่าเป็นบ้านที่คงรูปบ้านชาวยองได้ชัดเจนที่สุดณปัจจุบันข้างบนหน้าจั่วนั่นก็จะเป็นสลาในนะครับไม่ใช่กาแลนะครับกาแลก็จะเป็นของชาวพื้นเมืองเชียงใหม่บ้านหลังนี้จะมีฝาไหลนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจะใช้ในการระบายอากาศได้ดีนะในหน้าร้อนจะไม่ร้อนนะครับบ้านหลังนี้สร้างเสาขึ้นมาในห้องครัวเพื่อจะเก็บเสียงในการตำหรือสับอะไรต่างๆเช้าตู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะตำน้ำพริกเนี่ยบ้านจะไม่กระเทือนก็เลยทำเสาโผล่ขึ้นมาเอาครกวางแล้วก็ตำเสียงก็ไม่กระเทือนบ้านถือว่าเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชาวยองเรา
2: สัญลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยองอีกอย่างหนึ่งที่ยังเชิดหน้าชูตาเป็นที่รู้จักของสังคมพื้นบ้านล้านนาก็คือกลองหลวง

กลองหลวงหรือที่บรรพชนแถบถิ่นนี้เรียกกันว่ากลองห้ามมารเป็นกลองหน้าเดียวที่มีขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดของประเทศไทยแต่เดิมนิยมเล่นกันในหมู่ชาวยองแถบบริเวณสองฝั่งลำน้ำปิงบริเวณอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮกในจังหวัดลำพูนและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับการพัฒนาฟื้นฟูขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเขตล้านนาปัจจุบันกลองหลวงได้รับการวิวัฒน์พัฒนามาจากกลองแอลเป็นกลองที่ใช้ตีในเทศกาลงานบุญต่างๆเช่นงานสมโภชพระธาตุงานปอยหลวงงานแห่เครื่องไทยทานกลองหลวงมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างของหน้ากลองจากแต่เดิมประมาณ20นิ้วแต่ในยุคปัจจุบันปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 30-50 นิ้วหนังที่หุ้มหน้ากลองจะใช้หนังวัวตัวผู้เพราะจะได้พื้นใหญ่ตัวกลองมีความยาวประมาณ 150-207 นิ้วคุณภาพของเสียงกลองหลวงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆเช่นไหกลองเมื่อกลองรูเอลกลองหนังหน้ากลองหูหิ่งคร่าวหูหิ่งหนังหน้าดึงจ่าหน้ากลองและผู้ตีเนื่องจากกลองหลวงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่การตีให้เกิดเสียงดังกังวานต้องมีการฝึกหัดเรียนรู้ตำแหน่งที่ควรตีก่อนตี

0: ีจะใช้ผ้าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เศษจีวรพระมาพันม้วนรัดกับอุ้งมือให้มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายลูกข่างเวลาตีจะใช้ปลายแหลมกระหน่ำตีลงบนหน้ากลองตรงบริเวณใกล้กับที่ติดขี้จ่าเพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานไกลไปทั่วแผ่นพื้นพื้นพระสุธาจนเป็นอัตลักษณ์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้เรื่องของกองหลวงคนยองนะไม่สามารถที่จะหาหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นของคนยอง 100% นะเพราะว่าลักษณะของกลองเนี่ยมันมีทั่วไปทางล้านนาแต่ผมเห็นว่าที่ลำพูนเนี่ยคนที่เอานำมาเผยแพร่นำมาพัฒนาส่งเสริมก็คือคนยองช่วยกันพัฒนาเรื่องกองเรื่องอะไรขึ้นมานำออกมาทำให้มันมีการแข่งขันดูแล้วมันกลายเป็นเรื่องกองเลยกลายเป็นวิถีที่ยิ่งใหญ่ของคนยองในลำพูน
2: กองหลวงนี่ใบแรกเนี่ยคือคนยองเป็นคนทำขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยกลองเนี่ยจะอยู่กับคนยองมีส่วนมากเริ่มแรกที่มีกองหลวงมาเนี่ยจุดประสงค์เพื่อแห่ลักษณะแห่คือแห่เข้ากับคล้องฉาบใช่ไหมเวลามีงานบุญงานประเพณีเพราะลักษณะการแห่กองหลวงนี่เขาเรียกว่าโอฬารน่ะคือมันใหญ่ทุกคนอยากจะเห็นการแห่กองหลวงจากนั้นคือจุดประสงค์หลักลักษณะคือเอามาแห่จากนั้นมาเนี่ยเวลาแห่เสร็จแล้วเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยจะเอากลองมาเรียงๆตั้งไว้เพื่อพักระยะที่พักอยู่นั่นแหละทุกคนก็เอาขี้จ่าเอาอะไรไปติดเสร็จแล้วก็ซ้อมมือกันมันก็เริ่มแข่งกันไปปลายๆจากนั้นมาก็เริ่มละเอาวัดนี้ดังกว่าวัดนี้ไม่ดังก็เริ่มมีการแข่งขันเริ่มจากนั้นเป็นต้นมามาถึงปัจจุบันนี้เลยเป็นเรื่องที่ว่ากองหลวงเนี่ยมีไว้เฉพาะการแข่งขันเสียงอย่างเดียวส่วนประกอบของกองหลวงทำให้กองหลวงดังเนี่ย1คือหน้ากลองต้องทำจากหนังวัวชนิดพันธุ์ดีเลยแล้วส่วนประกอบที่2ที่ต้องต่อเนื่องจากหน้ากลองคือขี้จ่ากองขี้จ่ากองเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบ1ขี้เถ้า2ข้าวเหนียว3ทรายละเอียดเอามาคลุกกันแล้วตำหรือว่าขยำให้เหนียวได้ที่เสร็จแล้วถึงจะมาเริ่มมาติดหน้าจ่าพอติดขี้จ่าก็ได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยมันตึงขึ้นเวลาตีปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนลงในหายกองทันทีเลยแล้วเกิดเป็นเสียงดังเลยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เกิดเรียกว่าหนังขินลักษณะหนังขินนี่จะทำจากหนังควายทั้งหมดจะใช้ยาวประมาณ90เมตรเพื่อดึงให้หน้ากองเนี่ยมันตึงมีไม้เล่มๆอยู่จะให้ตึงเท่าไหร่ก็ขึ้นไม้ตามไปเลยเพราะฉะนั้นลักษณะตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดไม้กลองนี่ใช้ไม้ต้นเดียวท่อนเดียวแล้วก็เอามาเคี่ยนมาทำให้เป็นรูปกลองเหมือนลักษณะนี้ลักษณะตามรูปกลองเสร็จแล้วเนี่ยช่างจะเจาะข้างในขุดไม้ข้างในเนี่ยเป็นรูปกลวงจะขุดจากด้านหน้าเนี่ยมาถึงขนาดนี้ที่เขาเรียกว่าตัวหายกลองมาถึงขนาดนี้เสร็จแล้วเขาก็เจาะท้ายต่ออีกแล้วก็เจาะรูตรงกลาง
3: กลองหลวงจะมีที่จังหวัดลำพูนเยอะที่สุดจึงมีการจัดการตีแข่งขันตีกองหลวงเกิดขึ้นก็ถือว่าจัดเป็นมีแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้หรือจะแห่งเดียวในโลกก็ว่าได
4: ้นี่คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ทุกคนได้ประจักษ์หลงรักในศิลปะแห่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นดั่งอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนที่ดังกังวานไกลให้อนุชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักหวงแหนให้สิ่งเหล่านี้คงมีคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานนอกจากกลองหลวงแล้วนั้นยังมีนาฏกรรมอันล้ำค่าซึ่งกลีกลายร่ายลีลาอยู่บนนักคราแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุนทรียะที่เกิดจากใจพิทักษ์หวังอนุรักษ์ของกลุ่มชนคนยองก่อให้เกิดเป็นศิลปะนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรียงท่วงท่าอันสวยงามตามเสียงดนตรีพื้นบ้านจนเกิดเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นดินแดนแห่งนี้เรียกว่าฟ้อนยอง

การฟ้อนหยองเป็นศิลปะการฟ้อนรำที่ใช้ท่ารำและเครื่องแต่งกายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเมืองหยองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือศีรษะของช่างฟ้อนจะมีผ้าโพกมีดอกเอื้องเหน็บแซมใส่เสื้อแขน

0: ยาวทรงกระบอกยาวจรดข้อมือนุ่งผ้าสิ้นยาวกล่อมเท้าสำหรับเพลงที่บรรเลงใช้วงดนตรีพื้นเมืองประเภทสล้อซอซึงแต่ไม่มีเนื้อร้องประกอบโดยใช้เพลงฝ้ายคำที่มีจังหวะลีลาเชื่องช้าฟังดูนุ่มมีความไพเราะตามแบบฉบับของชาวยองมาประกอบกับการฟ้อนรำลีลาท่ารำของการฟ้อนยองนั้นจะเน้นไปที่ความงดงามอ่อนช้อยนุ่มนวลและความพร้อมเพรียงแสดงถึงคุณค่าของศิลปะอันงดงามและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมปัจจุบันการสืบสานศิลปะนาฏยลีลาแห่งการฟ้อนยองมีการอนุรักษ์จากอนุชนคนหนุ่มสาวของแต่ละหมู่บ้านในเมืองลำพูนซึ่งมักจะฝึกฝนการฟ้อนยองเหล่านี้ในยามที่ว่างเว้นจากการทำงานเพื่อทบทวนท่ารำไว้สำหรับเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำในช่วงเทศกาลงานต่างๆเช่นงานกฐินงานทอดผ้าป่าประเพณีการเข้าพรรษาหรือแม้แต่งานสลากกพัดศิลปะการแสดงเหล่านี้คือกุศโลบายที่ทำให้ชาวยองใกล้ชิดกับศาสนาในแง่ของการมีส่วนร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวยอง
1: การฟ้อนท่าฟ้อนเครื่องแต่งกายต่างๆนี่เราก็นำมาจากพี่น้องชาวยองที่ประเทศพม่าก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้ดูดีขึ้นในลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือปัจจุบันท่าการฟ้อนยองมีอยู่16ท่าชื่อท่าต่างๆในการฟ้อนยองได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแต่และชื่อก็จะมีความหมายที่เกี่ยวกับคนยองอย่างเช่นท่าที่มีชื่อว่าประกาศศักดิ์ศรีก็หมายถึงชาวยองมาอยู่อำเภอป่าซางก็อยากจะประกาศศักดิ์ศรีของตัวเองว่าตัวเองก็มีวัฒนธรรมสูงชาติหนึ่ง
2: ปัจจุบันนี้ฟ้อนยองก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของคนในจังหวัดลำพูนที่เหลืออยู่แล้วก็ส่วนนี้เราเหมือนกับว่าเราทำขึ้นมาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นสำหรับการแต่งกายเนี่ยจะเอามาจาก12ปรรณาเลยก็คือการพับผ้าเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็พันผ้าแถบจะใช้สีขาวเดิมทีนะคะจะใช้สีดำกับสีเขียวแล้วก็จะพันไปรอบๆไม่มีหางขึ้นถ้าหางขึ้นแสดงว่าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแถบและใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและส่วนเครื่องประดับก็จะติดแต่ต้องมวยผมสูงนะคะผมต้องมวยขึ้นต้องเก็บขึ้นให้หมดค่ะ
3: สำหรับอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับแต่เดิมจริงๆแล้วไม่มีเพิ่งนำมาประยุกต์ขึ้นพร้อมกับฟ้อนยองเครื่องใช้ทั้งหมดจะประกอบด้วยอูบร่มคำต้นไม้เงินต้นไม้ทองขันซี่ซึ่งสิ่งของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งของประกอบเกียรติยศพญายองนะครับหรือว่าเจ้าเมืองยองซึ่งเราจำลองมาเป็นพญายองในการฟ้อนยอง
1: สำหรับพญายองและนางพญายองนี้การแสดงตั้งแต่อดีตไม่มีพญายองไม่มีนางพญายองเพราะมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่พญายองจะลงมาฟ้อนแต่ว่าปัจจุบันที่เห็นว่ามีพญายองนางพญายองมาฟ้อนด้วยนี่ก็คงจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ดูสวยงามการฟ้อนยองก็ถือว่าได้เป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งของชาวยองของเราปัจจุบันนี้มีการนำเอาฟ้อนยองมาเป็นหลักสูตรการแสดงพื้นเมืองในโรงเรียนต่างๆเกือบทั่วจังหวัดลำพูนแล้ว
3: พอเริ่มมีฟ้อนยองขึ้นผู้คนลำพูนคนยองทั้งหลายเนี่ยเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในความเป็นยองหันมาศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเองหันมาศึกษาฟ้อนยองแล้วก็หันมาพูดภาษายองมากขึ้น

ฟ้อนยองนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยที่กรีดกลายร่ายรำจนเป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าซึ่งอยู่ยงคงคู่มากับนคราแห่งนี้นี่คือหนึ่งในอัตลักษณ์ที่เรืองรองครองคู่อยู่กับนครลำพูนซึ่งเกิดขึ้นโดยบรรพชนคนยองเพื่อสืบสานส่งต่อไว้เป็นมรดกตกทอดมาอย่างมากมายจนกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่นวิถีโบราณที่เป็นดั่งจิตวิญญาณแห่งความทรงจำงามล้ำเรืองรองคลองหัวใจของอนุชนคนยองเสมอมา

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์อันรายรอบครอบคลุมไปด้วยอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองบ้านเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งหัตถกรรมทำมือซึ่งไหลเวียนอยู่ทั่วสารพางกายของผู้คนบนแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานโดยฝากฝีไม้ลายมือไว้บนผืนผ้าพัตราพรให้ขจรกระจายเรื่องชื่อลือไปไกลจนเกิดเป็นศิลปะที่เรียกขานกันว่าผ้าทอยอง
1: ผ้าทอยองศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่เมื่อกว่า200ปีที่แล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่นิยมทอกันแทบทุกครัวเรือนหลังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาซึ่งในสมัยอดีตคนโบราณจะนิยมทอผ้าฝ้ายโดยการนำฝ้ายดิบมาปั่นแบบกรรมวิธีโบราณผสมผสานกับความชำนาญในหัตถศิลป์เรียงร้อยเป็นเส้นได้จากนั้นนำมาทอโดยกี่พื้นเมืองเนืองแน่นไปด้วยอัตลักษณ์ประจำถิ่นจนเป็นเอกลักษณ์ในบรรพชนคนยองมีทั้งผ้าห่ำฝ้ายทอมือที่มีความประณีตทอยาวเป็นม้วนนำไปฟอกย้อมเป็นสีต่างๆแล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้ออาภรณ์สวมใส่นิยมทอแบบยกตะกอและขิดเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มความหนาใช้ห่มคลุมความหนาวเย็นเวลาออกนอกบ้านเรียกกันว่าผ้าตุ้มนอกจากนั้นการทอผ้ายังสะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวยองเพราะเมื่อผู้หญิงไม่สามารถบวชเรียนได้จึงต้องสร้างสมบุญด้วยการทอผ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสงฆ์หัตถศิลป์โบราณที่เป็นดั่งพรสวรรค์ของบรรพชนคนยองคันลองแห่งภูมิปัญญาที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน
2: การทอผ้าของคนยองนะคะคือมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยปู่ย่าตายายก็พวกลูกๆหลานๆก็ได้สืบทอดกันมาอันนี้คือต้นฝ้ายที่เรานำไปทอผ้านะคะจะมี2สีคือสีตุ่นแล้วก็จะมีสีขาวพอเราได้ฝ้ายจากต้นมาเรานำมาอีดเอาเมล็ดออกค่ะพออีดฝ้ายเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตีคือเรียกว่าปดฝ้ายนะคะให้มันได้ฟองฟูๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอเราได้หางฝ้ายเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาปั่นเพื่อทำให้เป็นเส้นฝ้ายที่เราจะต้องนำไปย้อมอีกทีค่ะพอได้ฝ้ายย้อมสีเสร็จเรียบร้อยนะคะจะนำฝ้ายมาก่อฝ้ายเพื่อนำไปเป็นเส้นยืนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาจบลงตรงนี้ค่ะทำลวดลายตรงบนผืนผ้าพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้คือการทอผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมเตียงค่ะขนาด8ฟุตต้องทอ2คนนะคะแล้วพี่หนองเงือกจะเป็นพี่เดียวที่ทอผ้าคู่ก็ดีอย่างที่ผัวเมียไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านไกลมีอะไรก็ช่วยกันคุยกันไปมีปัญหามีอะไรก็ช่วยกันแก้ได้มีได้คุยกันเยอะขึ้นครอบครัวก็อบอุ่น
2: ผ้าที่เราเห็นอยู่นี่นะคะคือเราทอขึ้นมาเพื่อปูลาดพระบาทตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าเมื่อปีพ.ศ. 2520อะค่ะความรู้สึกตอนนั้นที่ได้ทำงานถวายลาดพระบาทนี้ชุมชนคนหนองเงือกนี่ดีใจกันมากเลยค่ะช่วยกันทอทั้งวันทั้งคืนเลย
4: สำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ชาวยองยังสวมใส่ในปัจจุบันด้วยเสื้อคอเช้าส่วนข้างล่างก็เป็นผ้าสิ้นทอด้วยผ้าฝ้ายผู้เฒ่าผู้แก่ยังใส่กันอยู่นะครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดของผู้ชายก็สังเกตดูว่ากระดุมไม่มีเราใช้เชือกผูกเป็นกระดุมเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งไม่ได้ใช้วัสดุเม็ดกระดุมอะไรต่างๆครับสำหรับผ้าถุงผืนนี้ก็เป็นของเจ้าแม่ฟองคำนรพูนซึ่งมีอายุ116ปีผ่านไปมีการต่อหัวต่อตีนและสอดด้วยเส้นไหมนะที่สำหรับในการใช้ทอสอดร่วมกับผ้าฝ้ายซึ่งลักษณะความมันจะเกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ว่ามีความมันของเส้นไหม

0: นอกจากผ้าทอของบรรพชนคนยองคันลองที่ประจักษ์เป็นอัตลักษณ์เอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาแล้วนั้นพระสุธาโบราณแห่งนี้ยังเป็นตำนานแห่งวิถีที่ก่อร่างสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้ดินแดนแห่งนี้มีชื่อเสียงไปปรากฏบนเวทีโลกในนามผ้าทอยกดอกลำพูน
1: การทอผ้ายกดอกหัตถกรรมทำมือที่เป็นดั่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนเป็นอัตลักษณ์ไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานซึ่งแต่เดิมมีการทอผ้าฝ้ายยกดอกกันอยู่ก่อนแต่เป็นการทอที่มีลวดลายธรรมดาไม่วิจิตรการตามากเท่าใดนักจนกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงสนพระทัยในการทอผ้าได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตรบรรจงซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้นำรูปแบบของผ้ายกทองของราชสำนักภาคกลางมาปรับประยุกต์ทอเป็นรูปแบบของผ้าสิ้นแถบภาคเหนือและได้ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมยกดอกให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญพระชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองเมืองลำพูนองค์สุดท้ายและเจ้าหญิงลำเจียกธิดาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์จากนั้นจึงเริ่มมาฝึกหัดให้แก่คนในคุ้มหลวงและชาวบ้านย่านเมืองลำพูนจนมีความชำนาญแพร่หลายกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกแหล่งสำคัญมาช้านานการทอผ้าไหมยกดอกของชาวลำพูนมาจากลักษณะการทอเส้นไหมที่เชิดขึ้นเรียกว่ายกและเส้นไหมที่จมลงว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดลวดลายโดยผ้ายกลำพูนจะเป็นผ้ายกที่ใช้เส้นไหมเพิ่มพิเศษทอยกให้เกิดลวดลายโดยส่วนมากลวดลายผ้าทอยกดอกลำพูนจะเกี่ยวกับลวดลายในกลุ่มดอกไม้พฤกษานานาพันธุ์ลายเรขาคณิตแต่ไม่มากนักอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมยกดอกลำพูนที่สวยงามส่งคุณค่าของงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี
2: ้ในการทอผ้ายกในเส้นไหมเนี่ยเนื่องจากเส้นไหมเขามีความละเอียดมากนะครับเส้นเล็กมากฉะนั้นช่างทอต้องมีความประณีตสูงด้วยนะครับแล้วลวดลายที่ออกมาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเล็กและก็ละเอียดนะครับฟืมหรือฟันหวีที่ใช้ทอผ้าเนี่ยจะมีความถี่สูงมากนะครับซึ่งต่างจากเส้นฝ้ายเส้นฝ้ายเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ทำช่างเหมือนกันแต่ว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับรวมทั้งเวลาการทอไปเนี่ยเวลาช่างทอเขามีความผิดพลาดที่เส้นขาดเส้นยืนขาดอะไรแบบนี้นะครับเส้นฝ้ายเนี่ยเราสามารถค้นหาเส้นแล้วสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าเส้นไหมถ้าช่างทอขัดความประณีตไปกับเส้นไหมขัดตึ๊กเดียวแล้วไม่สามารถหาได้เนี่ยผ้าผืนนั้นก็เสียทั้งผืนเลยนะครับที่เราเรียกกันว่าผ้าไหมยกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้เส้นเพิ่มพิเศษเข้าไปในการทอผ้ามันจะนูนเหนือโครงสร้างของผ้านะครับทีนี้การยกตะกอของช่างทอเนี่ยจะยกในเส้นที่เราต้องการให้นูนขึ้นแบบนี้นะครับเส้นที่ไม่ต้องการให้นูนขึ้นมันก็จะกดลงนะครับพอทอเสร็จปุ๊บในไม้หนึ่งไม้สองไม้สามอะไรไปเรื่อยๆมันก็จะยกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในความถี่ที่ไม่เท่ากันตามแต่ผู้ออกแบบหรือว่าช่างทอผ้าไหมยกดอกลำพูนเกิดโด่งดังด้วยเหตุหลายๆประการด้วยกันอาจจะเป็นได้สองยุคด้วยกันสมัยพระราชายาเจ้าดารารัศมีท่านนำความรู้มาสอนในคุ้มในวังนะครับมีความโดดเด่นสวยงามจนมีการสืบทอดแล้วก็นำมาใช้สวมใส่นะครับแล้วก็ในยุคของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนำชุดผ้าไหมยกดอกของลำพูนเนี่ยมาตัดและสวมใส่เป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งทำให้ผู้บริโภคหรือคนที่มีความจำเป็นต้องใส่ชุดไทยก็ต้องหันมาสั่งซื้อผ้าไหมยกดอกของลำพูนในยุคนั้นนะครับและในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าไหมยกดอกที่

0: มีคุณภาพและมีความงามระดับต้นๆของประเทศนะครับ
1: ตัวนี้เป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ทอแบบผ้าโบราณนะครับความหมายคือว่าเราทอมีลักษณะเชิงเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับเชิงมีความหมายตัวอย่างเช่นอธิบดีเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่เชิง2ชั้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอาจจะได้เชิง3ชั้นถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เชิงก็ต้องมากชั้นขึ้นไปนะครับความพิเศษอีกอย่างนึงผ้าโบราณที่โชว์อยู่บนห้องนี้นะครับเราใช้ดิ้นที่มีส่วนผสมของเนื้อทองอยู่ด้วยนะฉะนั้นผ้าพวกนี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างดี

0: ชุดนี้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าพงแก้วนลำพูนะคะท่านได้เลือกใช้มาตัดเป็นชุดไทยอมรินทร์ท่านได้สวมใส่ในงานใบสีทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2501นะคะความสวยงามของชุดลายนี้คล้ายๆกับลายดั้งเดิมก็คือลายดอกพิกุลแต่ว่าอันนี้ก็คือเล็กกว่าละเอียดกว่าก็เรียกว่าลายเม็ดมะยมนะคะชุดนี้จะเป็นชุดผ้าโบราณนะคะของจากโรงงานทอพยศของเจ้าหญิงลำเจียกณลำพูนนะคะซึ่งเป็นธิดาของเจ้าผู้ครองนครลำพูนเช่นพิเศษว่าทอด้วยดิ้นทองโดยทั่วไปก็จะเป็นดิ้นธรรมดาแต่ถ้าสอดดิ้นทองเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นเรื่องของเจ้านายละที่จะใส่ในพิธีพิเศษในพิธีการสำคัญมีความเก่าแก่เป็นชุดที่หาได้ยากแล้วค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่สะท้อนให้เห็นการประยุกต์ที่มันเป็นสากลมากขึ้นความพิเศษก็คือว่าได้นำผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยเอามาประยุกต์ให้เห็นว่าผ้าไหมยกดอกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะการแต่งกายแบบไทยๆเท่านั้น
1: สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเฉพาะในตัวเมืองเองเนี่ยมีโรงทอเนี่ย7 โรง 8 โรงนะครับกลยุทธ์อย่างหนึ่งของโรงทอสมัยก่อนนะครับนอกจากทอผ้าแล้วต้องส่งนางงามเข้าประกวดด้วยฮะพอประกวดเสร็จปุ๊บก็จะนางงามเหล่านั้นก็จะมาทำงานอยู่ที่โรงทอแล้วปรากฏว่าหนุ่มๆจากกรุงเทพมาต้องมาจอดที่ป่าซางนะฮะต้องมีสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปทุกคนนะครับเพราะว่าหลงคารมในสาวๆของลำพูนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามประเพณีนะครับก็อยู่หน้าร้านแล้วก็เจ้าของร้านก็ดูพาไปดูโรงทอดูคนทอเสร็จกลับมาดูผ้าก็ควักกระเป๋าทุบลายครับ

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อันยิ่งใหญ่ของคนไทยยองบริเวณเวียงบ้านย่านเมืองลำพูนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งที่ประจักษ์กับสายตาผมในตอนนี้คือมนต์ขลังที่สร้างจากพลังของบรรพชนคนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มาจากรากเหง้าของตัวเองแม้ว่าณปัจจุบันนี้ศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมตำนานเมืองหลายอย่างจะเลือนลางจางลงไปแปลสภาพเปลี่ยนสถานะจนไม่เหมือนในอดีตการที่ผ่านมา
1: ในอดีตตอนที่เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วพอเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยโดยส่วนตัวจะไม่อยากพูดยองเพราะว่าคนยองจะถูกดูถูกเหยียดหยามจากคนพื้นเมือง
2: แต่ณวันนี้เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเราเริ่มจะหวยหาความประวัติย้อนอดีตบอกว่าณวันนี้เรามาจากไหนเราควรจะภาคภูมิใจเพราะเราอยู่ที่นี่เราสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดลำพูนเพราะ 80% ของจังหวัดลำพูนเป็นชาวยอง
3: สำหรับชาวยองรุ่นใหม่นะครับก็อยากฝากให้ช่วยกันรักษาภาษาวัฒนธรรมของชาวยองตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายการฟ้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนยองเพื่อความภาคภูมิใจของลูกหลานในวันต่อไปครับ

0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้ผมจะขออนุญาตยกเอาสุภาษิตคำสอนเมืองล้านนาที่กล่าวเอาไว้ว่า
1: ของบักกินหู้เนา

0: ลืม
1: นี่คือสุภาษิตสอนใจที่จะคอยย้ำเตือนเราว่าสิ่งที่เรารับรู้ร่ำเรียนมาถ้าไม่นำไปใช้ย่อมลืมเลือนไปได้โดยง่ายเปรียบเสมือนอนุชนคนรุ่นใหม่หากไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนวิถีชีวิตต่างๆที่เคยมีคันลองอันยิ่งใหญ่ก็จะห่างหายไปจากชีวิตและความ

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นหอสมุดแห่งชาติมีต้นฉบับที่เป็นคำพิมพ์ใบลานอยู่3ชุดล้วนเป็นฉบับล่องชาติทั้งสิ้นซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะตัวอักษรและภาษาได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน2ฉบับและอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนา1ฉบับต้นฉบับอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสานทั้ง2ชุดใช้ชื่อเรื่องเดียวกันว่าพระรามมีเนื้อหาค่อนข้างยาวทั้ง2ชุดชุดแรกบันทึกข้อความลงบนใบลานทั้งสิ้น21ผูกชุดที่2มี22ผูกซึ่งจำนวนใบลานในแต่ละผูกตามมาตรฐานปกติจะมี24ใบและบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานทั้ง2ด้านด้านละ4บรรทัดเมื่อครบ24ลานจึงใช้สายสนอง100ใบลานรวมเข้าด้วยกันเป็น1ผูกส่วนต้นฉบับอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนาใช้ชื่อเรื่องบนปกว่าพรหมจักรหอสมุดแห่งชาติมีผูกที่7เพียง1ผูกเท่านั้นและมีจำนวนใบลานเพียง10ลานบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานเช่นเดียวกันหน้าละ 5-7 บรรทัดเราจึงเรียกเส้นตัวอักษรในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นเส้นจานซึ่งเป็นกรรมวิธีการบันทึกข้อความด้วยการใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานจานให้เป็นตัวอักษรแต่ยังไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนต้องนำไปลงขม่าแล้วทำความสะอาดหน้าลานก่อนตัวอักษรจึงจะชัดเจนจนอ่านได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวัน

ุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในอดีตเมื่อประมาณ 1,000 กว่าปีมาแล้วมีการก่อสร้างโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ในปัจจุบันเรียกกันว่าปะปราสาทแท้จริงแล้วคือศาสนสถานซึ่งเปรียบเสมือนทิพยวิมานของเทพเจ้าอาจจะเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูคือพระศิวะหรือพระวิษณุหรือที่เรามักจะรู้จักกันในนามพระอิศวรและพระนารายณ์หรือปราสาทอาจจะถูกสร้างสำหรับพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธนิกายมหายานในประเทศไทยมีสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าปราสาทเป็นจำนวนมากกว่า100แห่งโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาในการก่อสร้างปราสาทจึงเป็นการสร้างสิ่งที่สวยงามที่สุดเพื่อถวายแด่เทพเจ้าที่เคารพโบราณสถานเหล่านี้จึงประดับตกแต่งด้วยภาพสลักบนส่วนต่างๆของปราสาทตั้งแต่ส่วนบนสุดลงมาจนถึงส่วนฐานลวดลายและภาพสลักเล่าเรื่องที่ตกแต่งสถาปัตยกรรมของปราสาทแบบเขมรมักจะนิยมสลักประดับตามส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมที่สำคัญเช่นทับหลังหน้าบันเสาประดับผนังเสาประดับกรอบประตูกลีบขนุนปรางภาพสลักเหล่านี้นอกจากจะมีความสวยงามประณีตแล้วในแต่ละยุคสมัยล้วนมีวิวัฒนาการของลวดลายที่แตกต่างกันไปการศึกษาลวดลายโดยละเอียดจึงทำให้สามารถกำหนดอายุของโบราณสถานได้อีกด้วยภาพที่นิยมนำมาเป็นภาพแกะสลักประดับศาสนสถานคือภาพที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูโดยเฉพาะพระศิวะและพระนารายณ์ภาพที่เกี่ยวกับองค์พระนารายณ์นอกจากจะสลักเป็นภาพพระนารายณ์สี่กรในท่าทางต่างๆแล้วยังนิยมสลักภาพพระนารายณ์อวตารปางต่างๆอีกด้วยเช่นกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะและที่นิยมกันมากอีกปางหนึ่งก็คือปางรามอวตารหรือพระนารายณ์อวตารเป็นพระรามซึ่งเป็นเรื่องราวในมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของอินเดียเรื่องรามายณะนั่นเอง
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
0: กรมศิลปากรได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงที่กำลังจะถูกทำลายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านเชียงอันเป็นผลมาจากการค้าโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมายจึงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงขึ้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านบ้านเชียงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหนึ่งหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลรวบรวมและจัดแสดง

0: ต่เมื่อเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้สร้างความรู้และความเข้าใจว่าการมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงจะช่วยให้บ้านเชียงมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของโลกและจะเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทำให้มีผู้นำโบราณวัตถุมาให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนมากในพุทธศักราช2525กรมศิลปากรจึงได้สร้างอาคารหลังที่2ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีแห่งประเทศไทยกรมศิลปากรได้รับพระกรุณาให้ใช้ชื่อว่าอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จแทนพระองค์ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2530ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงได้ปรับปรุงการจัดแสดงและเพิ่มข้อมูลทางโบราณคดีที่เป็นผลจากการศึกษาใหม่ทั้งด้านการกำหนดอายุโดยได้จัดสร้างอาคารขึ้นอีกหนึ่งหลังและขอพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารกัลยาณิวัฒนา
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เรื่องรามเกียรติ์ที่แพร่หลายอยู่ทั่วประเทศไทยได้ถูกปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมในแต่ละภาคดังเช่นที่ภาคเหนือเกิดเป็นนิทานพระรามสำนวนต่างๆได้แก่เรื่องพรหมจักรและหรมาน
1: ออกสั่งให้องคตเป็นลูกพญาภารี
0: พรหมจักรเป็นการนำเรื่องรามเกียรติ์มาปรับรูปแบบเป็นนิทานชาดกขึ้นต้นด้วยการเท้าความย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลกล่าวถึงเหตุการณ์อันมูลเหตุของการนำนิทานมาเทศนาแล้วจึงเริ่มเล่าเรื่องรามเกียรติ์ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองเพียงแต่ว่าเนื้อหาในบางตอนหรือชื่อตัวละครบางตัวได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปบ้างเช่นชื่อพระรามพระลักษณ์เปลี่ยนเป็นพรหมจักรและรามจักรรวมทั้งในระหว่างเนื้อเรื่องก็จะมีการอธิบายเสริมถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาเช่นมีคำอธิบายในตอนที่นางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาไปว่าเป็นเพราะชาติก่อนเคยพรากนกคุ้มไปจากพ่อนกชาตินี้จึงต้องพลัดพรากจากพระรามเป็นต้นส่วนนิทานเรื่องหรมานซึ่งหมายถึงหนุมานทหารเอกของพระรามนั้นก็มีการแต่งเติมเนื้อเรื่องเพื่ออธิบายถึงปรากฏการธรรมชาติว่าในตอนพระลักษ์ถูกหอกโมกขศักดิ์หรมานไปหยุดรถพระอาทิตย์เพื่อถ่วงเวลามิให้สว่างแล้วต้องให้ไก่แก้วไปเชิญพระอาทิตย์ขึ้นสู่ท้องฟ้าจึงกลายเป็นสาเหตุให้ไก่ต้องขันตอนเช้าทุกวันนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงเรื่องรามเกียรติ์กับชื่อสถานที่ในท้องถิ่นตนโดยเล่าว่าในตอนพระรามยกไพร่พลไปตามลำน้ำขณะเดินทางกลับอโยธยาได้หยุดพักณที่แห่งหนึ่งและให้มีการมหรสพ7วัน7คืนและเรียกสถานที่แห่งนั้นว่านครสวรรค์นับแต่นั้นมา
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ

0: ผ่านของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าชีวศึกษาเปรียบเสมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติเพราะบุคลากรอาชีวะในกระบวนการสร้างเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในบ้านเมืองเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะคะในยุคปัจจุบันอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากลเหมือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา50กว่าปีที่ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริได้เดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมีทักษะอาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเราไปติดตามกันค่ะว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความโดดเด่นที่น่าสนใจอย่างไรค่ะ
1: วันนี้รายการอันหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดอาชีวะสร้างชาติเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2512โดยท่านอาจารย์สุภชัยแย้มชุติและท่านคุณแม่ชีละเอิบแย้มชุตินะคะโดยมีความตั้งมั่นและปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเราต้องเข้าใจค่ะในช่วงยุคการเปลี่ยนผ่านของปี1250เนี่ยท่านอาจารย์สุภชัยเนี่ยเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะปทุมวันท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศจากการเปลี่ยนจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันให้การลงทุนจากประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเรามีวิทยาลัยอาชีวะแค่4ที่และไม่เพียงพอต่อการผลิตทรัพยากรคนทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์การอุตสาหกรรมของประเทศท่านอาจารย์สุภชัยยามชุติเลยมีปณิธานที่จะสร้างอาชีวะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศชาติโดยการสร้างคนขึ้นมาให้มีทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างกลช่างอุตสาหกรรมช่างไฟช่างก่อสร้างนะคะหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอุตสาหกรรมหรือว่ากิจกรรมศิลปกรรมหรือว่าพาณิชยกรรมก็คือต้องการสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการตอบโจทย์เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะคะก็เลยไปตั้งโรงเรียนมูลนิธิหมู่บ้านครูโดยการนำคุณครูหรือคุณครูอาชีวะที่เกษ

เรียนและมีศักยภาพมาอยู่รวมกันเลยชื่อว่าหมู่บ้านครูมันมีความโดดเด่นหลายจุดมากค่ะที่เทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูหนึ่งในความโดดเด่นนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวที่คุณครูมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นลูกนะคะเราเข้าไปทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเรารู้เลยถึงความอบอุ่นที่คุณครูมอบให้กับนักเรียนคุณครูรู้จักนักเรียนทุกคนนะคะรู้ความพัฒนาการของนักเรียนรู้ความเป็นไปของนักเรียนเราเข้ามาเราก็เป็นโรงเรียนช่างที่มีความอ่อนโยนและมีความเมตตาสูงมากนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นที่จะมาทำกิจกรรมที่นี่แล้วก็เรียนรู้ที่นี่ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านครูเนี่ยเราเปิดมา50กว่าปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี12ผมเนี่ยเจเนอเรชั่นที่2แล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราผลิตมันนักศึกษาไปเนี่ยทั้งปวช.และปวส.เนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนอันนี้ก็คือเท่ากับว่าเราได้เอานักศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยไปรับใช้สังคมโดยใช้คำว่าอาชีวะสร้างคนคนสร้างชาติอาจจะเป็นวิทยาลัยเดียวนะครับที่ครูของผม135คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยครูช่างต้องไปเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมตามโรงงานหรือตามที่ทางรัฐเขาจัดในเรื่องต่างๆอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรตอนนี้นะครับหรืออะไรต่างเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เขาแล้วก็ให้เขามีความมั่นใจว่าเขาสอนแล้วมันไปเป็นตามมาตรฐานของประเทศส่วนครูสามัญเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมในส่วนของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษอะไรต่างแล้วก็ทั้งวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนลูกเสือครูก็ต้องมีวุฒิลูกเสือและเด็กก็ต้องเรียนลูกเสือเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างว่าตอนนี้จิตใจเด็กอ่อนไหวและลูกเสือเนี่ยผมเรียนว่ามีข้อดูประโยชน์มากเลยครับ1เราเรียนทุกอาทิตย์ละวันใช่ไหมฮะแล้วปรากฏครูกับเด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะนโยบายผมเนี่ย1ผมไม่ให้ตีเด็กห้ามเลยเพราะว่าถ้าใครตีเด็กเนี่ยต้องมีเรื่องกับผมแน่คือเราถือว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาถูกทำร้ายมาจากสังคมจากบ้านแล้วซิงเกิลมัมมั่งนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วเรามาถึงหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเรายังไปดุด่าเขาอะไรต่างๆเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปลูกเก็บกดอะทั้งที่บ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนเพราะนั้นเราจะใช้กิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อยๆ คุยกับเขาโดยเฉพาะวิชาลูกเสือเนี่ยนะที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะฮะวิทยาลัยเอกชนเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรามีแล้วมีความรักกันระหว่างครูกับนักศึกษาเนี่ยอย่างมากเพราะว่าทำอะไรด้วยกันอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็มีเข้าค่ายเข้าอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากถึงขั้นต้องมีระเบียบเป๊ะคือลูกเสือเนี่ยผมไม่ให้มีระเบียบแต่ให้มีเป็นความสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเช่นเราก็ให้เขาแค่ใส่ผ้าบันกอกับวอกเกิลแค่นั้นเพื่อประหยัดไม่ให้เขาต้องสิ้นเปลืองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมาทะเลาะเขาเรื่องไอ้ผู้หายหมวกหายอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเราไม่เอาเรื่องนี้มาทะเลาะกันและสิ่งที่สำคัญที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือนักศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยบ้านครูเนี่ยไว้วางใจผู้บริหารและไว้วางใจเด็กให้ไว้วางใจครูแล้วผมเองเนี่ยผมตั้งมั่นเลยว่าการบริหารงานของผมเนี่ยผมจะต้องไม่ถึงเราเป็นเอกชนเนี่ยแต่เราจะไม่แสวงหาทรัพย์ด้วยการคดโกงคดโกงลูกศิษย์คดโกงครูบาอาจารย์แล้วก็คดโกงงบประมาณของประเทศเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความกรุณาในการที่ให้เงินกองทุนกยศ.ให้เงินอุดหนุนแก่เรานะฮะทำให้เรามีเหมือนกับเป็นไลฟ์ไลน์เป็นเส้นชีวิตเส้นหนึ่งต่อไปได้เพราะต้องยอมรับว่าเด็กอาชีวะเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะมาจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะเนี่ยไม่มีเพราะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นการรับใช้สังคมโดยตรงและสิ่งที่เราได้ก็คือความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ดูแลการอาชีวศึกษาอย่างดีเรามีธนาคารออมสินร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้เด็กออมแต่ที่แรกเราก็มีความคอนฟลิกต์อ่ะขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาออมแต่ปรากฏพอทำไปแล้วเนี่ยเด็กกับมีการออมมากขึ้นก็คือการที่แล้วให้เขารู้จักว่าอะไรควรไม่ควรและอะไรควรที่จะใช้จ่ายอย่างเช่นเขาก็มีรายได้เรื่อยนะฮะอย่างเช่นเด็กที่กู้กองเงินกองทุนกยศ.เนี่ยทีแรกเรานึกไม่ถึงว่า

ด็กจะเอาเงินจากไหนเขาก็ได้เงินเดือน 3,000 บาททางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เงินเดือนเป็นรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่กู้ยืม 3,000 เด็กก็เอาไปส่วนหนึ่งไปฝากบางทีได้ส่งกลับบ้านด้วยฮะพอถึงเทอมเนี่ย 3,000 4,000 ส่งกลับบ้านเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะฮะ

0: การมีสโลแกนที่บอกว่าเรียนให้รู้ดูให้เห็นทำให้เป็นก็คือต้องการให้นักเรียนได้มีทักษะในอาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้งและครบวงจรแต่การจะมีทักษะนั้นเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็เลยมีโครงการทวิภาคีที่ร่วมมือกับเอกชนหลากหลายภาคส่วนมากมายเพื่อจะนำนักเรียนได้ออกไปฝึกงานเรามีนักเรียนถึง 3,000 คนนะคะเราก็ต้องการ MOU และความร่วมมือหลากหลายขั้นตอนมากๆเราร่วมมือกับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินที่มาตั้งธนาคารในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออมแล้วก็จะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการเป็นธนาคารเรามีบริษัทท่อน้ำไทยที่รับนักเรียนไปฝึกงานพร้อมมอบscholarship หรือว่าทุนการศึกษาให้เรามีบริษัท Lotus และ True Corporation ที่ให้นักเรียนไปฝึกงานและเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวิศวกรรมเทคโนโลยีคมนาคมนะคะเรามีโรงเรียนและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็เทคโนโลยีหมู่บ้านครูแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายที่ในที่จีนหรือว่าที่ประเทศอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยให้ไปถึงจุดเต็มที่ได้ที่จะสามารถเข้าตลาดแรงงานมีงานทำและเป็นพนักงานที่ดีมีความสามารถเป็นเอกชนก็จริงแต่ก็ลงทุนเพื่อสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะโดยการที่จะลงทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องยนต์มีการจำลองเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้ามีการจำลองสายเซอร์กิตของการไฟฟ้ามีการสร้างช่างกลมีการสร้างช่างอุตสาหกรรมมีการช่างสร้างสำรวจที่มีพื้นที่จริงๆให้นักเรียนได้ลองในสิ่งที่ตัวเองเรียนในห้องเรียนสิ่งที่สำคัญของการเป็นอาชีวะคือมีทักษะค่ะสกิลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีการศึกษาพบว่าทักษะของประเทศไทยเนี่ยมันมิสแมชกับความต้องการคือไม่ตรงกับความต้องการของแรงงานเราต้องการอาชีวะมากกว่านี้มากๆค่ะแต่ว่าด้วยทัศนคติที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับอาชีวะทำให้นักเรียนประเทศไทยเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่การเรียนรู้แบบสามัญหรือทางมหาลัยมากกว่าที่จะมาเรียนโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนเพาะช่างการที่เรามีอาชีวะน้ำดีอย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นนิมิตหมายอันดีที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งนักเรียนมาเรียนที่แบบนี้ค่ะที่ได้ทั้งทักษะชีวิตได้ทั้งทักษะการทำงานได้ทั้งทักษะการมีเอาตัวรอดในสังคมนะคะเราก็มองว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวแย้มชุติที่สามารถผลิตนักเรียน55รุ่น 47,000 คนเข้าสู่ตลาดแรงงานของสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านคุ้มให้อาชีวะครบวงจรค่ะโดยการมีมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อในวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีโทเอกตามแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะเราก็มองว่าเรียนอาชีวะแล้วไม่ได้จบแค่อาชีวะสามารถเป็นนักศึกษาเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ก็เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะว่าคนพบตัวเองว่าชอบที่จะเรียนแบบไหนและอยากที่จะเติบโตมาทำอาชีพอะไรคะก็มองว่าตรงนี้เป็นการเปิดกว้างที่น่าสนใจมาก
1: ๆที่นี่เราจะไม่เซโนตลอดแต่เราจะบอกไม่ได้ไม่ห้ามคือท่านจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยมีป้ายห้ามอะไรเราจะไม่ให้ห้ามเลยแต่เราจะให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือที่เราต้องการให้จิตใจเขาเข้มแข็งแล้วประคับประคองเขาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เชื่อว่าเขาไม่ถูกทำร้ายมีเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้ตัวผมเองเนี่ยเด็กเนี่ยผมจะพูดกับเด็กผมเจอเด็กเนี่ยผมจะพูดให้ชินเลยนะสวัสดีลูกคนดีของอาจารย์ลูกสวัสดีลูกคนดีลูกคนดีของครูลูกเพราะฉะนั้นเราบีกู๊ดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตใจก็อ่อนไหวแล้วเขาก็ดีเองครูทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยประมาณ 25-30 ไร่เนี่ยของวิทยาลัยแต่จริงแล้วถ้ารวมกับมหาลัยด้วยเนี่ยมัน140ไร่นะฮะเราเปิดให้ชุมชนด้วยนะฮะเราต้องการให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาปล่อยให้เขามีความสุขเย็นเด็กเหมือนกับเราเห็นสมัยโรงเรียนโบราณเด็กไม่ค่อยกลับบ้านนะฮะมาเล่นกีฬากันมานั่งเล่นมานั่งพูดคุยกันผมมีความสุขมากแต่ไม่ใช่พอออดเลิกปั๊บทุกคนตะกายกันแทบจะเหยียบกันตายอันนี้ถือว่า

0: ชักไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องแล้วคือเด็กเริ่มเกลียดโรงเรียนแล้วก็ไปซ่องสุมกันตามบ้านเพื่อนผมวางแผนอย่างนี้ว่าเด็กต้องมีทักษะสูงเพราะถ้าไม่มีทักษะเนี่ยพื้นฐานคือเราไม่ต้องไปถึงเทคโนโลยีอะไรที่แบบเพราะเราวิไลเอกชนเราซื้อไม่ได้ตัวเป็น10ล้าน20ล้านแต่เด็กต้องมีพื้นฐานเช่นอย่างน้อยเนี่ยการจับเครื่องมือการอะไรต่างๆต้องแคล่วคล่องเพื่อป้องกันความที่เขาไม่ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอันที่2เขาต้องรู้ทักษะพื้นฐานอย่างเช่นกึ่งกัดตัดไซอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดเมื่อเขามีทักษะเข้มแข็งเนี่ยเราก็ที่ผมต้องมาเปิดมหาลัยธนบุรีเนี่ยผมมีความเชื่อเพราะผมเป็นนักเรียนปวช.ปวส.ผมมีความเชื่อว่าเขาเรียนกับเราเนี่ยนะครับบัญชี3ปีปวช.อีก2ปีปวส.อีก2ปีบัญชีปริญญาตรีเนี่ยคนเรียนวิชาบัญชีอย่างเดียว7ปีเนี่ยจะไม่เชี่ยวชาญเลยเหรอแล้วเรียนกับเราเนี่ยเราโยงเข้าไปได้คือไม่ถึงว่าเรารับกันนี่ฮะเราโอนถ่ายกันเรารับกันว่าเอ๊ะพอคุณเรียนปวส.ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดเพราะมันเป็นสถาบันเดียวกันของอันนั้นเป็นระดับอาชีวศึกษานี่อุดมศึกษาซึ่งผมเป็นอธิการเราก็จับโยงกันระหว่างคณบดีกับหัวหน้าสาขาว่าต่อไปเนี่ยเด็กจะเอาความเชี่ยวชาญตรงไหนอันไหนเรียนแล้วไม่ต้องอันไหนที่ยังไม่เรียนแล้วต้องเสริมเข้าไปเด็ก 100% ของวิทยาลัยหมู่บ้านครูและมหาวิทยาลัยทำงาน 100% เพราะอะไรฮะเพราะก็ทำงานแต่ปวส.แล้วแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีไม่ต้องไปชวนหางานทำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีโรงงานเนี่ยผมว่าวันนึงประมาณ10ที่ที่มาขอนักศึกษาผมแล้วไม่ใช่ขออย่างเดียวอย่างไออัลบนฟู้ดเนี่ยส่งมาให้ค่าเทอมเด็กด้วยให้ 100%ท่อน้ำไทยนะอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยอะไรต่างๆแม้แต่เซ็นทรัลตอนนี้ขอนักศึกษาไฟฟ้าปวส.ผมไปเขาขอ50คนได้ไป7คนแล้วท่านเชื่อไหมฮะค่าเทอมออกให้หมดเงินเดือนครบทุกอย่างให้เงินเดือนครบตามวุฒิครบเลยอันนี้ก็ได้ว่าความขาดแคลนของนักศึกษาอาชีวะเนี่ยมันยิ่งทวีความผมคุยกับบางแห่งนะฮะก็บอกอาจารย์ผมมีพ่อม่า300คนพอเทนไปมันก็อยากกลับบ้านใช่ไหมเพราะก็ไม่ใช่คนบ้านเราคนต่างชาติเนี่ยให้เทนยังไงเขาถึงเวลาเขากลับบ้านเพราะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องเหมือนเยอรมันหรือประเทศที่เจริญแล้วก็คืออาชีวะเนี่ยต้อง 80% แล้วก็สายสามัญ 20% แต่ที่มันตะลักกับกันหมดเพราะว่าด้วยความที่ผู้ครองกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเรื่องเด็กตีกันเรื่องอะไรต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราขจัดไอ้สิ่งที่เขากลัวได้เนี่ยถ้าเด็กเราดีเนี่ยเรามีฝีมือเนี่ยหนึ่งเราต้องออกสู่ตลาดสู่การแข่งขันสู่การประกวดอันนี้เราประสบความสำเร็จทุกสาขาทั้งหมดเนี่ยได้เหรียญทองหมดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนั้นคือระดับโรงเรียนนะฮะในที่แข่งกันเองในระดับชาติเนี่ยเราก็เริ่มส่งนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ เราทดสอบมาตรฐานกับเกณฑ์อื่นๆเช่นเกณฑ์ของกรมฝีมือแรงงานเกณฑ์ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆรถยนต์อะไรต่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับก็คือ 80% ของนักเรียนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานของฝีมือแรงงานเราทุ่มตรงนี้เต็มที่ฮะเราได้วางแผนไว้ว่าทุกคณะทุกสาขาเนี่ยต้องก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เราลงทุนเรื่องโลจิสติกโรบอติกก็คือหุ่นยนต์เกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะครับไปหลายล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทุนแล้วก็เราจะเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้านะฮะส่วนเรื่องของสาขาที่ทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยใหม่ๆก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกตอนนี้เนี่ยเด็กสนใจมากเพราะเขาสามารถที่ไปประกอบอาชีพอิสระได
1: ้ในรอบ55ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาลัยหมู่บ้านครูเนี่ยก็สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างนักเรียนมากกว่า 47,000 คนในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติดิฉันก็ขอฝากความปรารถนาดีให้กับโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูนะคะเพื่อให้ผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นในระดับชาติมากยิ่งขึ้นเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้ไปสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะ

อาชีวะสร้างชาติเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินความจริงค่ะเพราะขณะนี้อาชีวศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเห็นได้จากห้องเรียนอาชีวะซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ลงมือทำเพื่อเพิ่มพูนทักษะเฉพาะทางและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริงซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูคืออีกหนึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เราภูมิใจนำเสนอในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ือเมืองที่ไม่คล้ายเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
3: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เยาวราชย่านคนจีนขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าไชน่าทาวน์ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ขับรถไปเยาวราชหาของกินหรือไม่ก็มาแค่ขับรถเล่นมาถ่ายรูป
2: คงมาหาของกินบางที่ถ่ายรูปแบบที่เขาถ่ายลงกันอะ
3: ใช่
4: ชอบบรรยากาศค่ะแล้วก็พวกของกินอะไรพวกนี้ด้วย
5: ก๋วยจั๊บหมึกย่าง
0: ถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชแล้วหลายคนคงนึกถึงอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ยินคำล่ำลือก็ถึงขนาดที่สำนักข่าวต่างประเทศอย่าง CNN ยกให้เป็นแหล่งของกินที่พลาดไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะครับผมและรายการจากรากสู่เราจะพาทุกคนไปตามรอยรสชาติเยาวราชตั้งแต่ยุคเสือผืนหมอนใบจนถึงยุคสวรรค์ของสตรีทฟู้ดกันครับพร้อมไปกันเลยครับ

ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสำเพ็งนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไชน่าทาวน์ในสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้ในช่วงนั้นเองที่ประเทศจีนก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจหรือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเองทำให้มีคนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในสยามเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เข้ามาหลายระลอกด้วยกันในครั้งนั้นน่ะทางเราเองก็ต้องการแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะหลังเซ็นสนธิสัญญาบาริ่งในปี2398ทำให้คนจีนจำนวนมากที่อพยพเข้ามานะครับก็อาศัยอยู่ในบริเวณสำเพ็งซึ่งทำให้บริเวณนี้มีความแออัดมีความหนาแน่นแล้วก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งนอกจากนั้นเรายังพบว่าชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานเป็นจำนวนมากเมื่อมีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและตัดถนนเจริญกรุงเพื่อขยายเมืองส่งผลให้สำเพ็งแออัด

0: มากยิ่งขึ้นต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่5พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ตัดถนนและวางผังเมืองแบบตะวันตกเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าที่จะเกิดขึ้นในพระนครรวมทั้งในย่านนี้ด้วยแต่ถนนสำเพ็งขยับขยายได้ลำบากทำให้ต้องตัดถนนสายใหม่ขึ้นนั่นก็คือถนนเยาวราช
1: ทีนี้พอเริ่มตัดถนนในสมัยรัชกาลที่5ขึ้นมาเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเมืองจีนเปลี่ยนแปลงคนอพยพออกมากมีทั้งเรื่องของสงครามฝิ่นในช่วงปลายราชวงศ์ชิงส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่แร้นแค้นนะคะอดอยากหนีสงครามหนีความรุนแรงโดยเฉพาะทางจีนใต้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะเขากล่าวว่าเป็นกลุ่มของชาวแต้จิ๋วที่เดินทางอพยพเข้ามาเนี่ยชาวแต้จิ๋วเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มคนจีนที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่มาแบบเป็นแรงงานเนี่ยโอ้โหมาแบบถล่มทลายสมัยการที่2เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2-3 แสนคนแต่ว่าพอมาสมัยการที่4คนจีนเข้ามาประมาณล้าน4แสนคนเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าสมัยการที่5ก็ได้เปรียบเทียบดูเนี่ยแรงงานจีนก็คือประมาณ2ล้านคนนะซึ่งพอๆกับประชากรสยามทั้งประเทศเพราะนั้นแรงงานที่เข้ามาแบบมหาศาลจากปลายการที่2จนถึงรัชกาลที่4เนี่ยและรัชกาลที่5เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหคนจีนนี่อาจจะมีมากกว่าประชากรในกรุงเทพด้วยซ้ำแบบรวมประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วนะเพราะนั้นเยาวราชก็คือถนนสายใหม่ก็จะเป็นที่รองรับของการเข้ามาทำมาหากินนะของกลุ่มคนจีนยุคใหม่เสือผืนหมอนใบเข้ามา
0: ถนนเยาวราชเส้นนี้นะครับแม้ว่าจะมีความยาวเพียง 1.5 กิโลเมตรแต่ใช้เวลาตัดนานถึง9ปีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเวรคืนแล้วก็ส่งผลให้ถนนเนี่ยมีความคดเคี้ยวจนได้รับสมญานามว่าถนนมังกรถนนเยาวราชนะครับนอกจากจะมีความคดเคี้ยวแล้วเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยจะมีความกว้างความแคบแตกต่างกันไปแต่ละช่วงนะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยบริเวณนี้ครับบริเวณหน้าตลาดเนี่ยจะมีความแคบมากกว่าช่วงอื่นแล้วก็รถมักจะติดนะฮะท่าทางคงจะมีปัญหาเรื่องเวรคืนในอดีตนะครับว่ากันว่าคนจีนอพยพกลุ่มใหม่เมื่อมาถึงพระนครก็ไปพึ่งพาเจ้าสวนเจ้าสวนเนียมเป็นใครเจ้าสวนเนียมเป็นจีนเก่าเป็นหนึ่งในกลุ่มพญาราชาเศรษฐีจีนที่ย้ายมาจากชุมชนชาวจีนในเขตพระบรมมหาราชวังมาอยู่ที่สำเพ็งเจ้าสวนเนียมเป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่บริเวณตลาดเก่าซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านำเข้าจากจีนที่สำคัญของพระนครครับ
1: ย่านตลาดเก่าเยาวราชเนี่ยเป็นตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญของกรุงเทพในยุคนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่รับสินค้าจากเมืองจีนเข้ามาขายโดยตรงนะไม่ว่าจะสินค้าอะไรต่างๆจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่
2: ซื้ออะไรมาบ
3: ้
2: างคร
3: ับ ต่อพ่อปลาแห้งซื้อที่ตลาด
2: ของจริงนะ
3: ของจริงเหรอซื้อที่ตลาดเก่าโลละ 8,000
2: โลละ 8,000
3: ตรงนี้ 4,000
2: ฮะพี่ 4,000 บาท
3: เหรอใช่ก็บอกแล้วไงโคเชียวราก็บิดตังค์
2: ทำไมถึงซื้อแพงขนาดนี้
3: ก็ของแพงอ่ะมันยังมีโลเป็นแสนเป็นล้านก็มีนี่อย่างนี้อย่างนี้แพง
2: โลเป็นล้าน
3: ไอ้ตัวหนึ่งเป็นล้านอ่ะทำไมต้องมาเยาวราชเพราะว่าเยาวราชมีของครบคุณไปซื้อกระเพาะปลาที่มหาซื้อไม่ได้ตามรอบนอกคุณหาซื้อไม่ได้ก็ต้องมาซื้อนี
1: ่ตลาดที่เยาวราชโดยเฉพาะตลาดเก่าอ่ะมันเป็นตลาดทำโดยธรรมชาติที่เป็นความต้องการนะของคนจีนคนเชื้อจีนคนที่มีเซี่ยวจีนหรือว่าคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คนจีนแต่ต้องการวัตถุดิบแบบนั้นอ่ะเป็นธรรมชาติของวัฒนธรรมของสังคมที่ต้องการสิ่งเหล่านี้
4: ตลาดของเยาวราชเหมือนเป็นเมืองหลวงของกับข้าวจีนในประเทศไทย
0: กระชายขายยังไง
5: ถ
0: ุ
5: งเล็กแค่10จ
0: ้าจับชายถุงนึงเอากระชายถุงเล็กดีกว่าฮะ
5: ได้ค่ะ
4: กระชายเนี่ยทำมาจากลูกกาหน้าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลูกสมอเราลองถามว่าทำจากสมอไทยได้ไหมเขาบอกไม่อร่อยเราลองถามที่ร้านแน่นอนร้านบอกไม่อร่อยต้องซื้อจากจีน
6: ฉันต้องซื้อซีอิ๊วแล้วซีอิ๊วนั้นเขาบอกแค่ฉันต้มข้าวต้มเฉยๆแล้วโรยเข้าไปนะแค่นั้นแหละอร่อยละอร่อยเลิศกินถั่วอะไรไม่มาเลย

0: เรารู้ทันทีเลยว่าอันนี้หมักจริง
1: คนจีนพ้นทะเลในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น5กลุ่มตามภาษาพูดนะครับมีจีนกวางตุ้งจีนไหหลำจีนฮักก้าจีนฮกเกี้ยนและจีนแต้จิ๋วบางข้อมูลนะครับจะบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีประชากรของคนแต้จิ๋วมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจีนกลุ่มอื่นๆอาจจะมีมากกว่าจีนแต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งด้วยซ้ำไปนะครับและคนจีนแต้จิ๋วเองก็มีวัฒนธรรมการกินที่สำคัญและนำติดตัวเข้ามาด้วยในสยามในเยาวราชนั่นก็คือการเจี่ยม่วยครับ
2: รุ่นแรกเลยก็เป็นญาติของเตี่ยที่เข้ามาจากพ้นทะเลเมืองจีนมาก็มาอยู่แถวเยาวราชแต่ว่าสมัยก่อนข้าวต้มมันไม่เหมือนอย่างที่สมัยนี้ทำมันมีแค่ไม่กี่อย่างมีจับไชมีถั่วต้มมีถั่วทอดเกี๊ยมไชอะไรเนี่ยใช่ไหมเจี๋ยก็แปลว่ากินม้วยก็แปลว่าข้าวต้มเจี๋ยม้วยก็คือกินข้าวต้ม
1: เจี๋ยม้วยคือการกินที่มีข้าวต้มเป็นจานหลักเสริมด้วยกับข้าวง่ายๆอย่างเกี๊ยมหรืออาหารรสเค็มเข้ากันดีกับชีวิตเร่งรีบของคนจีนยุคก่อร่างสร้างตัว
3: หลายๆบ้านบอกว่าเช้ามาก็กินเจี๋ยม้วยบางทีไม่มีเวลาก็เก็บเจี๋ยม้อยไว้กินมื้ออื่นๆด้วยตอนถ้ามันเร่งรีบอ่ะใครเดี๋ยวจะต้องทำงานก็รีบกินแล้วก็รีบทำงานซะนะคะเพราะฉะนั้นอาหารตอนเช้าเนี่ยจะมาเสียเวลาทำและเสียเวลากินกับมันไม่ได้ต้อง เลือกอาหารที่มันทำก็ง่ายกินก็ง่าย
0: ยังว่าต้องโบราณกับงานจริงๆขายได้เช้าเลยนะไม่ได้ขายกลางคืนก็คือฟาสต์ฟู้ดของคนโบราณนั่นแหละกินก็ไปแล้วก็ไปละไปทำงานละอะไรอย่างเงี้ย
1: จากอาหารเช้าหลายร้านก็ปรับปรุงให้เจี๋ยม่วยเป็นอาหารที่กินได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อเยาวราชกลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของพระนคร
2: รุ่นอากงอ่ะ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดปีนึงหยุด3วันสมัยก่อนที่อยู่เยาวราชอ่ะเปิดทั้งวันทั้งคืนผับบาร์เลิกตี2ตี3ขายดีนะสมัยก่อนจะรู้เลยก็ต้องแปลงนาม
0: เมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนที่เด็กๆ เยาวราชคือศูนย์รวมของความบันเทิงของประเทศไทยเลยนะจะบอกให้ก็คือ Fifth Avenue ของนิวยอร์กเลยคนจะต้องแต่งตัวสวยๆอ่ะแล้วก็มาเดินเล่นในเยาวราชอ่ะแล้วไปดูงิ้วอ่ะมันก็มีชีวิตกลางคืนมีซ่อมมีอะไรก็อยู่ในนั้นทั้งหมดก็ขึ้นมามีบ่อนมีอะไร
4: เมื่อมีบ่อนแล้วก็ต้องมีร้านอาหารแน่นอนเงินมันหมุนเวียนได้เยอะมันก็พัฒนาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยในย่านเศรษฐกิจแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นย่านไชน่าทาวน์ทั่วโลกนะที่เป็นแบบเนี้ยแล้วไชน่าทาวน์ทั่วโลกก็มีจุดเด่นเรื่องของอาหารทุกที่
1: นอกจากนี้เจี๋ยม่วยยังถูกปรับให้เข้าปากคนไทยที่ชอบอาหารรสจัดจ้านและเรียกว่าข้าวต้มกุ้ยซึ่งเพี้ยนมาจากพุ้ยแต่บางคนก็บอกว่ามาจากการกินที่ไม่สุภาพเลยเรียกว่ากุ้ยกินข้าวต้ม
5: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเสิร์ฟหมูกรอบเป็นจานๆไปใช
2: ่
5: ไหม
2: ใช่หมูกรอบอ่ะเขาจะสับแล้วใส่เป็นจาน
5: เดี๋ยวนี้ก็คือเอามาผัดกับพริกเผา
2: ใช่
5: เปลี่ยนไป
2: ผัดพริกเผาพี่ยำหมูกรอบผัดผักอะไรพวกนี้มีหมดแล้วก็หมูกรอบทอดพริกเกลือ
5: แล้วนี่อะไรครับเจ๊อ
2: ันนี้ซี่โครงหมูอบจ้ะอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะ
5: ก็คือสมัยเจ๊หรือว่าสมัยเ
2: จ๊ใช่สมัยเรานี่แหละอย่างสมัยก่อนรุ่นละกงอ่ะไม่กินเผ็ดกับข้าวทุกอย่างต้องเจอไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะเค็มหน่อยมันจะมีซีอิ๊วเป็นถ้วยแล้วเขาก็ไปจิ้มกินพริกเผารุ่นฉันที่อากงนะยังไม่ได้ใช้นะมารุ่นฉันถึงใช้พริกเผานะถ้ารุ่นอากงอ่ะไม่มีต้มยำมีแต่ต้มจืดจืดแกงจืดอะไรทุกอย่างมีหมดผัดผักทุกอย่างก็ไม่ใส่พริกไม่เหมือนยุคเราผักก็ต้องใส่พริกบางทีลูกค้าย้ำเลยนะใส่พริกนะคะเผ็ดเผ็ดกระเทียมเยอะเยอะพริกเยอะเยอะ
0: คนจีนไม่ได้เล่นเรื่องมะนาวเลยไอ้เรื่องยำนี่ไม่มียำกุ้งแห้งก็ไม่มียำไข่เค็มก็ไม่มีย
2: ำไข่เค็มมาเริ่มมาสมัยยุคฉันเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเมนูที่ว่าวัยรุ่นอ่ะเวลาจะกินข้าวต้มถ้าเมากลับมายำไข่เค็มยำเกี๊ยมไชอะไรเงี้ยเขาจะชอบ
3: ราะฉะนั้นไอ้อาหารกลุ่มที่มันเป็นอาหารยำต่างๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นในสยามเท่านั้นประเทศอื่นไม่มีจีนไปที่อื่นต้องไม่ได้ไปอยู่ LA ใช่ไหมไปอยู่บรูไนไปอยู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่น่าจะมีขนาดนี
4: ้คนจีนเนี่ยนะก็จะได้ชื่อว่าเน้นในเรื่องของอาหารต้องดีในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ทำอาหารนะแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารจีน
2: สมัยคงไม่มีกระนาชัยฉันก็เลยบอกเฮียว่าเขาทำแบบนี้นะเครื่องปรุงอยู่ที่เราทำเองเฮียฉันก็คิดเครื่องปรุง
5: ค
2: ิดสูตรขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเอง
4: ดูแล้วมันมีข้อสังเกตว่าโอ้คนจีนเขาปรับเข้ากับความชอบของคนในท้องถิ่น
1: จากเจี๋ยม้วยหรือข้าวต้มที่กินกันแบบเรียบๆง่ายๆกินเร็วๆให้อิ่มท้องแถมมีกลับอยู่ไม่กี่อย่างจึงกลายมาเป็นข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มโต้รุ่งร้านข้าวต้มที่เปิด24ชั่วโมงแล้วก็ยังถูกปากคนไทยเรียกได้ว่าทุกวันนี้เรามีร้านข้าวต้มอยู่แทบทุกหัวมุมถนนเลยนะครับถ้าหากพูดว่าเจี๋ยม้วยหรือการกินข้าวต้มเป็นวัฒนธรรมการกินของคนแต้จิ๋วที่ทุกวันนี้เข้ามาผสมกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกไม่ออกเราก็อาจจะพูดได้ว่าวัฒนธรรมของคนกวางตุ้งเองก็มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินโจ๊กกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินบะหมี่ครับ
6: คุณพ่อคุณแม่มาจากเมืองจีนมาจากสัวเถามาตั้งหลักที่เมืองไทยประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็ขายบะหมี่ขายโจ๊กเพราะเป็นอาชีพหลักทางบ้านเขาสืบทอดมาจากคุณแม่คุณแม่ป่วยก็ต้องทำยืนหยัดด้วยตัวเองตั้งหลักด้วยตัวเอง
1: หลังสืบทอดกิจการบะหมี่ตำรับกวางตุ้งต่อจากคุณแม่เฮียสุวิทย์ก็ปรับให้เป็นบะหมี่ที่เน้นปริมาณเพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานได้กินอิ่มๆมีแรงทำงานมีพลังสู้ชีวิตจนได้ชื่อว่าบะหมี่จับกางครับ
6: อยากจะให้เขากินอิ่มกินได้เยอะคนมันตั้งชื่อให้ค่ะพอมันได้เยอะกินเยอะมันก็อิ่มใช่ป่ะมันก็เสียเงินน้อย
1: ทุกวันนี้ลูกค้าของเฮียสุวิทย์เป็นคนหลากรุ่นหลายวัยหลายอาชีพเพราะกินง่ายเข้าถึงง่ายเช่นเดียวกับบะหมี่ปากซอยทั่วกรุงเทพซึ่งได้กลายเป็นอาหารในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว
4: เราก็เลยรับว่าทำอาหารมาอย่างจะว่าไม่เลือกสรรก็ไม่ใช่นะก็ต้องเลือกสรรด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในสำรับของคนไทยเนี่ยโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเช่นข้าวต้มเนี่ยบ้านเราก็อาจจะไม่ได้มีเชื้อจีนแต่เรากินข้าวต้มนะโจ๊กนี่อาหารจีนจะชัดเรารับทุกอย่างนะข้าวมันไก่ก็ต้องพวกคนไหหลอมใช่ไหมมันก็กลับกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่แบบทุกคนแบบก็เอนจอยในการที่แบบออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ไปหาอาหารอร่อยรับประทานมันคนจีนเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่เร่งทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
1: ในอดีตนะครับเคยมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งได้เคยให้ความคิดที่เคยพูดเอาไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่5เนี่ยบ้านเราไม่มีชนชั้นกลางซึ่งก็หมายถึงบ้านเราเนี่ยไม่มีพ่อค้าไม่มีขหาบดีเรามีแต่ชนชั้นสูงแล้วก็ชนชั้นล่างเลยซึ่งชนชั้นกลางเนี่ยมีความสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและในตอนนั้นเนี่ยที่จีนก็มีแล้วที่ญี่ปุ่นก็มีแล้วแต่บ้านเรายังไม่มีคนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับนอกจากจะนำวัฒนธรรมอาหารที่วันนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้วเขายังเป็นชนชั้นกลางกลุ่มแรกๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยาวราชของกรุงเทพและก็ของประเทศไทยครับ
4: เราเริ่มปลดปล่อยท่าต้นรัชกาลที่5เนี่ยนะคะแต่มันก็โครงสร้างมันยังไม่ขยับมันก็ยังเป็นช่องว่างที่มาถ่างมหาศาลเลยนะมันก็เลยทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมันขาดสิ่งเหล่านี้อยู
2: ่ใหญ่ตัวเท่าไหร่พี
4: ่คนจีนเนี่ยเข้ามาเติมสิ่งเหล่านี
1: ้คนจีนพ้นทะเลสู้ชีวิตบากบั่นทำงานด้วยความมุมานะขยันประหยัดอดทนบางคนไต่เต้าไปเป็นชนชั้นกลางบางคนก้าวไปไกลถึงระดับเจ้าสัว
7: ไลวุ่ง is a refugee here in Bangkok without a passport or visa he makes a living as a street peddlerLai Wung could afford a better home, but he wants to save. He wants to succeed in Bangkok. He's determined never to return to China.

แต่ในขณะเดียวกันนะครับชีวิตของคนจีนพ้นทะเลหลายต่อหลายคนก็ไปไม่ถึงชนชั้นที่หวังไว้และต้องจากไปอย่างโศกไร้ญาติยังเคยมีคำกลอนจีนได้กล่าวไว้ว่าชีวิตเคยล่องผ่านน้ำดำเคยกินน้ำขมความในใจอันเต็มอุระไหลไปกับสายน้ำหวังจะเป็นเจ้าสัวไม่สามารถกลับสู่แผ่นดินเกิดเมื่อแก่ลงก็ฝังกระดูกที่งี่สัวตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะครับบริเวณถนนเยาวพาณิชย์เดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะจะมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง

0: ที่นี่นะครับเป็นตำนานขนลุกของเยาวราชว่ากันว่าคนจีนพ้นทะเลที่ผิดหวังก็จะมาจบชีวิตลงที่นี่คนแถวนี้เรียกซอยนี้ว่าตรอกผูกคอครับ
1: คนที่อยู่ที่เยาวราชบางกลุ่มก็ขึ้นไปจนถึงเป็นเจ้าสัวบางกลุ่มเนี่ยก็กลับไปสู่แผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่บางกลุ่มกลับไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการมาสู่แผ่นดินสยามแล้วก็พ่ายแพ้ก็คือต้องฝังตัวเองอยู่ที่สุสานวัดนอนหวังว่าจะเป็นเจ้าสัวก็เป็นไม่ได้นะคะแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เรามองว่าคนจีนส่วนใหญ่จะรวยอะไรอย่างเงี้ยนะประสบความสำเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นแค่จำนวนไม่มากนักของจำนวนเป็นล้านล้านคนที่เข้ามาสู่สยามในยุคที่สร้างถนนเยาวราชนะ
0: นับตั้งแต่มีการตัดถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่5เยาวราชก็เติบโตควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพจนเป็นย่านการค้าสำคัญในหลายด้านเช่นศูนย์กลางอาหารและวัตถุดิบนำเข้าจากจีนและเป็นตลาดซื้อขายทองคำที่สำคัญของประเทศอีกอย่างนะครับถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชหลายคนอาจจะคิดถึงอาหารอร่อยๆที่เรียงรายอยู่ตามข้างทางสองฝั่งถนนเยาวราชหรือที่เราเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดแล้วก็คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มแรกสร้างถนนเยาวราชหากความเป็นจริงแล้วอาหารข้างทางในเยาวราชเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วเองครับ
2: คุณพ่อเป็นคนแต้จิ๋วจีนมาจากเมืองจีนแต่คุณแม่เนี่ยเป็นแต้จิ๋วในเมืองไทยจีนในเมืองไทยแม่เปิดร้านหน้าตัวเองด้วยที่แต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็สมัยก่อนเขาก็เป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาพวกด้านอาหารด้วยเขารู้จักวิชาการหมักหมูหมักเนื้อทำอะไรต่ออะไรเขาก็ชอบตั้งพอแต่งงานเขาก็บุกเบิกกันมาสองคนตายาย
0: เจ๊อ้วนเริ่มต้นธุรกิจร้านราดหน้าของตัวเองอย่างลุ่มรุ่มดอนดอนต้องย้ายทำเลอยู่หลายครั้งกระทั่งเจ๊อ้วนมาตั้งร้านริมถนนเยาวราชในปี2523ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกที่ออกสู่ถนนเยาวราชก่อนกลายเป็นสตรีทฟู้ดสุดฮิตอย่างทุกวันนี
2: ้เมื่อตอนนั้นปี2523-24มันก็โล่งๆไม่ค่อยมีรถลาเท่าไหร่มันยังไม่ถึงกับว่าคนมากพอแม่มาลงปุ๊บเจ้าหน้าที่ดูแม่ใหญ่เลยว่าทำไมมาตั้งไม่ได้โอ้โหวันนั้นดูแม่ใหญ่เลยแม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้ใหญ่เลยคุณตาน่ะเขาก็ไปขอว่าให้ลูกสาวมาท้าเขาก็บอกโอเคอย่าให้มันดูเลอะเทอะเกินไปแล้วหกแล้วเหเร่ร่อนไปหลายที่มายึดที่นี่สตรีทฟู้ดที่นี่ประสบความสำเร็จเป็นจุดเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จพอแม่มาเปิดได้ไม่นานก็มีเพื่อนๆมาแล้วมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อย
3: ๆเมื่อก่อนมันไม่มีสตรีทฟู้ดเมื่อก่อนมันจะไม่มีคนขายตามริมถนนไม่มีนะมีแต่หาบพวกหาบบะหมี่อะไรอย่างเงี้ย
0: สตรีทฟู้ดเยาวราชยุคแรกคือวัฒนธรรมอาหารที่เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของคนในย่านแห่งนี้และอาจจะเรียกได้ว่านี่คือรสชาติของเยาวราชซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สังคมที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยปลายลิ้น
4: อาหารทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องผู้คนจริงๆด้วยเห็นไหมคะบอกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ได้ด้วยมันยังทำให้เห็นความเป็นย่านใช่ค่ะย่านนี้เช้ามาต้องรีบค้าขายอาหารแบบไหนล่ะก็อาหารแบบนี้แหละที่เขาชอบ

0: มนุษย์เป็นหลักฐานที่อยู่คู่กับอาหารผลัดกันซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจมนุษย์ก็ไปดูอาหารของเขาหรือว่าอยากเข้าใจอาหารของเขาก็ไปดูตัวเขา
1: ทุกวัน

ายคนที่เคยมาเดินสตรีทฟู้ดที่เยาวราชนะครับก็คงจะคุ้นตากับภาพเหล่านี้นะครับภาพที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต่อแถวกันเพื่อซื้ออาหารนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้ก็จะมีทั้งอาหารยุคเก่านะครับแล้วก็มีอาหารที่หน้าตาใหม่ๆขายโดยคนเยาวราชเองแล้วก็ขายคนนอกพื้นที่บ้างนะครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับทำให้บางคนเนี่ยพูดว่าวัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว

0: เมื่อก่อนเนี่ยท่านกินของอร่อยท่านเดินถนนสายเดียวแล้วจบคือถนนเยาวราชบะหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากกุยซีหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากคุณโบราณเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะอร่อยทุกวันนี้มันเป็นท่องเที่ยวให้มากินท่องเที่ยวกัน
1: พี่คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมขึ้นนะมันผ่านจากเรื่องของการประดิษฐ์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผ่านทททเลยนะผ่านบล็อกเกอร์แล้วยุคหลังเป็นพวกรีวิวอาหารพวกอะไรต่างๆแล้วมันทำให้ภายในช่วงเวลา10ปี5ปีเนี่ยที่เรามีการสื่อแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยมันถูกมองอีกแบบนึงถูกมองเป็นเชิงการท่องเที่ยว
2: หลายคนอาจจะบอกว่าไม่แปลกหากอาหารจะปรับหรือเปลี่ยนไปตามลิ้นของคนกินหรือว่าจะเปลี่ยนไปตามค่านิยมของแต่ละยุคสมัยไม่แปลกที่เยาวราชจะมีสตรีทฟู้ดแบบนี้แต่ถ้าหากเราเห็นอาหารกินอาหารตรงหน้าและสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นมาของย่านแห่งนี้ได้บางทีการมากินมาที่เยาวราชของเราครั้งต่อไปก็อาจจะสนุกและมีรสชาติของเยาวราชมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับ

ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราด

0: ไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแล้วก็ขึ้นเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ไก่ข้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ข้นไปข้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูก็และแล้วก็มีหอยแครงก็และบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยคอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกคอและ
0: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
1: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอละเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอละแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและกอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพริกไปพริกมานี่แหละกอและไก่กอและ
0: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ย ในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
0: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
3: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
0: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้อาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHO

YLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar S-U-G-A-R Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวิ่งน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลั
3: ดมาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll be
2: eating like.

0: and chilies
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
2: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนิเชีย

ถ้ำจีนจังหวัดราชบุรีเป็นพุทธสถานวัฒนธรรมทวารวดีอีกแห่งหนึ่งที่เกิดจากการดัดแปลงถ้ำตามธรรมชาติเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาภายในถ้ำบนผนังถ้ำตกแต่งภาพปูนปั้นเป็นพระพุทธรูปสององค์ลักษณะของภาพปูนปั้นพระพุทธรูปองค์แรกเป็นการสลักผนังถ้ำเป็นโกลนแล้วพอกทับด้วยปูนพุทธลักษณะประทับนั่งสมาธิพระหัตถ์หักหายไปมีร่องรอยการลงสีแดงและดำบนบางส่วนของพระพุทธรูปส่วนภาพพระพุทธรูปองค์ที่สองเป็นการสลักผนังถ้ำเป็นโกลนแล้วพอกทับด้วยปูนเช่นกันพุทธลักษณะแสดงรายละเอียดพระเกศมาลาเป็นเปลวในศิลปะอยุธยาประทับนั่งพระหัตถ์แสดงปางปฐมเทศนาสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่12ถึง13ซึ่งต่อมาได้มีการดัดแปลงด้วยการพอกปูนในช่วงราวสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษที่19ถึง22ถ้ำจามตั้งอยู่สูงขึ้นไปทางทิศตะวันตกของถ้ำจีนมีภาพสลักบนผนังทุกด้านโดยเฉพาะผนังด้านทิศเหนือสลักภาพตอนมหาปาฏิหาริย์หรือยมกปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถีประกอบด้วยพระพุทธรูปแสดงปางต่างๆเพราะพระพุทธรูปปางสมาธิและปางแสดงธรรมท่ามกลางต้นมะม่วงมีผลนับเป็นที่นิยมในสมัยทวารวดีผนังด้านใต้และตะวันออกเป็นรูปบุคคลปูนปั้นขี่คอซ้อนกันขึ้นไปผนังด้านตะวันตกเป็นภาพพระพุทธรูปปางสายญาติเหนือพระพุทธรูปเป็นลวดลายปูนปั้นรูปต้นไม้อาจหมายถึงเรื่องราวขณะเสด็จสู่มหาปรินิพพานจึงนับว่าเป็นภาพพระพุทธรูปปางสายญาติที่เก่าที่สุดที่ค้นพบในประเทศไทย

0: กลองตึงโหนกหรือกลองแอลเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงขว้นเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึงโหนงใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึงโหนงนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกลองโยงต่อจากกลองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกลองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกลองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกลองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกลองชุดกลองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดียวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงโหนงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกลองตึงโหนงที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือที่เปิ้ลฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกลองตึงโหนงนะครับหรือกลองแอลซึ่งจะเป็นกลองเสียงใหญ่กลองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจากลองแต่งหน้ากลองนะครับใส่จากกลองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกลองที่แต่งจากแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับเนี่ยครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กลองทรงกลองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากลองขนาดของกลองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกลองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะรองจากเสียงกลองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2 1 นี่คือการวางมือนะครับสำหรับกล่องเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกล่องเสียงน้อยนะครับหรือกล่องเสียงเล็กสำหรับกล่องตึงโหนงกล่องเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยจะหนักหน่อยบางทีก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามเอาใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันแต่การแต่งจานเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกลองตึงโหนงกลองแอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับเสียงมันจะต่างอีกรอบโอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกลองตึงโหนงที่นิยมใช้กัน ในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยในสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกวัดหนึ่งเลยก็ตัวนี้ไปเพลงกองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นอายมันจะออกเลย
0: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงโหนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กลองชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกลองตึงนงในคนมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆน่ะเหมือนกลองประเภทอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมองเซิงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเราเนี่ยเราถูกถอยไปเป็นพระรองแหละพูดถึงฟ้อนเล็บเราจะนึกถึงเขาค่อนข้างที่จะมานึกถึงกลองตึงนงละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญลงการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทั้งว่าทำมันถึงจะตายเดี๋ยวมันจะหาย
3: มีของแต่ไม่มีคนใ
2: ช่ไหมใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทำ
0: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสำคัญของกลองตึงโหนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นในสองส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
4: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึงนงและมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิติหนึ่งคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันอยู่คงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนอเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนอเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกลองตึงโหนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกันกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
0: ๆแม้ว่ากลองตึงโหนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึงโหนงยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้อย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: แล้วเตียเลยก็ฮ้องจะมีมัจโจอยากก้องมาดาสุตะวิลาวีเจ้ามัจโจไ
1: ปช่วยคนตีเจ้า
0: เลยช่วยคนตีเจ้า
1: เด็กขอขัวละจะตีเจ้า
0: จะตีเจ้าที่เด็กขอเตียกูเด็กขอเจ้ามาปุ๋ย
2: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
3: จะเจาะเพื่อนหน่อย
4: มาเพื่อสิ
3: เพื่อสิเหร
4: อไงก็ล่ะก็ดูชอชู
5: กันเป็นสุขชอมอตัวเลยหนูเมียจะไปหลีกะเฮียว
0: มังไห่หลีมังไ
5: ห่เอ๊ะละไห่ดิ
0: มังไ
5: ห่มันยักกันยักกันเล
0: ยไหนยันมีอ่ะ
5: ยันมาเลย
0: ยันมีละเลยมี
5: แต่ยันมาหลีกะเฮียวละไห
0: นยักไหนยักหลีชีบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชีก็ยังเอ๊ะขะเลยมังไห่มันติดเจริญมาละกูคุยที่แผ่มากกว่ามากกว่ามาละชีบุคุณละประชาหลายมา
5: โอ้ละประชาเป็นคนนี
0: ้ละประชามูมูไปพอ
5: มูไปเอาเลย
0: นี่มูไปพอ
5: คุณมูไปเอาเราเลยมาแล้ว
0: นี่มาแล้วแล้วก็ยื้อพองูมาจูก็เลยมาเมามาขอฮิวจิบุกยันยันเนี่ยก็ดีเชบาที่นี่ก็มาฮิติกันนี
5: ่จะขับแบกอะฮิล่ะ
0: อะกะฮิโลครับติกันก็
5: ขับติโลเลย
0: นี่ติขับดิโล
5: นี่มาจอยนี
0: ่ไปกูอุ้ยก็ชอบนอนดีจังมั้ง
5: ก็ชอบนอนด
0: ีก็ชอบนอนจัง
5: ก็ชอบนอนแบบปกติมาแล้ว
0: ก็ชอบนอนไปบ่เนี่ยมันขาดใจมาแล้ว
5: ขาดใจแล้วอะไร
0: ให
5: ้เราดู
0: อะไรให
5: ้มาตีอะไรให้เลย
0: อุ้ยยันยากูมาตาเวเนี่ยก็ติดจักชมว่ากูที่พักกูคือจูบไปมาไกลลิบุกามาเพะวิวมาให้เชื่อแต่มาให้กูดีดูชื่อกันลาเชื่อกันชื่อไปเปย
6: ์การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
5: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไห
6: มก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกเนี่ยฮะก็อยากจะอยู่ข้างใน
5: ทำไมเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
6: ่ใช่ฮะ
5: เขาก็จะเรียน
6: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
0: กะจกวัวตีกะลีลีมากันกักวิอยู่ช่วงกะไรฮิคุติขัดติโลหุกักวัวติผักวัวเอ๊ะคดีฝาปุยาคติยากวัวปอกอีกวัวดอวีขี้วีอาลูนัชกะกะจะจอยอยู่อ่ะจะคิดเอาเตะจีเอเอเลเตวิอาคนดอหาวีโออีนัชกะจะจอยงายามุเตยงอมีอาคนดักสู้นัดเสียจะใจโยกัน
5: ยังมุดเตมุ่งยับประตูหรอ
0: เอ้ขี้มาโยกเอ็มข้าก็ยังมากาคนเดียวหายยัง
5: เอ๊ะใครเช่น
0: หนาโดเอ๊ะใครเช่นหนาพอดีเช่นหนาโอ้ย
5: ยี่สิบสี่หลักที่หนาโ
2: ดแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
5: แล้วใครไม่ทำหนูสาระก็เลยรอแหละ
7: มาละหมูกับมาละโบเทวะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ซาเปติปุ๊ปปุ๊ลาเวที่คอยมองคอยบอกโอมาลาคือเจ้าสาวบอยจะเทปุ๊ปปุ๊เช

0: Perrio.
1: Perrio.
2: Ei.
1: Mon elle est à la là.
2: Manga, hé.
1: On se met à la
2: Les hélias matos là. Les hélias matos, manga, hé, oui.
1: Mala pâte, là.
2: Kuka matos, ma paka matos.
1: Comme le higa.
2: Na higa. Ma higa.
1: Matéri.
2: Manga, hé, avec pierre, ça.
3: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
4: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
1: ให้มาก็สอน
4: ครับผมแบบ
1: นั้นผมไม่ได
4: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนดีครับเป็นคนดี
3: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
4: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือล้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
1: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
4: ได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่นะเพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อย คือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ

0: ช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
1: เจ้าน่ะไปคักไปดิกูท่าปุราท่าก็งาลาหูเจ้าสองพาเลยชิเจตานุคุกันหลวงเก่าต้นน้ำในหาดหนุ่ยยี่สิบห้าก็เวชะซื้อที่เจ้าและเจ้ามาหลอกแหละถูกป้าก็พอทีละแหละอาชุยกเขาอยู่ไอ้คุ้ยกะก็เชลแหละก้ามือจะเชวิลี่ที่กาวีเชวุกอเวคดีเชลแหละอุท่าแต่ก้ามือจะเชวิเขาจะได้กูพี่วิลี่ยืนได้ค่ะแต่เราแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้หนึ่งวิลี่ยูกูพี่วิยื้อก็ดีพี่แหละที่กูยื้อก็ฟิโดปาละไล่เมื่อคอกลับมากระเช่ชูเกาที่พี่กลับมากระเช่มากระโชว์ที่เจือท่าวิชมองจืดจีก็ยืดได้ละแหละคดีละปีช่องห้าทีละสาเสียสาเสียช็อตแทะก็กูจูดได้ละช่องเงี้ยละชิ้นขะแผ่ไปมา
0: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
1: ้จากที่ได้เชียวลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจากน้องไม้ที่จืดเลยจากน้องยิ้งกุยเลยอู้ยโอ้ผูกกระติวินนะฮะกะเล่เด็กห้องแล้วก็จับแปะกุยเชียวจับชีอุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จ่าเชียวเอาสีวิเดนมีเชียวที่มากามาเอาขอมาจ่องมือเวมือเวก็งาคือทั้งหมดได้เปล่าจะยกชิมาปลาท่ากูมือเวนะจะมาหล่อมือเลยจะมาหล่อกูรอท่ากูวอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือของปลาเจ้าไปออกอ่ะกูรอท่ามึงชอบฟังเลยใช่ไหมเออชาวหาดีที่ออกไก่เสียเล่ที่การที่ปลาเจ้าเลยจะกูจะยกชิปลาเลยมือเจ้ากาที่ขอที่ปีที่กาที่ลอยพระรักปลากระจูวิเราชีวิตเล่จะยกชิออกว่าหูว่าหูแล้วก็ติดเชื้อวีนี่หูยาหูแล้วเจ้าหน่อยตรงนี้ตรงนี้ละ
0: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
2: ก็ถูกเลยจบเลยนะสุดท้าย
3: ลีเย่จบแล้วจบก็ชอบนอนก็สบู่ยันเนี่ยมาหมาล่าก็ยังชมว่าจะหมาก็มาก็ว่าก็ยังก็สิชักผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะหมาอย่างเนี่ยมาหมาล่าก็กูพี่บอกยันเนี่ยกับมาละยันเนี่ยอยู่กูพี่ยังอยู่ยังชิบุรีรู้สึกที่ใครตื่นตั้งนอนแกใครตื่นชมว่าปอบที่พักก็ขยันก้ามาตายเฮียก็ที่จะตีเหล็กมุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาใครที่เดียวใครอะไรเฮ้ยก้าก็อยู่คู่กันที่ปากกับใครอะไรยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลีปู่หุกใครจู้เขาเลยปู่จู้ก็มึงก็จะกอดตัวก็เชื่อยันเนี่ยขาเจ้าก็มาให้เลยมอติเชขอจิบุจิงายะคือการนุบะเชเลยคือดีไกลเท่าเลยมาโจก็ชีวิมาฮิต
0: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอบใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
3: เด็กมึงคือจะเตะจะหิ้วก็คือ ช่เลยเฮ้ยก็เนี่ยไปมาลุยเจอที่ปอที่นี่ก็ยกกาอตุยอดอตุยอดมากาวเนี่ยมาลุยเลยที่ที่อยากจะพักจะขาดจะสิบุ
0: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
3: ยายมาเฮียวมาสิจะเข้าสิบุสิ่งพอตชิดสิบุมันที่ชอบพักจะชอบมาใช้ชีวิตจอยคือมาเฮียวเฮียบอกว่าเฮียวโม่คือที่ข้าเฮียกายใช้ยักษ์คือข้าเขาชิมาเฮียข้าเขามาชอบ
0: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
1: ้ยันยี่ปอยแอ้สิติบาลเลยติชีก้ามากติปอยกาเลว่าก้าจาวิคิดจะที่จบวิวก้าติจักมากกว่าพื้นผีคิดจากเกี่ยวกับมากฮีฮีกมาจบวิลี่ใครหัวปุ้ยใครคนนี้ฮีวิหมู่ใครกูปอปอยมาลือเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยฮีวิหมู่คนได้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเยี่ยวจบวิฮุยลูกเล่หมู่เฮียวิโกอียาแต่แต่ก็งาข่อยวิออไปปื้มมาแผ่เวียอําจ้าหอแลอําผือลาก็ไปมาหมู่จ้าหอจ้าติเวขี้ยาวิอูวินี่กูอาชะสีขอเตลิติขี้ขอพ่อวินี่กูหมู่เฮียเควิกะโจวิวมื้อหน่อยเฮียเควิลิ
0: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทําให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
3: เนี่ยก็เข้าที่วุ้ยวุ้ยแล้วใช่สีขอเขียวไปเยอะหน้าขอเตียวคู่ไตแล้วไรเยอะชิขอพ่อวุ้ยเลยที่พ่อขอมีห้าปอบเผาวุ้ยแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยื้อไข่มันหน้าก็ไกลเปล่าก็ชิเช่กูอมตีไข่มันหน้ากูเขาที่กูเขาที่กูเพื่อทำเตลกับกูไข่มันก็ตัวปกติก็ป้าจะเจอเราแบบนี้ก็ขอไกลเราเข็มและเชี่ยเกาะแบบตัวย้อนนี้ตัวย้อนมากเลย
0: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
3: จะคิดมูเฮวิโอยะก็ติดชิงกิโลก็แต่เราเมื่อคือก็ระบาดยากไปชุบการระบาดไปแล้วจุ๊บปอปออีกโอมาจอยากไปที่กาวิยะชูเฮตุกามาจอที่พวกนี้ก็ชูเกะคือจะฝันเลยคือใครปีเชวิวที่บอกเตี้ยเตี้ยเกะนุ่งงานที่จะจอโอ้ยอะไรฮิกาจาวตักดีกูวิโอ้ยอะไรฮิกาเต็งยาจ่อพออยู่กับใครมาจ่อวิชิสุเฮติใครติมิสิกาฮักจาวอยู่กันนี่ตัวอย่างนั้นก็อิเลกาโกก็ต้องมาเอาไปตัวอย่างจ่าฮิเลคาสเอลโอ้โหขี้จะจู้เอาเลยแต่เดี๋ยวก็มองห้องจะฮิกาฮิชาคุยนี่ก็ชัวร์ชิตายหรืออุติยาฮิกาก็มาเกะ
0: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้

ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อิทธิพลของศิลปะเขมรที่เข้ามาแพร่หลายอยู่ในพื้นที่ที่ต่อมากลายเป็นอาณาจักรสุโขทัยอาจเข้ามาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่16แล้วในจังหวัดสุโขทัยพบหลักฐานดังนี้ปรางปู่จาบ้านนาเชิงตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศมีลักษณะเป็นปรางแบบเขมรก่ออิฐหลังเดียวแผนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุมตั้งอยู่บนเขาโดดจากการขุดค้นขุดแต่งพบว่าโบราณสถานแห่งนี้มีการก่อสร้าง3ระยะคือระยะที่1พบร่องรอยหลักฐานการปรับพื้นหินธรรมชาติและบดอัดด้วยกรวดและทรายก่อนที่จะก่ออิฐเป็นแนวขอบฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำหนดอายุได้ในราวก่อนพุทธศตวรรษที่16ระยะที่2พบหลักฐานการก่อพอกมุกด้านทับแนวเสาติดผนังเพื่อให้มีพื้นที่การใช้สอยมากขึ้นกำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่17ระยะที่3อยู่ในช่วงต่อกับสมัยสุโขทัยอายุราวพุทธศตวรรษที่18มีรอยการดัดแปลงเฉพาะพื้นที่ส่วนหน้าของปรางประธานเป็นวิหารหลักฐานโบราณวัตถุที่สำคัญพบแท่นฐานรูปเคารพเทวรูปสตรีเครื่องถ้วยพื้นเมืองเครื่องถ้วยจากแหล่งเอาสุโขทัยศรีสัชนาลัยเครื่องถ้วยจากแหล่งเตาบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เจดีย์ประธานวัดชมชื่นในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยศาสตราจารย์ชองบุษลีเย่ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นปรางแบบเขมรมาก่อนเนื่องจากพบฐานอาคารสี่เหลี่ยมมีซุ้มคล้ายปรางแบบเขมรอยู่ภายในองค์เจดีย์น่าจะมีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่18
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมีใครมาเก็บไหมอะมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อ
2: นี่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่อันนี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่ถ้าลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
2: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
3: กะแต่ว่าเอาเนื้อไปกะยี้ได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
2: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กจิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยลูกเล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
2: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
2: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆนี่นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูก การสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
2: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะเน
4: ื
2: ้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช
2: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
2: แล้วมือฉีด
5: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
4: ่ได้
5: กินได้
4: ชิมได้นะ
5: จ้ะแม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลย
2: ชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
2: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
4: จะ
2: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: งอก
2: ตรงนี้อันนี้คือง
4: อกงอกกระโนดเอาไว้หัวกิน
2: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
4: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปหัวกิน
2: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
4: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนํามันแหละมันล้นม้านะมันโดนแห้ง
2: ๆจ้ะ
4: ม
2: ัน
4: เกณ
2: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆกัน
4: ๆแ
2: ต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
4: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
2: จ้ะ
4: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะหักแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดหลากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
2: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
2: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
3: คาดแล้วคาด
2: มันขาดพลาดแล้วมั้งคะ
3: เคย
2: แล้วทำไงอะคุณลุง
3: จะคาดนะ
2: ฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนๆเรายิ่งหนีมั้ย
2: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
2: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
2: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ
2: ้
4: า
2: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่แต่อย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
4: เขาจะทำตาลทอด
2: ทำตาลทอด
4: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
2: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
4: ใช่
2: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
4: มาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแบบเนี้ย
2: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
4: มันก็ติดเมือกอยู่พะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำอ๋อ
2: ไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดม
4: ัน
2: ก็จะดำ
4: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
2: จ้ะ
4: มันไม่สวย
2: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
4: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาด
2: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
4: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
2: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
4: เอาเทหัวกะทิใส
2: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
4: จ้ะแ
2: ม
4: ่เอาน้ำตาลใส
2: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
4: จ้ะ
2: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
4: ้เปล่าใช้น้ำตาลทราย
2: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
4: สีมันออกไข่ๆเนี่ยแกงฟนีนิดนึงอะ
2: ค่ะ
4: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกัน
6: มันตะโนดเชื่อม
2: อ
6: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
2: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
6: อร่อยฟ้า
2: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
6: สีแดง
2: สีแดง
6: ออกมาสีแดง
2: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
6: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
2: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
6: ้อ
2: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
6: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแตง
2: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
6: ลองชิมดิ
2: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
6: ่อร่อยนิ่ม
2: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
6: เนื้อมันแน่นมันๆมัน
2: จะคือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
6: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
2: ใส่น้ำนิดหน่อยเนาะ
6: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
2: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อนอันนี้ก็คือ
6: ตัว
2: น้ำตาลที่เราเช
6: ื่อ
2: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
6: า
2: ะ
6: อีกหน่อย
2: จ้ะ
6: พอก่อน
2: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
6: ้
2: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
6: ื่อ
2: ม
6: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
2: ค่ะ
6: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
2: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
6: ิแล้วก็ใส่
2: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
6: ใช่ต่อ
2: ให้ม
6: ัน
2: มีรสชาติ
6: โอเค
2: นี่คือตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
6: ก็มันก็ใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
2: แต่อันนี้คือหวานละมุนอ
6: ันนี้มันแฉมตาลเหมืองขนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโหนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อม
2: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
6: ไฟปานกลางอ่ะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องออนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
2: ค่ะ
6: แต่ทอดนี้เดียวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
2: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
6: า
2: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
6: เออใช
2: ่ยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาล
6: เลยเนี่ยก็สมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
2: จ้ะ
6: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
2: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
6: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไป

0: รวยกันต่างงานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
0: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันเนี่ย
1: จ้ะ
0: เนี่ยเลื่อมชัยในแล้วเนี่ย
1: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกค่ะแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนักๆแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่เลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทําขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาหรอกได้เนื้อหนูแทน
2: อมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีค่ะพบกับพุ่งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive survive survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus stimulus stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response response response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

งวนสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปดูเรื่องราวความสงวนทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทั้งมิ้นท์แล้วก็พัชชาได้ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อหาคำตอบและคลายสงวนไปกับอาจารย์เผ่าทองกูรูประวัติศาสตร์ประจำรายการที่ทำให้เราได้ทั้งสาระความรู้ได้รู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปเริ่มต้นกันที่เกาะเกร็ดจุดเริ่มต้นของความสงวนทั้งหมดกับมิ้นท์กันเลยค่ะ

0: ี่ยคือคลองขนมหวาน
1: ทําไมถึงชื่อคลองขนมหวานล่ะคะ
2: สมัยก่อนเนี่ยเขาทำลูกตาลกันไงพอตอนหลังต้นตาลมันก็ไม่มีเขาโค่นไปมั่งแล้วก็น้ําในคลองนี้มันจะเสียเขาก็เลยเปลี่ยนมาทําพวกทองหยอดขนมฝอยทองทองหยิบก็เลยตั้งชื่อว่าคลองขนมหวาน
0: ตอนนี้ก็เลยพอน้ําหน้าปุ๊บหันมาทําขนมแบบนี้แทน
3: เป็นศูนย์โอท็อปของเกาะเกร็ดนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ค่ะจากของที่ขายที่นี่แล้วรู้สึกได้ว่าถ้าเราจะนําไปเป็นของฝากให้อาจารย์เนี่ยมันคงง่ายเกินไปไม่ได้เราไม่ซื้อค่ะรุ่นนี้เราใช้ความสามารถเพราะนั้นเราจะไปทําผ้าบาติกกันและด้วยความสามารถนะคะของเมธิตานะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าว่าตามตรงนะคะท่านผู้ชมถือเป็นของฝากที่ดีมากๆเพราะว่าทํามือหมดทุกชิ้นคือแฮนด์เมดเลยแท้ๆเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะอาจารย์
4: ดีไหมบรรยากาศดีมากชมพู่หวานมากเลย ตุ่มที่เป็นตุ่มดินเผาสีแดงๆเนี่ยทุกบ้านเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะมาจากที่สามโคกปทุมธานีแล้วก็ที่เกาะเกร็ด
3: เหมือนที่เขาเรียกว่าตุ่มสามโคกใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่สมัยนั้นเรียกเป็นภาษามอญไอ้ตุ่มดินเผาปากแคบแล้วก็พองป่องแล้วก็ก้นแคบหน่อยเนี่ยจะเรียกว่าตุ่มอีเลิ้งเป็นกับเป็นคําชื่อเฉพาะของเขาม
3: ันเหมือนกับย่านนางเลิ้งหรือเปล่าคะที่เคยได้ย
4: ินชื่อคล้ายกันตรงเลิ้งแต่ว่าข้างหน้าไม่เหมือนกันอันนึงเป็นอีอันนึงเป็นนาง
3: สุภาพกับไม่สุภาพ
4: ก็อย่างนั้นแหละถูกต้องคือเขาก็เรียกตุ่มอีเลิ้งกันมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะผ่านมาตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5ที่6ที่7ถึงที่8ต่อกับรัชกาลที่9เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นคนที่เคร่งครัดเรื่องภาษาวันหนึ่งท่านก็มานั่งดูเอ๊ะแถวนั้นเป็นย่านสนามม้าจริงไหมสนามม้าอีเลิ้งท่านก็บอกมันไม่เพราะไอ้อีนี่เป็นคำเรียกที่ไม่สุภาพตอนนั้นท่านก็บัญญัติมีคำว่านายมีคำว่านางมีคำว่านางสาวสำหรับเป็นคำนำหน้าท่านก็บอกว่าอีเลิ้งเนี่ยไม่เหมาะไม่ให้ใช้ละส่วนจะเป็นอะไรล่ะก็แก้เป็นนางเลิ้ง
3: จริงๆเหรอคะเนี่ย
4: จริงเพราะฉะนั้นจากอีเป็นนางนี่ก็แปลว่ามีสามีแล้วเพราะเป็นนางไม่ได้เป็นนางสาวเล
3: ยแต่งงานอย่างถูกต้องแล้วเรียบร้อย
4: ไม่แต่งงานโดนบังคับให้แต่งงานนะสิเขาอาจจะอยากเป็นนางสาวเลิ้งก็ได
3: ้
4: จริงนะ
3: อาจจะยาวเกินไปค่ะอาจารย์
4: ก็เลยเป็นใช่เหลือแต่แค่ว่านางเลิ้ง
3: โอ้ยนี่เองอยากทราบว่าทําไมคนถึงใช้คําว่าโง่เหมือนควายเพราะควายมันโง่หรือเปล่าหรือว่ายังไง
5: จริงๆวันนี้เดี๋ยวจะต้องพา

0: ไปลอง
1: พี่ตอบหนูเลยไม่ได้หรอคะ
0: ไม่ได้ครับ
2: คือเราต้องมารู้จักวิธีการไถนาก่อน
3: ทูนทาดยอ
2: ครับถ้าจะให้ถ้าจะให้เขาเดินหน้าบอกเฮ้ยเฮ้ย
3: เฮ้ยเฮ้ยเขาก็จะเดินไปข้างหน้า
2: ครับผม
3: อ๋อนี่เป็นเหตุผลที่เพลงวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
4: ทาดเร็วทาดทาดเร็วยอหยุดหยุดยอยอยอหยุดหยุดยอไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็ว
2: เฮ้ย
3: เฮ้ย
2: เนี่ยนะ
3: เขา
2: อยากให้เขา
3: อย่ารีบอย่ารีบยอยอยอ
2: ยอต้องดึงฮะดึงดึงไว้ฮะ
3: ยอย
2: อยอแค่นี้ฮะต้องดึงไว้นานเลยฮะ
3: เฮ้ยเฮ้ยยอยอ
2: ยอดึงครับ
3: ยอ
2: ดึงครับดึงดึง
3: ยอยอพี่บุญรอดยอ
2: ดึงไว้ครับ
3: ยอยอ
2: ยอ
0: เป็นไงบ้างสนุกไหม
3: พี่นัทคะสนุกไหมคะก็สนุกค่ะแต่ว่ารู้เลยว่าเป็นงานที่หนักมากเลยนะคะต้องบอกเลยว่าทำให้รู้สึกว่าถ้ากินข้าวต่อไปจะไม่เหลือแล้วค่ะ
5: ระหว่างตอนเย็นกับตอนกลางคืนเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงลมสงบยุงมันจะมาเยอะมากเลยยุงมันจะมาเนี่ยสองสามชั่วโมงแค่นั้นแล้วมันก็หายไปเราก็จะต้องมีการสุมไฟไล่ยุงให้ควายคนโบราณเนี่ยเรารู้ว่าควายมันจะต้องไม่ชอบยุงเพราะฉะนั้นบางบ้านเนี่ยสุมไฟแล้วเนี่ยยังช่วยไม่ได้มากไอ้เจ้าโคลนที่มันจับอยู่บนผิวเนี่ยมันก็ช่วยให้ยุงกัดไม่ได้เห็นไหมอันนี้มันสำคัญโง่
3: โง่เหมือนควายอ
5: ่ะทำไมอ่ะทำไมต้องบอกว่าโง่เหมือนควาย
3: หนูไปใช้ชีวิตร่วมกับเขามาวันนี้หนูว่าเขาก็ไม่โง่เท่าไหร่นะ
5: ไม่โง่ครับ
3: บอกซ้ายเป็นซ้ายบอกขวาเป็นขวาอยู่นะคะ
5: เอาก็จริงนะควายไม่โง่แต่ควายไม่ค่อยจำความจำกับโง่นี่คนละเรื่องนะคนเราที่ไปเตรียมว่าโง่เหมือนควายเนี่ยจริงๆแล้วควายเนี่ยความจำสั้นเวลาที่เราจะฝึกให้เขาทำอะไรก็ตามเนี่ยเราจึงต้องมีเชือกหรือที่เรียกว่าสนตะพายคล้องเข้าไปในรูจมูกเนี่ยเข้าข้างนึงแล้วก็ไปดึงออกอีกข้างนึงมันจะเกี่ยวอยู่ข้างในอ่
3: ะ
5: แล้วเวลาจะไปไหนจะให้เลี้ยวซ้ายก็ต้องจูงไปทางซ้ายจะเลี้ยวขวาก็จูงไปทางขวาบางทีจูงคล้องจมูกเสร็จแล้วโยงมาข้างหลังทำสัญญาณเขย่าเขาก็เดินไปข้างหน้าลากไอ้ผานไถให้ไถนาไป

0: สวัสดีค่ะอาจารย์เผ่าทองมิ้นอยากรู้ว่าต้นกำเนิดของการจัดเก็บพระบรมอัฐิเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย
1: ์ถ้ามิ้นอยากรู้เรื่องราวการเก็บรักษาพระบรมอัฐิมิ้นต้องไปเริ่มนู่นเลยที่วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยานะจ๊ะ
2: การบรรจุอัฐิกษัตริย์ในสมัยอยุธยาเนี่ยวัดหนึ่งที่วัดแรกวัดสำคัญที่จะพูดถึงวัดศรีสรรเพชรแห่งนี้เพราะว่าที่วัดแห่งนี้นะครับผมมันมีพงศาวดารมีเอกสารระบุว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของกษัตริย์ในอยุธยาถึง3พระองค์ด้วยกัน
0: ที่วัดพระศรีสรรเพชรเนี่ยมีพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยกันถึง3พระองค์มิ้นเดาค่ะว่าจะต้องบรรจุอยู่ในพระเจดีย์3องค์ด้านหลังเราแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับผม
0: งั้นพี่ตีช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ครับก็ได้เลยครับเมื่อก่อนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้
0: ค่ะ
2: เคยเป็นพระราชวังเป็นที่ประทับของกษัตริย์มาก่อนแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องมาสัก100ปีจนถึงรัชกาลที่8รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดไฟไหม้ก็ย้ายวังจากตรงนี้นะครับผมขึ้นไปอยู่ด้านทิศเหนือให้ติดแม่น้ำลพบุรีแล้วก็ยกพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นวัดแล้วก็ต่อมาก็มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเจดีย์องค์นี้เคยขุดแล้วพบว่ามันมีการทำเป็นช่องช่องช่องเพื่อบรรจุอัฐิถามว่าทำไมต้องทำเป็นช่องช่องเพื่อบรรจุอัฐิรู้ไหม
0: ไม่ทราบค่ะ
2: บรรจุได้เยอะก็เอกจะบอกว่าเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่ยอดฮิตมากว่าเป็นวัดที่แบบใครๆก็อยากจะเอาอัฐิตัวเองมาไว้ที่นี่เพราะว่าเป็นวัดสำคัญ
0: อ๋อค่ะนี่เอง
1: คำว่าเสด็จสวรรคตเนี่ยแปลตรงตัวเลยเนี่ยนะ

0: นี่แปลว่าตายสวรรค์ก็คือสวรรค์ส่วนคดเนี่ยจะออกเสียงว่าคตะคตะเนี่ยแปลว่ากลับไปแล้วกลับคืนสู่ก็คือกลับคืนสู่สวรรค์ในสมัยโบราณเนี่ยเวลาที่ประดิษฐานพระบรมโกศก็ต้องตั้งบนฐานเป็นชั้นฐานเป็นชั้นเนี่ยก็หมายถึงเขาไกรลาศหรือเขาพระสุเมนเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นฐานก็ต้องสูงนะฮะอย่างน้อย3ชั้น5ชั้นเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อฐานสูงเนี่ยเขาก็ต้องเอาไม้ไผ่ยาวมากเลยเป็นตรงๆเนี่ยทะลุปล้องตลอดเพราะสมัยนั้นไม่มีท่อไม่มีว่าท่อเอสลอนท
1: ่
0: อ PVC ท่อเหล็กท่ออะไรไม่มีทั้งนั้นก็ต้องกระบอกไม้ไผ่ทะลุปล้องทะลวงปล้องให้กลายเป็นท่อแย่เข้าไปที่ใบบัวกรวยใบบัวทองคำแล้วก็ท่อนี่ก็ยาวลงมาจนถึงพื้นที่ตั้งพระบรมศพแล้วที่พื้นเนี่ยก็จะเอาตุ่มดินเผาเคลือบข้างนอกแล้วก็เอาท่อเนี่ยแย่ลงไปในตุ่มฝาตุ่มไม่ต้องปิดนะใช้กระดาษสาหลายๆชั้นปิดลงไปแล้วก็เอาขี้ผึ้งทาขี้ผึ้งนี่ก็จะเป็นตัวเคลือบเป็นแว็กซ์ซึ่งจะเคลือบไม่ให้กลิ่นเนี่ยออกน้ำพระบุพโพก็จะไหลจากพระศพก็ลงมาที่ใบบัวทองคำไหลลงตามกรวยไหลลงไปในตุ่มที่บางครั้งเราจะเรียกว่าถ้ำพระบุพโพการเก็บรักษาพระบรมอัฐิตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นต้องเรียนว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะเพราะว่าพระราชพิธีก็ดีจารีตเหล่านี้ก็ดีเนี่ยในพระบรมมหาราชวังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคร่งครัดแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพระบรมอัฐิส่วนพระบรมราชสรีรังคารตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง8กลายไปอยู่ตามวัดต่าง
2: ๆนี่แค่เพียงเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่รอให้คุณผู้ชมได้คลายฉงนไปกับมิ้นและอาจารย์เผ่าทองช่วงหน้าค่ะ

0: ตอนนี้เราก็อยู่กันข้างหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ในวัดพระปฐมเจดีย์นี่เองนะคะและหีบศพยะเหลสุนัขทรงเลี้ยงในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยที่เรามาตามคลายฉนวนในวันนี้ก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นกันค่ะ
1: จริงๆหนูเข้าใจว่าชื่อเหลแล้วย่านี่คือเป็นเหมือนย่ายายตาเหมือนกับอายุมากแล้วก็เลยเรียกว่าย่า
2: ครับชื่อย่าเหลเนี่ยมาจากชื่อตัวละครในพระราชนิพนธ
0: ์ค่ะ
2: แปลเรื่องมิตรแท้เป็นบทประพันธ์ภาษาฝรั่งเศสชื่อ My Friend Jarre ท่านก็ทรงตั้งชื่อยาเลในเรื่องนี้เนี่ยจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวจาเลหรือชาลีแล้วก็มีเปาสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันนะฮะและมารีเนี่ยเป็นหลานสาวเจ้าของโรงแรมที่สองคนนี้ไปพักกันอยู่ได้ชั่วเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยเปาซึ่งได้รู้ว่ามารีเนี่ยเป็นลูกสาวของตัวที่พลัดพรากกันมาตั้งแต่แรกเกิดเมื่อเปารู้ว่ามารีเป็นลูกสาวของตัวเองเนี่ยพ่อก็เลยอาสาไปตายแทนจาเล่เพื่อให้จาเล่กับมารีได้แต่งงานสมหวังนะซึ่งกันและกันชื่อพระตำหนักชาลีมงคลอาจก็คือจาเล่และพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ก็คือมารีและตัวสะพานไม้ที่เชื่อมระหว่างสองพระตำหนักนี้เนี่ยท่านหมอลงปิ่นมาลาคุณท่านอธิบายว่าคือพ่อซึ่งทำให้ทั้งจาเล่กับมารีเนี่ยได้พบกันและสมหวังได้สมรสกัน
0: โอ้ยคนลุกค่ะ
3: งานศพสัตว์นะไม่ต้องเอาว่าไม่ต้องแค่สุนัขนะสุนัข ก็มีอยู่แล้วงานศพสัตว์ที่เราค้นพบเนี่ยนะฮะเก่าที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ถึงในสมัยอียิปต์อย่างน้อยที่สุด 3,000 4,000 5,000 ปีมาแล้วเราพบอะไรเราพบมัมมี่สุนัข
0: จริงเหรอคะอาจารย์
3: สุนัขที่เจ้าของรักมากเลยเนี่ยนะฮะตายแล้วเนี่ยเจ้าของเขาไม่ฝังไม่เผาไม่อะไรเขาทำมัมมี่เราพบมัมมี่แมวนะมัมมี่นกอินทรี
0: โอ้โห
3: มัมมี่อีเหยี่ยวเพราะสมัยนั้นในทะเล

0: ไซมันจะมีที่เขาให้เกาะนกอินทรีหรืออีเหยี่ยวที่บินมาเกาะแขนเนี่ยตายก็จะของรักทำมัมมี
1: ่แหมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าการจัดงานศพสุนัขหรือการแสดงความรักของคนต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์เลยล่ะค่ะ

0: คะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ใช่คุณแมวหรือเปล่าคะ
0: ใช่สิคะ
2: โอ้ยงั้นก็มาถูกที่แล้วนี่คือร้านไม้ดอดไม้ดัดกระบอนไซใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะบอนไซเนี่ยถ้าภาษาตามตัวเขาเลยหมายถึงการย่อส่วนต้นไม้ใหญ่ให้มาเล็กลง
2: อ๋อเหรอคะ
0: เนี่ยอย่างมะขามตัวนี้ก็20ปี25ปีตัวนี้

0: กับบอนไซเนี่ยมันต้องเป็นของคู่กันเหมือนเวลาจะขายก็ขายคู่กันไปที่ไหนก็จะเห็นไม้ดัดบอนไซเป็นคำพูดติดปากไม้ดัดบอนไซไม้ดัดบอนไซตลอดเลยค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยครับไม้ดัดบอนไซก็มีวิธีการดัดที่ไม่แตกต่างกันมากครับเพียงแต่ว่าบอนไซเนี่ยเป็นการดัดไม้ของประเทศญี่ปุ่นแต่ไม้ดัดของเราเนี่ยเป็นของไทยเองจริงๆในเอเชียเนี่ยครับจะมีประเทศที่เลี้ยงต้นไม้และดัดแบบนี้จะมีอยู่แค่3ประเทศก็คือญี่ปุ่นจีนแล้วก็เมืองไทยเนี่ยแหละครับ
2: เนี่ยคือเขามอคือที่ตั้งของไม้ดัดบอนไซเนี่ยที่วัดประยูรวงศ์สาวาทเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคะที่เราเห็นกันอยู่นี่คือเขามอเหรอคะแต่นี่คือภูเขาจำลองเหรอคะ
2: ใช่แล้วภูเขาจำลองคำว่าเขามอนี่ต้องบอกว่ามันมาจากภาษาเขมร
0: อ
2: ๋
0: อเหรอคะอาจารย์หนูสงสัยมานานแล้วเขาม
2: อเพราะคนเราชอบเข้าใจผิดบอกเขามอก็นึกว่าเขาควายเขาวัวมันร้องมอมอเงี้ยนะมันไม่ใช่
0: นั่นแหละอาจารย์
2: มันไม่ใช่เพราะว่า
0: จริงๆมันมาจากอะไรนะคะคำว่าเขามอ
2: เขามอเนี่ยนะคำว่ามอเนี่ยมันมาจากคำว่าทะมอ
0: ทะมอ
2: ทะมอเออทะมอเป็นภาษาเขมร
0: อ๋อ
2: แปลว่าหินเขามอเนี่ยมันเป็นการเอาหินธรรมชาติมาประติดประต่อกันให้มีรสมีหลั่นมีชั้นมีเชิงนะทำเป็นเหมือนกับหินงอกหินย้อยทำเป็นหลือเป็นโพรงเป็นถ้ำเป็นวุ้งเป็นเวิ้งนะฮะถ้าเราไปอ่านดูนะในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อจะไปรักนางวันทองกระโจนขึ้นมาบนระเบียงบ้านของขุนช้างขุนช้างอย่าลืมเป็นขหบดีน
0: ะ
2: เป็นเศรษฐีสมัยนั้นโอ้โหเรือนของเขานี่นะแบบว่าตั้งกระถางทั้งบอนไซกระถางไม้ดัดเลยเต็มไปหมดเลยนะแล้วความเก่งก็คือเขาปลูกมะขามนะเป็นไม้แคระแต่ว่ามีลักษณะคุณสมบัติทุกอย่างครบตามมะขามต้นใหญ่คือออกรากเป็นตะปุ่มตะปมเปลือกเป็นปมไปหมดน
0: ะ
2: มีใบมีกิ่งทอดไปทอดมาแล้วก็ยังออกฝักในกระถางเล็กๆแค่นี
0: ้
2: ยังมีกระถางมะขามออกฝักได
0: ้
2: ก็คือเลี้ยงทุกอย่างเหมือนกับให้เป็นคนแคระ ต้นหนึ่งก็เลี้ยงกัน40 50ปี100ปีอย่างนั้นเป็นต้น
0: และจากความฉงนในเรื่องของพระราชพิธีชลมารคเนี่ยนะคะมันทำให้มีตัดสินใจจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีบริเวณปากคลองบางกอกน้อยนั่นเองค่ะ

0: หลักฐานที่เคยมีปรากฏก็คือมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยว่ามีการใช้เรือพระราชพิธีตั้งแต่สมัยสุโขทัย
1: ย้อนกลับไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: และในพระราชพิธีจองประเรียงก็คือลอยจองประเรียงลอยพระประทีปก็คือลอยกระทงนั่นเองที่ตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์มีเอ่ยถึงไว้โขนเรือรูปสัตว์ที่น้องมิ้นเห็นเนี่ย
1: ค่ะ
0: จะเป็นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1
1: ที่เราเห็นอยู่นี่เหรอคะ
0: ใช่ใช่แต่ที่ในส่วนของตัวเรือเนี่ยก็คือสร้างใหม
1: ่อ๋อแล้วก็ใช้ขนเรือเก่ามาซ่อมแซมปะติดปะต่อกัน
0: ใช่ค่ะ
2: หน่วยความเร็วของเรือพระราชพิธีสามารถแบ่งได้เป็น6ระดับค่ะระดับแรกนะคะก็คือพายหนักมากระดับต่อมาพายหนักค่ะระดับต่อมาก็คือพายปกติต่อมาคือพายเบาฝีพายจะจุ่มใบพายลงไปเพียงเศษ1ส่วน3ระดับต่อมาคือพายเบามากฝีพายจะอยู่ในท่าพายและระดับสุดท้ายก็คือหยุดซึ่งฝีพายจะอยู่ในท่าเตรียมพายนั่นเองค่ะ
3: ประมาณพ.ศ. 2100ไปแล้วอ่ะเขาบันทึกเอาไว้เลยนะครับว่าในการเคลื่อนทัพของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านจะประทับอยู่บนเรือรูปครุฑนะแล้วก็เมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยก็จะถือโชครางเพราะเคลื่อนไปการไปรบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรือเคลื่อนออกมาปั๊บเนี่ยถ้าเจอคนท้องเมื่อไหร่ก็จะจับคนท้องนั่นผ่าท้องทั้งเป็นแล้วก็ควักตับไตไส้พุงแล้วก็ลูกในท้องเนี่ยเอามาฉโลมทาที่พญาครุฑหัวเรือนะเอาเลือดฉโลมทาลงไปหมดอันนี้คตินี้ในเนปาลในการบูชายัญก็ยังมีอยู่ในอินเดียก็ยังมีอยู่นะการบูชายัญลำไส้ของคนเรายาวตั้งหลายสิบฟุตเนี่ยเขาก็จะเอามาพันระยงระยางนะพันเข้าไปที่ปากครุฑจะงอยพันเข้าไปที่มือสองข้างของพญาครุฑต่างๆเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยแล้วก็ให้ดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เป็นผีตายโหงสดๆเนี่ยนำชัยชนะมาสู่กองทัพของพระองค์
4: ตายแล้วค่ะ
1: หลวงพี่คะ อยากถามว่าทำไมวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยถึงมีวัฒนธรรมมีศิลปะแบบจีนผสมผสานอยู่ด้วยล่ะคะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงล่ะ
5: วัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ค่ะซึ่งรัชกาลที่3นั้นสมัยตอนที่ท่านเป็นกรมเมืองเจษฎาบดินทร์ท่านจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการค้าขายซึ่งท่านได้ลงเรือสำเภาเอาไม้จากเมืองไทยไปขายที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยการที่ท่านไปค้าขายเป็นประจำความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้ท่านซึมซาบเอาวัฒนธรรมของจีนลงมาด้วยดังคำที่กล่าวว่าล้นเก้ารัชกาลที่1นั้นท่านเป็นคนชอบแม่ทัพล้นเก้ารัชกาลที่2ท่านชอบนักกวีล้นเก้ารัชกาลที่3ท่านชอบในการสร้างวัดสร้างวาและวัดทั้งหมดที่ท่านสร้างเป็นศิลปกรรมแบบจีนเกือบทั้งหมด
3: ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยนะฮะสร้างมาครบ50ปีพอดีเพราะฉะนั้นวัดวาอารามต่างๆที่สร้างตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1เนี่ยนะหน้าบันที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมของพระอุโบสถวิหารน
1: ะ
3: หน้าบันก็เป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทองก็ลอกกระจกก็หลุดไม้ก็ผุน
1: ะ
3: ช่อฟ้าขึ้นไปข้างบนใบลากาที่เป็นปีก2ข้างเนี่ยนะก็เป็นไม้ก็หักพังหมดเลยทีนี้ถ้ามิ้นดูรูปแบบของวัดเฉลิมพระเกียรติก็ดีหรือที่วัดราชโอรสตรงนี้ก็ดีเนี่ยมิ้นจะเห็นเลยนะว่าตัวอาคารต่างๆเนี่ยเป็นการก่ออิฐถือปูนนะฮะช่อฟ้าใบลากาที่ยืดออกมามากมายตัดออกหมดเลยหน้าบันเคยเป็นไม้แกะสลักปิดทองนะก็เลิกหายไปเปลี่ยนมาเป็นหน้าบันก่ออิฐถือปูนปั้นปูนประดับใช้กระเบื้องลวดลายต่างๆของจีนมาประดับหมดเพราะว่ารัชกาลที่3ท่านเห็นแล้วว่าศิลปะจีนเนี่ยใช้ของที่เป็นถาวรค่อนข้างมากวัดรัชกาลที่3ส่วนใหญ่นอกจากที่ท่านจะทรงซ่อมแล้วกับที่ทรงสร้างใหม่ทั้ง3 40วัดในรัชกาลของพระองค์เนี่ยนะก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันหมดเลยเราจึงเรียกศิลปะจีนแบบนี้นะที่อยู่ในวัดไทยมารัชกาลที่3เนี่ยว่าศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3
6: ของพิธีกรสาวช่างสงสัยอย่างพัชชาที่จะพาคุณผู้ชมไปคลายสงวนกันต่อในเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
4: ะพัชชามายึดครองรายการคลายฉงนค่ะถือว่ารับหน้าที่แก้ความฉงนต่อจากน้องมิ้นแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะพัชชามารับภารกิจแรกในการคลายฉงนให้กับคุณผู้ชมนะคะไม่พ้นเรื่องขนมและของกินค่ะ

0: ่อนเนี่ยคนไทยจะไม่ใช้ไข่ในการทำขนมหวานเลยพอชาวโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยก็นำวัฒนธรรมการทานของหวานที่ทำจากไข่เนี่ยเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยไว้มากมายเลย
1: ถึงเวลาขั้นตอนการทำจริงๆแล้วค่ะสัดส่วนของวัตถุดิบ3อย่างคือ
0: สัดส่วน1ต่อ1ทั้งหมดเลยก็คือถ้าใช้ไข่1กิโลก็แป้ง1กิโลเหมือนกันแล้วก็ตัวน้ำตาลสายก็1กิโล
1: เห็นพี่โป้งทำเมื่อกี้ดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะของพันดูฝืนธรรมชาติมากเดี๋ยวจะทำขนมก็เสียทั้งกะละมังโอ้โหกรอบอะคุณอุ่นๆนะดีงาม
0: อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์สำคัญพิเศษเลยสำหรับขนมฝรั่งกุดีจีนก็คือความกรอบนอกนุ่มใน
2: ที่หายไปเนี่ย คือพัดคนเดียวให้เขาด
1: ู
2: ให้เขาดูเนี่ยไม่ใช่พี่เลยอันนี้ก็เหมือนกันแหลมๆอยู่ดีๆพัดชุบไปแล้ว
1: อุตส่าห์หันหลังแล้วให้คนเขานึกว่ายังชิ้นเต็มอยู่ค่ะอาจารย์
2: เจ้าพญาวิชเยนเนี่ยท่านมีภรรยาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับโปรตุเกสภรรยาของท่านเนี่ยชื่อมารีกีมาเดอร์ปีนาม
1: ารีกี
2: มาเดอร์ปีนานะฮะคนไทยเรียกง่ายๆเลย
1: ค่ะ
2: มารีกีมาเดอร์ปีนา
1: ไม่เอาแล้ว
2: เรียกง่ายๆเลยเท้าทองกีบม้าก
1: ีบม้าก
2: ีมาก็คือกีบม้าคนไทยนี่ชอบเรียกอะไรที่ง่ายๆนะฮะเช่นเฮนรี่เบอร์นี
1: ่กลายเป็น
2: สมัยรัชกาลที่4นะนายหันแตรบารณี
1: เท่เขาเป็นชาวอะไรนะคะ
2: เป็นชาวอังกฤษอะไรที่มันออกเสียงยากเราก็เอาออกให้ง่ายๆ
1: ซึ่งง่าย

0: ค่ะตามที่สอบถามมานะคะประชาธิปไตยอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านี่แหละค่ะเวลาที่หันหน้าไปหาพระที่นั่งอนันต์นะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายคือพระบรมรูปทรงม้าทางด้านขวาคือสนามเสือป่าเขาบอกให้ก้มหน้าหาไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นสามหมุดเองนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนกันแน่อ๋อนี่ค่ะเขาบอกว่าจะมีหน้าตาเป็นเหมือนกับแผ่นทองเหลืองนะคะอยู่ที่พื้นกลมๆค่ะลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1ฟุตซึ่งพอมาดูใกล้ๆของจริงแบบนี้แล้วนะคะมีรายละเอียดอยู่บนนี้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความเอ่ยหรือสัญลักษณ์เอ่ยค่ะ
1: คือว่ารู้ไปหลายอย่างแล้วแต่มันยังมีรายละเอียดที่อยู่บนเสาหมุดอีกเยอะเลยค่ะที่พัดยังไม่เข้าใจทั้งแบบเอเวลาจริงๆแล้วมันคือช่วงไหนเป๊ะๆกันแน่หรือว่ามันมีสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันมีความหมายอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์นี่ถามนิดนึงชีวิตเนี่ยไม่ฉงนบ้างได้ไหม
1: เดี๋ยวตกงานค่ะ
2: อ๋อโอเคงั้นคลายฉงนต่อโอเคตกงานทั้งคู่อ่ะสัญลักษณ์แล้วก็วอร์ดดิ้งต่างๆเนี่ยนะครับข้อความต่างๆนี่แหละที่ปรากฏอยู่บนหมุดประชาธิปไตยตรงลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยนะครับถ้าอ่านรวมทั้งหมดทั้งแนวนอนแล้วก็แนววงกลมรอบนอกอ่านว่าณที่นี
1: ้
2: 24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ
1: หนูคลายฉงนแล้วว่าณที่นี้คือณที่นี้จริงๆ
2: ว่าทำไม
1: บอกวันที่เนี่ยอันนี้เคลียร์แต่ว่าเวลาย่ำรุ่งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำไมเวลาย่ำรุ่งประกาศเช้าเลยตั้งแต่เช้า
2: ไม่ทันเหมือนกันน่ะตัวเองไม่เกิดฉันก็ไม่เกิดก็รู้แต่ย่ำรุ่งพอกัน
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่นับเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
2: ์คงไม่มีใครจับเวลาหรอกตอนนั้นคำว่าย่ำรุ่งตอนนี้เนี่ยน
1: ะ
2: ก็คือมันเริ่มตอนเช้าตอนฟ้าสางย้อนกลับไปพระพุทธเจ้าบอกว่าย่ำรุ่งเนี่ย
1: ะ
2: นะครับคือพ้นเวลาวิกาลคำว่าย่ำรุ่งเนี่ยให้ดูจากนี่ลายมือของตัวเองมองห่างเอามือยกขึ้นมาเนี่ยมอง

0: กับลูกตาเนี่ยศอกหนึ่งศอกของตัวเราเองเนี่ยศอกรู้แค่นี้ก็เอาแค่นี้
1: อย่าง
0: น
1: ี้แสดงว่าคณะราษฎรอาจจะยืนรอส่องมานานแล้วก็ได้นะคะ
0: ไม่รอ
1: เพราะใช้แสงธรรมชาติ
0: เขาอนุมานโดยรวมประมาณ
1: ชาว
0: อนุมานเอาว่านะเวลาย่ำรุ่งแล้ว

0: ถานที่ที่อยู่ในภาพนี้นะคะเป็นส่วนไหนของสยามกันแน่คะ
1: ดูปุ๊บก็รู้เลยเนี่ยคือสี่แยกปทุมวันสมัยก่อนเป็นโรงเรียนปทุมวันสยามสแควร์จะเกิดก่อน
0: สยามสแควร์ถ้ามองในรูปมองไปเนี่ยสยามสแควร์อยู่ขวามืออ
1: ยู่ขวามือใช่
0: คือใต้ป้ายโฆษณา
1: ใช่ฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็สยามเซ็นเตอร์อยู่ซ้ายมืออ
0: ยู่ซ้ายมือ
1: ค่ะแล้วหลังถัดจากสยามเซ็นเตอร์ไปก็เป็นโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลก่อนที่จะรื้อเป็นพารากอน
2: ทางสยามสแควร์ระยะหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องการก่อสร้างอาคารมีการรื้อมีการปรับปรุงตึกของเกตเวย
0: ์
2: นะครับตรงนั้นเป็นบริเวณของสมัยก่อนที่เขาเรียกกันเซ็นเตอร์พอย
0: ต์เซ็นเตอร์พอยต์เด็กๆอายุซักมอต้นสมัยนี้ไม่รู้จักเซ็นเตอร์พอยต์แล้วนะคะ
2: ครับเพราะมันหายไปตั้งนานแล้ว
0: ใช่ค่ะแต่พัดยังทันค่ะว่ายังทันสมัยแบบเซ็นเตอร์พอยต์เพิ่งเปิดนิ่งๆเลย
2: เด็กเยอะมากนักเรียนทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบจะมีการจัดกิจกรรมก็มีคอนเสิร์ตมาลงอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อน
3: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮ
0: ะ
3: ก็จะมีแนวพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยเลยก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเนี่ยก็เจริญพระชนพรรษาสูงขึ้นจำเป็นที่จะต้องมีพระราชพิธีโศกันคือโกนจุกเม
0: ื่
3: อโกนจุกแล้วโศกันแล้วก็แสดงความเป็นผู้ใหญ่ก็จะโปรดให้แยกวังออกมาตามธรรมเนียมเนี่ยต้องแยกวังออกมาก็เลยโปรดให้สร้างจัดซื้อที่นะครับตรงย่านสนามกีฬาเนี
0: ่
3: ยแล้วก็ซื้อที่เรื่อยมาจนถึงย่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะไรทั้งหมดเลยเป็นที่ดินแปลงใหญ่มากแล้วก็สร้างวังวังนี้ก็ใช้สถาปนิกชาวอังกฤษนะมาเป็นคนออกแบบก่อสร้างก็ได้เอารูปแบบสถาปนิกนั้นก็เอาแบบพระชวังวินเซอร
0: ์วินเซอร
3: ์วินเซอร์ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมาทำเป็นขนาดเล็กๆนะครับย่อสเกลให้มันเล็กลงมาเป็นวังไทยอ่ะนะวังไทยก็ไม่ได้ร่ำรวยเท่าวังฝรั่ง
0: แล้วก็ไม่ได้ต้องโอ้
3: ไม่ได้ใหญ่โตเท่านั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนฝรั่งที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะเรียกวังตรงนี้ว่าวังวินเซอร์ The Little Windsor ก็คือพระราชวังวินเซอร์เล็กๆนะ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้พัชชาอยู่ที่ทะเลแล้วค่ะ
0: ของหาดเจ้าสำราญนี่มีที่มายังไงคะ
5: คือมีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่นี่ตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5และที่6นะคะท่านก็ให้คนสร้างเป็นพระตำหนักขึ้นมาเป็นชั่วคราวนะคะเสร็จแล้วก็พักอยู่73วันที่นี่แต่เดิมเป็นตำบลบางทะลุบางทะลุเสร็จแล้วท่านทรงอยู่แล้วทรงพระสำราญดีก็เลยมีความรู้สึกบอกกับชาวบ้านว่าที่นี่ชื่อไม่เพราะนะ
0: บางทะล
5: ุจะเปลี่ยนให้ใหม
0: ่
5: ก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตำบลหาดเจ้าสำราญก็คือมีเจ้าทั้ง3พระองค์ทรงพระสำราญที่มาพักที่นี
0: ่พัดเดินผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเอ๊ะดูเป็นอาคารทรงยุโรปหน้าตายุโรปยุโรปน
6: ะ
0: หลังคากระเบื้องแต่ว่าดูมีความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยผสมอยู่จริงๆแล้วคือการออกแบบเนี่ยมาจากไหนคะ
6: คือว่าจริงๆแล้วที่นี่มันเป็นการผสมผสานในเรื่องของวัฒนธรรมแบบไทยกับเทคโนโลยีแบบตะวันตก
0: ค
6: ือระบบการก่อสร้างที่ใช้ที่นี่มันเป็นระบบการก่อสร้างแบบโมดูล่าซิสเต็มครับ
0: ค
6: ือมันเป็นระบบการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป
0: ค
6: ือวังทั้งวังเนี่ยที่เห็นกว้างใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาก่อสร้างแค่ปีเดียวครับ
0: ปีเดียวเหรอคะ
6: ครับผมซึ่งทุกอย่างมันจะมาประกอบเข้าไปด้วยกันแต่ที่เรารู้สึกถึงความเป็นไทยเนี่ยเพราะเขาแอพพลายแนวคิดแบบฝาประกลแบบเรือนไทยเข้ามาใช้ในการออกแบบฝาผนังทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆมาสามารถลงเรือได้เสร็จแล้วมาประกอบที่นี่เสร็จภายในรวดเร็ว
3: การเสด็จไปประทับที่หาดเจ้าสำราญเนี่ยที่บ้านบางทะลุเนี่ยไม่ใช่สบายน
0: ะ
3: คือเป็นที่ที่ไม่มีบ้านเรือนราษฎรคือในการจะสร้างพระราชวังเนี่ยก็ไม่รัชกาลที่6ไม่โปรดที่จะไปรบกวนบ้านเรือนราษฎรถ้าอยู่ๆเขาอยู่มาก่อนแล้วพอไปสร้างวังก
0: ็
3: ต้องไปย้ายเขาออก
0: ก็คือเหมือนจะต้องกั้น
3: ไปกั้นเขตท่านก็บอกไม่เอาไปเลือกตรงที่ที่ไม่มีใครเขาอยู่ก็แน่นอนเลยนะฮะไอ้ที่ที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันต้องเป็นที่ที่แย่ที่สุด
0: เป็นที่ที่เข้าไม่ค่อยถึง
3: ที่สุดเข้าไม่ค่อยถึงไม่มีใครเขาเลือกแล้วก็
7: ก็เมื่อมีพระราชดำริลงมาเช่นนั้นก็เลือกสถานที่ตรงบางทะลุมันก็ทะลุหมดนะครับน้ำเนื้อมันไม่มีเลยเพราะว่าชื่อมันทะลุน้ำหายหมดน
8: ะ
7: รั่วไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสด็จไปประทับก็สร้างเป็นที่ประทับเป็นพวกพับพลาไม้นะฮะไม้เสาไม้
8: เสาไม้
7: เสาไม้พื้นกระดานเนี่ยเป็นไม้ฟากคือไม้ไผ่นะฮะฝาเป็นไม้ไผ่ขัดแตะสารนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นจาก
8: ง่ายๆอย่างนี้เลย
7: ง่ายเลย
8: ค
7: ่ะอุ้ยเป็นหมู่ที่ประทับสนุกสนาน
8: ค่ะ
9: เรื่องราวความสงวนของพระชายยังไม่หมดเพียงเท่านี้กลับมาย้อนดูความสนุกกันต่อช่วงหน้าค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเช้านี้นะคะเราอยู่กับ General Manager ค่ะของโรงแรม Sentara Grand Beach Resort และวิลล่าหัวหินนะคะคุณชาร์ลส์มูรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: Good morning Good morning The history of this hotel is very long
0: ค่ะ
1: It is over 90 years old
0: Oh really
1: It was commissioned by the royal family in the early 20th century
0: Yes.
1: And the first building opened the 1st of January 1923.
0: 1923, so it's 91 years ago.
1: Exactly, yeah. Right.
0: Can you explain me about the maintenance and the difference sure. about the building?
1: Well, the main thing is that we're in a tropical climate next to the ocean with salty water, wind, rain, and the buildings are practically 100% wood.
0: Yeah.
1: So the maintenance is, that's heavy maintenance. I like to compare this to the Golden Gate Bridge in San Francisco because I have worked there and they paint it all year long and once it's finished, they start again. And this is the same here for the hotel.
0: We all need for all year.
1: All year long to protect it from the rain and from the wind and from the salty water.
2: ตลาดชัดชัยนี่ก็ถือว่าสมัยนั้นนะ80 90ปีสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียทะเลเลยก็ว่าได
0: ้นะ
2: จริงๆอยู่แค่ตรงนี้ครับอยู่ข้างนี้เองแค่ตัวเนื้อที่ตลาดนะตรงนี้เป็นที่โล่งนะครับเป็นไหมครับนะฮะ

0: ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะครับเส้นทางรถไฟเนี่ยนะครับจากประเทศไทยจากกรุงเทพเนี่ยลงไปจนถึงมาลายูเรียบร้อยละ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหัวหินนี่เป็นทางผ่านแน่นอน
0: ทางผ่านแน่นอนฉันกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยนะครับท่านก็เป็นเสนาบดีกระทรวงคมนาคมก็โปรดให้มีการจัดสร้างโรงแรมเนี่ยเพราะว่ามีฝรั่งมังค่าเริ่มมากันเยอะแยะแล้วก็ไม่มีที่พัก
1: เขาก็อยากจะวาเคชั่น
0: มาวาเคชั่นทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โปรดให้สร้างโรงแรมรถไฟหัวหินขึ้นนะฮะคุณตาพี่เนี่ยเป็นผู้จัดการโรงแรมรถไฟคนแรกนะ
1: คนแรกเหรอ
0: คนแรกเลยฮะนะฮะแล้วก็ในสนามหญ้าของเขาด้านหน้าโรงแรมเนี่ยนะมันจะมีต้นข่อยไอ้เจ้าต้นข่อยนี่ขึ้นเต็มเลยจำได้นะต้นข่อยหมดเลยแล้วก็ตัดเป็นรูปหมูหมากาไก่นกหนูปูปลาตัดเป็นต้นเป
1: ็
0: นร
1: ู
0: ปสัตว์หมดเลยใช่แต่ที่สวยที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดที่เด็กๆต้องอยากไปดูก็คือตัดเป็นรูปช้างยืนสี่ขาแล้วเราก็ต้องมุดเป็นตรงใต้ท้องช้างก็เป็นเกิน
1: อันนี้หนูไปเห็นมาแล้วค่ะตอนปัจจุบันนี้ช้างใหญ่มากค่ะ
0: ใหญ่มากไหมผมเกิดมาเนี่ยตั้งนานมากแล้วนะก
1: ็
0: จำได้ว่าตั้งแต่เกิดก็เห็นช้างนี้แล้ว
1: ของสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องจีนๆเพราะฉะนั้นจะไปเริ่มต้นกันที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่นะคะเยาวราชค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามาเยาวราชนะคะก็ต้องไม่พลาดเข้ามาที่นี่ค่ะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะซึ่งเป็นวัดสำคัญของย่านเยาวราชเลยค่ะ

0: ามีสำนวนว่าเสือผืนหมอนใบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะ
1: คือคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยบางคนเขาไม่มีเงินเลยสักบาทเขามีแค่อุปกรณ์คือเสือกับหมอนเอาไว้นอน
0: คือมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันที่เมืองไทยแบบอย่างแท้ๆเลย
1: เขามาหาอุปกรณ์อาดับหน้าก็คือไม้คานอาชีพแรกไงที่บอกว่าเป็นอาชีพจับกัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นกรรมกร
0: แบบหางกันอยู่อย่างนี้
2: จีนเนี่ยนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเราเรียกว่าคนจีนพ้นทะเล
0: จีนพ้นทะเล
2: จีนพ้นทะเลก็จะอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนแถวเหอหนานแถวกวางตุ้งแถวอะไรต่างๆแถบนั้นนะครับผู้ชายเองก็ต้องมีโรงน้ำชาโรงน้ำชาเสร็จไปดื่มชากันเจ๊จิ๋วก็กินเหล้านิดหน่อย
0: เหม
2: ือนหนังจีนเหมือนกัน
0: เก้าอี้เก้าอี้แบบ
2: จีนมีทุกอย่างเจ๊จิ๋วเสร็จทานน้ำทานเหล้ากันเสร็จแล้วต้องไปแล้วหาไปเที่ยวผู้หญิงหยำฉาที่นี่หยำฉาที่นี่ก็แขวนโคมไว้ให้เป็นที่รู้กันนะฮะมีผู้หญิงโคมเขียวเป็นซ่องไฮโซก็ต้องมีห้อยโคมเขียว
0: โคมเขียวเป็นที่มาของศัพท์เฉพาะ
2: ศัพท์เฉพาะนะบางทีบอกไปไหนไปเที่ยวสวรรค์ชั้น7ตรงนี้หัวมุมถนนเยาวราชเลยเนี่ยแล่นเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเจอตึกที่เรียกว่าตึกสูงที่สุดของกรุงเทพตอนนั้น
0: ค่ะ
2: คือตึก7ชั้น
0: 7ชั้นนี่คือสูงที่สุดแล้วและอยู่ในย่านเยาวราชด้วย
2: เราเรียกว่าก็เรียกว่าไปสวรรค์ชั้น7
0: ค่ะมีอะไรที่สวรรค์ชั้น7คะ
2: ก็คงมีหยำฉานั่นแหละ
0: เจ็ดชั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
2: ก็เดินหมดแรงนะคะเดินไปถึงคงไม่ทำอะไรนอนแบะ

0: เดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกในการเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะ
1: เรือนนี้ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: ค่ะ
1: ครับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดซ์หมดแล้วใช้แสงอาทิตย์ที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลือกนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
0: คือมีกลไกเพิ่มตรงซุ้มด้วย
1: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจังหลอก
0: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
2: นี่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สมมุติว่านาฬิกาเรือนนี้นะ
0: ค่ะ
2: อายุ100ปี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ที่พัดได้ยินเนี่ย
0: ค่ะ
2: ก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงมั้ย
0: จริงค่ะ
2: เพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เรา2คนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
0: จริงค่ะ
2: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยน
0: ค่ะ
2: เสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4
0: ค่ะ
2: นะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
0: แสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
2: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตท
0: ิ
2: วานะฮะทิตก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮะก็คือวันวานเวลากลางวันที
0: ่
2: มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์กลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
0: กลางคืน
2: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
0: ค่ะ
2: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
0: มง
2: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
0: ง
2: เก่งมาก6โมงเช้า7โมงเช้า8โมงเช้ามงมงมงทั้งนั้น
0: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
2: ใช่พอหมดถึง6โมงเย็นพอหมดจาก6โมงเย็นไปก็เป็นเวลา1
0: 1ทุ่ม
2: ทุ่ม
0: แสดงว่า
2: ทุ่มทุ่ม
0: เป็นเสียงกลอง
2: ถูกต้องอีกนั่นแหละ

และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทั้งมิ้นท์และพัชชาได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปหาคำตอบและคลายฉงนไปกับอาจารย์เผ่าทองแต่ความฉงนยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะเพราะถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ช่างสงสัยส่งเรื่องราวที่คุณอยากให้คลายฉงนมาที่ Facebook Fanpage รายการคลายฉงนแล้วเรื่องราวของคุณอาจได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการในตอนต่อไปสำหรับสัปดาห์หน้าเวลาใหม่ 11:00 นตรงรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนและจะไปคลายฉงนในเรื่องอะไรต้องรอติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่า

0: งาม
1: ความงดงาม
0: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
2: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
2: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
2: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนติดภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: ภายในมนตบวัดศรีชุมเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งขนาดใหญ่โดยมีนามว่าพระอัจฉนะมีความหมายว่าผู้ไม่หวั่นไหวสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยโดยหลักฐานทางเอกสารพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าบริเวณแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จนเรศวรมหาราชได้เคยมาประชุมทัพกันอยู่ที่นี่ในคราวที่จะเสด็จ

0: ไปปราบเมืองสวรรคโลกอันเป็นต้นตอของตำนานเรื่องพระพุทธรูปพูดได้โดยช่องผนังของมนตบได้ค้นพบศิลาจารึกหลักที่สองเรียกว่าจารึกวัดสีชุมที่เล่าเรื่องราวของการก่อตั้งราชวงศ์สุโขทัยของคนไทยกลุ่มหนึ่งและที่เพดานของช่องผนังดังกล่าวมีภาพจิตรกรรมลายเส้นเป็นภาพเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆที่เรียกว่าชาดก
1: ท่านยิ้มใจดีจังเลยนะครับคุณปู่ครับท่านพูดได้จริงๆเหรอครับ
2: คนเก่งของปู่กลัวซะแล้วเหรอฮะ
1: ไม่ได้กลัวสักหน่อย
2: มาๆๆปู่จะพาไปดูอะไร
1: ฮะฮะมีประตูด้วย
2: ประตูนี้มีบันไดวนขึ้นไปด้านหลังองค์พระแต่เดี๋ยวนี้เขาปิดขึ้นบางทีเสียงที่ได้ยินเนี่ยอาจจะเป็นเสียงพูดของคนที่เดินอยู่ในอุโมงค์นี้แหละคนไม่รู้ก็คิดว่าพระพูดได
1: ้เฮ้ยคิดว่าท่านพูดได้จริงๆซะอีก
2: หายกลัวแล้วล่ะสิฮะ
1: อิดไม่ได้กลัวนะครับมาเที่ยวครั้งนี้ต้องขอบอกว่าสนุกสุดๆเลยครับ

โบราณสถานพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดีโดยมีที่ตั้งอยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งดังกล่าวนับแต่ราวพุทธศักราช2470หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในครั้งนั้นอาทิซากสิ่งก่อสร้างอิฐตะเกียงโรมันหล่อด้วยสำริดพระพิมพ์ดินเผาประติมากรรมหินรูปพระวิษณุพระพุทธรูปต่อมาในพุทธศักราช2477ได้มีการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีที่พงตึกเพิ่มเติมนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีพงตึกว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ทั้งยังได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะกลุ่มชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นับถือศาสนาพุทธและฮินดูจากลักษณะที่ตั้งของเมืองพงตึกและหลักฐานโบราณวัตถุที่พบยังให้รายละเอียดที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในบริเวณนี้กับพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางมาจากโรมันและอินเดียเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วปัจจุบันโบราณวัตถุบางส่วนที่พบจากการขุดค้นที่โบราณสถานพงตึกได้เก็บรักษาไว้ที่วัดดงศักดิ์อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของสตางค์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนปากใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูมาปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิตีคนให้แป้งละลายเข้ากันตามต่อได้นั้นคือน้ำตาลโตนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเราสามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลโตนดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลโตนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ
1: ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว
0: ้ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเข้าไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โหลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โหลนะครับในสมัยโบราณขี้โหลเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โหลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โหลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
1: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

0: เมื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โหลและน้ำมันขี้โหลพักไว้ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะ
1: ในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โหลเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่ติดถาดแล้วก็มีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็กวนคนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวขึ้นมานะครับพอแป้งขนมกวนของเราเนี่ยเริ่มหนืดเหนียวคุณผู้ชมครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกวนอย่าหยุดมือเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนื้อแป้งอ่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยกวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยเรียกว่าขนมกวนนั่นเอง

เมื่อเรากวนขนมขี้มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าด้วยขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงชโลมทาน้ำมันขี้โหลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนขี้มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โหลประสานกลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้ผู้ชมรับชม2สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณแล้วอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยเลยครับเริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผาเคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับ
1: เผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: ในสมัยโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
1: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
0: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางค์กลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผงถ่านที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ในขนมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงถ่านอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับนี
1: ่เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆหยอดเติมน้ำปูนใสตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือตีแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โล้ในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
0: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อว่าขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะครับคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาที่ขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไปเหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถ่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
1: เมื่อกวนขนมจนได้ที่จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูดเส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอประแล้มจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
0: เรามาลุยต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกว่าเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดนึงที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปด้วยในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
1: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุกลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับ

0: ปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จนำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
1: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับขนมของสตางค์ในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทแยงเดี๋ยวสตางค์จะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอปลาแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความหวานมันจากน้ำกะทิมิผิดหวานโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอยชวนให้น่ากินจังเลยครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่เราจะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: นึ่งผ่านไป15นาทีจึงพลิกกลับสลับด้านนึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระโบมนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยแห้งตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวแดงของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมคั่วงาขาวพักไว้

เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิ

0: ก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตะโนด
1: หลังจากที่เราคี่น้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้แล้วให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียวแดงของเราจะเหนียวข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: นำพาใบเตยไปปั่นให้ละเอียดเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางแล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือตีผสมให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูนข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูนไว้ลงไปกวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใส
1: ในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักจะนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้ความอดทนและก็กำลังแขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ยต้องไม่ช้าเลยครับต้องรีบในการที่จะกวน
0: ข้าวเหนียวต่อไปจนกว่าจะได้ที่

ากนั้นจึงปล่อยให้เซตตัวสักพักแล้วทายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วรสชาติข้าวเหนียวแดงหอมแรงกลิ่นน้ำตาลประสานความหวานแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวเคี้ยวกัดได้ความหนุบหนับอร่อยเลยครับข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่า

0: าพที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
1: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เขาทำอะไรกันครับ
1: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
0: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
0: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
1: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
0: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพรายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพรายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมาที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากองนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
2: การเดินทางของพลายน้อย
3: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงข้า
4: ไอ้พลายงามแกมันไม่ใช่ลูกของข้าจะฆ่าแก
3: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงข้าพลายงาม
4: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
5: ไปสิจ้าพ่อจ๋าหนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
3: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ขอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายหวังฆ่าให้ตาย
4: ไอ้พลายงามเกมไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่โอ๊ย
5: พ่ออย่าทำหนู

0: กายซึ่งมีทองขุนแผนและชื่อนิทานพลายงามจึงรอดตายมาได้
1: ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
2: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะหรอกข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้
0: เมื่อนางพิมทองทราบเรื่องจากผีพลายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
1: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างเขาทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
0: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
1: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
0: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
1: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
0: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประสีเมื่อพบย่าทองประสีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประสีฟัง
3: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆ
4: และกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
5: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
4: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
5: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
4: เหมาะสมไหมครับเด็ก
5: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประสีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะเด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
4: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
5: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
4: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
5: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
4: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
5: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 3จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
4: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
5: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
4: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
5: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
4: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
5: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดี

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้ผมขอพาทุกคนมาที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารตามผมเข้าวัดแล้วเราไปหลงรักวัดด้วยกันครับ
0: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดโพธารามจากวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวังและได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องถือเป็นการรวบรวมผลงานศิลปกรรมชั้นครูหลากหลายแขนงทำให้วัดโพเป็นแหล่งรวมสรรพศิลป์สรรพศาสตร์สรรพวิชาไทย
1: พระอุโบสถหลังเดิมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1ซึ่งเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลายนั้นได้มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในรูปแบบผสมผสานประเพณีนิยมและแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ดังที่เห็นอยู่ในตอนนี้ครับ
0: ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่รัชกาลที่1อัญเชิญมาจากวัดศาลาสีหน้าเขตธนบุรีด้วยที่ฐานชุกกชีสูง3ชั้นนี้ชั้นที่1บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่1ไว้ภายใน
1: พระระเบียง2ชั้นล้อมรอบพระอุโบสถเชื่อมต่อกันด้วยพระวิหาร4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญครับ
0: ทั้งนี้รัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือสุโขทัยอยุธยาพิษณุโลกศรีสัชนาลัยและลพบุรีลงมาปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมใหม่รวม 1,248 องค
1: ์พระพุทธสายญาติหรือพระนอนวัดโพเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศไทยครับ
0: รัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นทั้งวิหารและพระพุทธรูปปางสายญาติศิลปะรัตนโกสินทร์ตามพระราชประสงค์ให้ชาวพระนครได้มีพระพุทธรูปใหญ่ไว้บูชาสร้างโดยการก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองยาว46เมตรสูง15เมตรศิลปกรรมที่งดงามอย่างหนึ่งคือบริเวณฝ่าพระบาทมีงานประดับมุกเป็นลายมงคล108ประการ
1: วัดโพเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากถึง99องค์ถือเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยครับ
0: โดยแบ่งเป็นกลุ่มเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารกลุ่มเจดีย์ที่สำคัญคือพระมหาเจดีย์4รัชกาลเจดีย์ประจำรัชกาลที่1เจดีย์ประจำรัชกาลที่2มีประจำรัชกาลที่3ทั้ง3องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงเครื่องรูปแบบเดียวกันในสมัยรัชกาลที่4ได้สร้างเพิ่มขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นเจดีย์แบบเพิ่มมุม
1: หลงรักวัดในวันนี้คงทำให้ทุกท่านหลงรักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มากยิ่งขึ้นแสดงถึงพลังศรัทธาในพุทธศาสนาและความงดงามของศิลปกรรมไทยที่ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมรู้สึกประทับใจและอิ่มเอมใจไม่รู้ลืมสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting placePLANTING PLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade SHADE shade แปลว่าร่มเงา season SEASON seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสถาปนาขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยยึดหลักแห่งความประหยัดพอเพียงเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนบริเวณบึงพระราม9ครับวัดนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามโครงการบึงพระราม9โดยเป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นตัวอย่างตามหลักบวรที่เน้นย้ำการประสานความร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเหมือนอย่างประเพณีไทยโบราณที่มีบ้านวัดโรงเรียนอยู่คู่กันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมา
2: แนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงสะท้อนอย่างเด่นชัดภายในวัดแห่งนี้ด้วยการออกแบบอาคารอย่างสมถะสอดคล้องกับพื้นที่อันจำกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญเป็นต้นแบบของวัดที่เรียบง่ายงดงามแสดงความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยครับ
0: สิ่งปลูกสร้างในวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงมีเพียงสถานที่ประกอบพิธีของสงฆ์อาคารที่จำเป็นและสระน้ำล้อมรอบด้วยพันไม้นานาชนิดทั้งไม้ป่าและไม้หายากเพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาพระอุโบสถผสมผสานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะร่วมสมัยมีหลังคาซ้อนชั้นยกคอสองหน้าบันประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงและลวดลายอย่างไทยประเพณีซึ่งล้วนแต่เป็นงานปูนปั้นทั้งหมดกลางหน้าบันประดับตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเหนือกรอบประตูทางเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกคาถาเยธรรมาพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะกึ่งสมจริงสร้างขึ้นตามแบบพระบรมราชวินิจฉัยในรัชกาลที่9โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยครองจีวรแบบเหมือนจริงในพระเกศพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระสถูปโบราณเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย
2: วัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงจากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์สวัสดีครับ

ชวนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภท

ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ได้
1: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและ

0: ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54ผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติ

0: ทุกสถาบันอีกอันนึงก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า raised yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
0: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
0: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
0: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วว่าจบกันแล้วก็
1: จบ
0: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับโครงการช่วยเหลือครับ
1: เป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจป
0: ุ
1: ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
2: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
2: ครับอย่างตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
1: ครับ
2: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
1: ครับผม
2: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการ

0: จริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
1: ครับ
0: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
1: อ
0: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่2ก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่3ก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานเนี่ยก็อาจจะ
1: คุณจะรู้สึกแบบ
0: น่ากลัวน่ากลัว
1: เชื้ออะไรเนี่ย
0: ใช่น่ากลัวมากๆเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องนะครับ
0: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: ถูกต้องคร
0: ับก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
0: นะอันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
1: oh
0: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อ
1: ัน
0: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
0: มันชื่อเฮป้านะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
0: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
0: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเป็นผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิบ
1: ครับ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอีกอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบซึ่ง ทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจะมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุฒิเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทําหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทําหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
2: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4 process ก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
2: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะเติมก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคปในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังกระบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
2: oh.
1: นะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
2: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
2: ครับน
1: ะ
2: ผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
2: น์คูลดาวน์แล้ว
1: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
2: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมากวาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
2: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
2: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่อที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับ บริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
2: ครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
2: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
2: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
2: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
2: ์นะ
1: เขาเชี่ยวชาญ
2: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
2: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
3: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
2: ค่
3: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
2: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
3: ใช
2: ่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
3: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
2: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
3: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
2: ครับผม
3: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
2: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
3: ค่ะ
2: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับ
2: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับและวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกครับเมืองที่คนไทยทุกคนควรจะช่วยกันอนุรักษ์และห่วงแหนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็ตามครับเป็นไงบ้างครับยูโรหลังจากที่ครูพาเที่ยวรอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ก็จังหวัดอยุธยาเนี่ยครับก
1: ็
2: จะมีวัดและเจดีย์เก่า

0: าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ติดกับบ้านเรือนครับ
1: นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องอยู่อาศัยให้กลมกลืนกับมรดกโลกนะครับ
2: และพอเป็นมรดกโลกคนเมืองของอยุธยาจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบที่กำหนดไว้ครับ
3: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวัดเยอะมากแล้วก็มีเมืองโบราณเยอะ
4: เป็นคนบางปะอินแท้ๆเลยค่ะแถวบางปะอินนี่ก็จะมีอาหารแม่น้ำก็คือกุ้งแม่น้ำที่เขาเก็บที่เขามาขายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: ก็จะมีโบราณสถานครับพวกวัดอะไรต่างๆแล้วก็มีอาหารคือชื่อของอยุธยาก็พวกโรตีสายใหม่อะไรพวกนั้นนะครับ
6: โดยปกติแล้ววันหยุดก็ชอบมาไหว้พระมาทำบุญที่อยุธยาอยู่แล้วจะมาทุกแบบเป็นหยุดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
7: ถ้าพูดถึงอยุธยาก็น่าจะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับวัดครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยครับแล้วก็เป็นต้นแบบของมรดกโลกหลายๆที่นะครับทำให้อยุธยาเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยครับผม
8: มันจำเป็นมาเมืองไทยต้องแวะอยุธยานะมาเมืองไทยไม่มาอยุธยาก็เหมือนกับไม่ได้มา
2: ถึงแม้ว่าไข่แดงของอยุธยาเนี่ยจะคือพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเมื่อเมืองใหญ่ขึ้นผู้คนหนาแน่นมากขึ้นเนี่ยความเป็นเมืองแบบใหม่ของอยุธยาเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากครับ
9: คำว่ามรดกโลกเนี่ยคือมรดกที่มนุษย์ทุกคนในโลกเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องรักษาเอาไว้นะครับถ้าไม่นับรวมสถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นนะครับไทยเรามีมรดกโลกอยู่5แห่งแบ่งเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ2แห่งคือเขาใหญ่กับห้วยขาแข้งนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทวัฒนธรรมเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือบ้านเชียงเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารแล้วก็อยุธยาเมืองเก่าแต่ก่อนนี่แหละครับโดยเรียกว่าเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ
2: นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นเมืองเนี่ยทำเรื่องราวของเมืองที่เป็นมรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญอย่างหนึ่งของเราก็คือว่าการเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยมีผลต่อความเป็นเมืองยังไงครับ
10: คือความเป็นเมืองมรดกโลกที่เรากล่าวถึงกันเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแหล่งประวัติศาสตร์แหล่งที่มีคุณค่าความสำคัญในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งทางธรรมชาติหรือแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เรียกว่าแหล่งทางวัฒนธรรมถ้ามันมีความสำคัญเราก็เสนอชื่อตรงนี้เข้าไปให้องค์การยูเนสโกเขาพิจารณาด้วยเกณฑ์ข้อตัดสินต่างๆอยุธยาเนี่ยได้รับเกณฑ์ในข้อที่3ในเรื่องของการเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันหาได้ยากยิ่งเป็นตัวแทนของมรดกที่ยังคงอยู่หรือว่าสูญหายไปแล้วก็เลยทำให้อยุธยาได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกหมายความว่าไม่ใช่แค่มรดกของชนชาติไทยอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติของมนุษยชาติของคนทั้งโลกเลยอยุธยามันมีความเป็นเมือง2แบบแบบที่หนึ่งคือความเป็นเมืองที่ผู้คนต้องการเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพค้าขายหรืออะไรก็ตามต้องการความสะดวกสบายสาธารณูปโภคสาธารณูปการถนนหนทางนี่คือสิ่งที่เมืองทุกเมืองเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาขณะเดียวกันอยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สำคัญระดับชาติเพราะเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยทีนี้พอเป็นเมืองหลวงเก่าของชาติความสำคัญก็มากอยู่พอแรงแล้วแต่การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเนี่ยยิ่งทำให้สถานะคุณค่าของความสำคัญมันยิ่งเกินกว่าระดับชาติฉะนั้นทั้ง2อย่างมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทางฝั่งของชุมชนก็ต้องการที่จะอยู่ดีกินดีถนนหนทางก็ต้องการขยายให้มันสะดวกสบายบ้านเรือนขยายไปอยากอยู่อาศัยก็เข้าไปจับจองที่แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าจะมองว่าเราจำเป็นต้องอนุรักษ์มันจึงต้องรักษาพื้นที่ของประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่โบราณสถานที่เป็นแห่งแต่ต้องรักษาพื้นที่ระหว่างโบราณสถานนั้นให้เป็นพื้นที่ใหญ่ที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอะไรก็ตามฉะนั้นความต้องการของทั้งสองฝากเหล่านี้มันไปด้วยทิศทางเดียวกันไม่ได้การเป็นเมืองมรดกโลกแต่ละประเทศเขาก็ต้องรักษาคงคุณค่าเอาไว้อยู่แต่อย่างกรณีแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีถอดถอนออกไปอย่างเช่นที่ประเทศเยอรมนีนะทางการต้องการจะสร้างสะพานเชื่อมเข้ามาในเขตของเมืองมรดกโลกเขาก็ถามว่าต้องการที่จะรักษาความเป็นมรดกโลกหรือว่าต้องการสะพานชาวเมืองก็โหวตว่าต้องการสะพานสุดท้าย มันไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องขึ้นบัญชีที่จะอยู่ในกลุ่มที่จะถอดถอนการเป็นแหล่งมรดกโลกไปแต่สำหรับในประเทศไทยในอยุธยามันถือว่าเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจผมคิดว่ายังไงซะไม่มีใครยอมให้อยุธยานั้นถูกถอดถอนไปมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยนะเป็นคนอยุธยาทำไมถึงรักษาไว้ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เขาปลูกฝังกันมา
9: ความจริงถ้าจะบอกว่ามรดกโลกเนี่ยเป็นวิธีมองแบบฝรั่งก็ไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูสถิติเนี่ยเราจะพบว่าประเทศที่มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดก็คืออิตาลีคือมีอยู่ถึง54แห่งอันดับที่2ที่ตามมาติดคือจีนมีอยู่53แห่งทั้งที่จีนเนี่ยน่าจะมีแหล่งมรดกโลกมากมายมหาศาลกว่ากันเยอะเพราะจีนใหญ่กว่าอิตาลีมากนะครับอันดับถัดมาคือสเปน47แห่งฝรั่งเศสกับเยอรมนีเท่ากันที่44แห่งจากนั้นถึงเป็นอินเดีย37แห่งแล้วก็เม็กซิโก34แห่งถัดมาเป็นสหราชอาณาจักร31แห่งรัสเซีย28แห่งแล้วปิดท้ายที่อันดับ10ร่วมกันคือสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอยู่ที่23แห่งโดยมรดกโลกเชิงวัฒนธรรมนั้นมีมากกว่ามรดกโลกในทางธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับถ้าดูกราฟการแต่งตั้งมรดกโลกในแต่ละปีก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจนะครับที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยได้เป็นเมืองมรดกโลกด้วยเพราะว่าอยุธยาเนี่ยเต็มไปด้วยความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมจริงๆ
1: เป็นไงบ้างครับยูโรเป็นไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับก็เกี่ยวข้องกับน้ำมาโดยตลอดเนื่องจากที่ตั้งของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับทำให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับแม่น้ำเป็นหลักครับ
0: อ๋อไม่น่าล่ะครับอยุธยาเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะเลยผมเนี่ยอยากไปเที่ยวตลาดน้ำบ้าง
1: อยากไปหาอะไรกินใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่ครับ
1: ทางบ้านพร้อมไหมครับ
0: ไปกันเลย
1: ไปเที่ยวตลาดน้ำกัน
11: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับครูมะนาวจะพามาดูตลาดน้ำอโยธยาเรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพระนครศรีอยุธยาที่จำลองตลาดโบราณที่แวดล้อมด้วยสายน้ำถือได้ว่าตลาดน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ผู้ที่สนใจและเด็กๆสามารถมาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของแผ่นดินไทยอันอบอุ่นที่บรรพชนรุ่นก่อนได้ต่อสู้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีที่อยู่ที่อาศัยและควรรักษาไว้ให้ดีครับ
1: ในตลาดเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เป็นของทั้งของแม่เป็นของพื้นบ้านด้วยแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยจะลองดูนะครับคือถ้ามองจากมุมนี้เราก็จะเห็นว่าโดยการจัดวางเนี่ยตลาดก็จะวนอยู่รอบๆที่เป็นคลองที่เขาขุดขึ้นมาครับก็เป็นการจำลองวิถีชีวิตของคนในอยุธยาในสมัยก่อนว่าอยู่กับน้ำอยู่ค้าขายอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ขายอะไรกันเป็นพวกน้ำพริกมะม่วงกวนอะไรอย่างนี้นะครับ
12: ผม
1: วันนี้เจออะไรบ้างครับที่น่าสนใจ
12: ก็หลายอย่างนะครับต้องพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ใช่ครับ
1: ค่ะตอนนี้ขายดีมาก
12: ใช่
1: หม้อแกง
12: คนซื้อเยอะมาก
1: ต่อคิวเยอะเลยนะครับขายยังไงครับวันนี
13: ้
1: ชุดละ35เอาชุดหนึ่งนะครับมันมีรสอะไรบ้างครับ
13: มีใบเตยค่ะอันนี้
1: ใบเตย
13: ส้มแล้วก็ออริจินอล
1: ออริจินอลครับเอา3รสก็ได้ครับ3ถุง100ใช่ไหมครับ
13: จ้า3ถุง100คร
1: ับ
13: ช
1: ิ
13: มได้
1: จริ
13: งๆ
1: ชิมได้ค่ะนี่ใส่ใหม่เหมือนกันอ
13: ร่อยนะคะลองชิมดูจ
1: ้
13: ะ
1: ครับ
13: ใจ
1: ค่ะอุ้ย
13: ค่อยเดินกลับ
1: ปิดหน้ากาก
12: ขอบคุณครับ
1: พร้อมครับตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นโซนที่เขามาทานข้าวกันแล้วเนาะ
12: ใช่ค่ะก็เริ่มเป็นโซนอาหาร
1: ครับอ๋อเขา ก็แบ่งเป็นโซนนะเมื่อกี้เป็นของที่ระลึกเนาะที่เราเจอกันใช่ไหมครับพอถึงตรงนี้ก็จะเป็น
12: กินเล่นประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เริ่มเป็นอาหารละ
12: อาหารที่ต้องนั่งโต๊ะกินจริงจังเลยครับ
1: ถ้าพูดถึงของกินที่อยุธยายูโรนึกถึงอะไรครับ
12: ก็การันตี

0: ใหม่ค่ะ
1: ทุเรียนสายใหม่ใช่ไหมครับ
0: ใช่งบมีเยอะมากมีแคบทุกที่ในอยุธยาเลยครับ
1: สมมติที่เราเดินมานี่ก็ 3-4 ล้านแล้วนะก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือ
0: ใช่
1: ไหมฮะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของเล่นโบราณของชาญนะครับเราให้อาหารปลาสวยกันนะครับโอ้ตัวโตมาก
0: ปลายักษ์ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากครับ
1: ตกลงไปนี่มันจะกินเราไหมเนี่ย
2: หลังจากเที่ยวตลาดน้ำอยุธยาแล้วครูจะพาทุกคนไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยครับแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมน่านโดยแม่น้ำทั้ง4สายไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการรวมความยาวกว่า370กิโลเมตรครับ
0: โหครูครับอันนี้แม่น้ำอะไรเหรอครับ
1: นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: ครับ
1: เห็นแม่น้ำอย่างนี้นึกถึงอะไร
0: เรือครับ
1: เรืออะไรอีก
0: ตลาดน้ำครับ
1: ตลาดน้ำ
0: ปลาครับ
1: ปลาอ่ายูโรครับปลาที่ยูโรรู้จักเนี่ยมีปลาอะไรบ้างครับ
0: ยูโรรู้จักปลาทูครับ
1: ปลาทู
0: ปลาดุก
1: ปลาดุก
0: ปลาไหล
1: ปลาไหล
0: ปลาตะเพียนครับ
1: ปลาตะเพียนปลาตะเพียนแบบนี้หรือเปล่า
0: ใช่เลยครับคร
1: ู
0: ที่เอาไว้แขวนบนเตียงเด็กอะครับ
1: ใช่แล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะพายูโรนะครับไปดูการสานปลาตะเพียน
2: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับเครื่องแขวนปลาตะเพียนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่เราจะไปทดลองสานปลาตะเพียนกันนั้นครูมะนาวขอพูดถึงความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทุกคนได้ฟังและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความรู้อันมาจากความสามารถประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตโดยเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรรพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบันครับ

0: ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มาก่อนมนุษย์เมื่อมนุษย์ต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตการปรับตัวของมนุษย์เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติจึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงสร้างนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเช่นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่นำมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคการสร้างที่อยู่อาศัยการทำปุ๋ยหมักการเลี้ยงตัวไหมเพื่อนำมาทอผ้าส่วนปลาตะเพียนสารหรือเครื่องแขวนปลาตะเพียนที่เรากำลังจะไปฝึกทำกันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกัน
1: เราไปดูและฟังเรื่องเล่าที่มาที่ไปของเครื่องแขวนปลาตะเพียนจากรายการไทยบันเทิงเรื่องนี้มีตำนานไปกันเลยครับ
2: ตัดใบลานจนได้ขนาด4เส้นมาพับทบครึ่งสอดขัดดึงตึงแล้วพับซ้อนอีกชั้นจนเป็นตัวปลาเป็นวิธีการสานปลาตะเพียนใบลานพื้นบ้านที่ลุงวิสิทธิ์กระจ่างวีสานต่อจากครอบครัวมุสลิมบ้านหัวแหลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเปิดหน้าร้านแขวนปลาตะเพียนสานหลากสีมาไม่น้อยกว่า20ปีมีเวลาว่างก็สานใบลานตกแต่งสีวาดลวดลายแล้วร้อยขึ้นเป็นเครื่องแขวนสวยงามครบองค์ประกอบ6อย่างเช่นกระโจมชั้นบนสุดกระทงเกลือปักกระป้าและใบโพปลิวล้อกับลมดึงดูดสายตาโดยเฉพาะเด็กอ่อนหากความหมายมงคลเชื่อว่าแทนความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมให้เครื่องแขวนนี้รับขวัญการเกิดใหม
3: ่ปัจจุบันก็มีตัวเล็กๆเท่ากับเหรียญ10บาทแล้วก็มีลูก3ตัวแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกปลาระยะเล็กปลาระยะเล็กก็มีลูก6ตัวแต่ลูกเป็นลูกปลากระมังตัวแม่เป็นปลาตะเพียนแล้วก็โตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเขาเรียกปลา4บาทแต่ไม่ได้ขาย4บาทนะ

0: ปฏิบัติคือทำง่ายสุดแล้วก็มีปลาลูกเก้าครั้งแรกๆแล้วก็ไม่มีสีแล้วก็ต่อมาก็มีสีเหลืองกับสีแดง
1: ไอ้วัฒนธรรมการเอาเครื่องจักสานมาถักอะไรเงี้ยครับมันก็ทำทั่วไปทีนี้ถ้าถามว่ามันสะท้อนภูมิปัญญาอะไรไหมสะท้อนสิครับเพราะว่ามันคือ creative thinking เลยแหละเนี้ยจากเดิมที่เป็นลายเฉลียวที่คนอธิบายกันคนทั่วไปมักจะอธิบายกันไม่ค่อยได้เนี่ยมาทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นกลายเป็นลูกปลาแล้วมันก็แขวนมันก็สวยดีมันก็โอเคมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ลักษณะความคิดความเชื่ออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้ในแต่ละสมัยครับ
2: สืบกันมาค่ะว่าในอดีตนั้นปลาตะเพียนสารก็เป็นของที่จะติดไปกับเรือเครื่องเทศล่องค้าขายไปตามลำน้ำนะคะซึ่งบ้านหัวแหลมที่อยู่บริเวณปากคลองเมืองเชื่อมกันกับแม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็เป็นที่หนึ่งค่ะที่เป็นจุดจอดเรือค้าขายสินค้านะคะแต่ว่าปัจจุบันส่วนที่ยื่นออกมาเป็นหัวแหลมตามชื่อเรียกนั้นค่อยๆถูกน้ำกัดเซาะไปแล้วส่วนเรือเครื่องเทศก็ค่อยๆหมดไปในระยะ30กว่าปีมานี้ค่ะคงเหลือแต่ปลาตะเพียนสารนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำกับฤดูกาลค่ะ
3: พ้นจากฤดูน้ำหลากปลาที่มากับน้ำจะขังอยู่ตามท้องทุ่งจนตัวโตเต็มที่กินอร่อยตรงกับช่วงข้าวตกรวงเป็นที่มาของสำนวนข้าวใหม่ปลามันสัญลักษณ์เครื่องสารอย่างปลาตะเพียนจึงถือเป็นเครื่องแทนความอุดมสมบูรณ์ของวิถีผู้คนที่อยู่กับน้ำโดยลูกหลานมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียและจามสมัยอยุธยาหน้าบ้านหัวแหลมสืบทอดเครื่องสารปลาตะเพียนมานับร้อยปีจากดั้งเดิมที่สารแขวนประดับกันตามเรือเร่ค้าขายเรียกว่าเรือเครื่องเทศจนพัฒนาปลาตะเพียนสารมาเป็นสินค้าในเรือแขวนตกแต่งเพื่อความสวยงามต่อมาประยุกต์เป็นอาชีพชุมชนจากมีเพียงปลาย้อมสีธรรมชาติก็แต่งสีสันลวดลายตามสมัยนิยมและพัฒนารูปแบบหลากหลายขึ้น
2: ธรรมชาติของปลาตะเพียนนะคะเวลาที่อยู่ในน้ำก็จะว่ายรวมกันเป็นฝูงค่ะแล้วก็ออกลูกออกหลานมากมายนะคะซึ่งถ้าเราดูจากปลาตะเพียนสารในปัจจุบันก็จะเห็นว่าจะต้องมีตัวแม่แล้วก็มีตัวลูกเนี่ยห้อยเป็นระยะเลยซึ่งการที่มีตัวลูกเยอะๆเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคะ
4: อ๋ออันนี้การที่มีตัวลูกเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลูก6ตัวยิ่งมีเยอะเท่าไหร่มันก็จะบอกถึงความรุ่งเรืองความเป็นโชคเป็นลาภของเจ้าของที่เอาไปห้อยไปแขวนไว้อะนะคะอาจจะเป็นลูก6ลูก9ลูก12
3: แม้ไม่รู้ที่มาแน่ชัดว่าเครื่องแขวนปลาตะเพียนสารเริ่มต้นอย่างไรแต่ชุมชนมุสลิมบ้านหัวแหลมก็สืบทอดต่อมาจนเป็นแหล่งใหญ่ของงานหัตถศิลป์นี้ด้วยการรักษาแบบแผนองค์ประกอบซึ่งถอดความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าองค์ประกอบต่างๆมาจากความยึดมั่นต่อหลักศาสนาเช่นกระโจมคล้ายโดมเป็นสิ่งแทนการปกป้องของครอบครัวและแม่ปลาแทนผู้นำ
5: ครั้งแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ทางมะพร้าวอ่ะในการหัดสารก่อนแล้วก็ห้อยให้ลูกหลานที่อยู่ในเรือได้ดูเล่นเพลินๆคนต่างถิ่นเห็นสวยดีก็อาจจะซื้อไปให้ห้อยให้เด็กเพราะถือว่าปลาตะเพียนเนี่ยในทางคนไทยเราเนี่ยจะคิดว่าปลาตะเพียนเป็นปลานำโชคนะฮะคือออกลูกออกหลานเยอะ
3: แรงบันดาลใจสำคัญที่ผูกพันอยู่กับท้องน้ำและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นที่มาของปลาตะเพียนสารที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าปลาเป็นสิ่งมงคลเช่นคำว่าหยูของชาวจีนที่หมายถึงปลายังพ้องกับความหมายว่าอุดมสมบูรณ์อีกนัยยะหนึ่งปลาแทนความเพียรเนื่องจากว่ายทวนน้ำหรือในเทศกาลวันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่นใช้ธงปลาคาร์ฟเพราะเชื่อว่าเป็นปลาที่แข็งแรงแม้ความนิยมแขวนปลาตะเพียนบนเปลเด็กอ่อนค่อยๆลดลงไปแต่ความหมายของเครื่องสารจากชุมชนเก่ายังเล่าต่อมาแทนภูมิปัญญาของผู้คนริมน้ำน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
6: ตอนนี้ครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็อยู่กันที่หน้าบ้านของลุงวิสิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสารปลาตะเพียนอันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
7: ครูครับอันนี้เราจะได้ทำปลาตะเพียนกันแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช่แล้วครับพร้อมยังครับ
7: พร้อมแล้วครับ
8: สวัสดีครับคุณลุง
7: สวัสดีครับ
6: ลุงครับวันนี้ผมพาน้องยูโรนะครับมาให้คุณลุงสอนทำปลาตะเพียนครับต้องเริ่มจากอะไรครับคุณลุง
9: ครับตอนจะสารนะครับ
6: ครับ
9: ให้จับไม่ใช้มือเดียวจับนี้นะครับแล้วก็ใช้มือขวามือขวา
6: ครับ
9: แล้วก็มือ
6: ข้อมือลงก่อน
9: โอ้

0: แล้วก็
1: อยากกัน
0: นับใหม่ให้ใบที่หนึ่งใบนี้มันจะให้ใบมุมเนี่ยใบซ้ายกับใบขวาเนี่ยยาวกว่าใบใน2นิ้วแล้วก็เพราะว่ามันไอใบข้างมันจะเป็นใบพับ
1: ครับ
0: แล้วใบกลางเป็นใบสอด
1: สอดเข้าไประหว่างที่เรากำลังสานกันอยู่เนี่ยนะครับคุณลุงก็บอกว่าเราอย่าเพิ่งไปดึงให้มันแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะหาที่สอดไม่ได้นะครับผมก็พยายามดูตัวอย่างอันนี้ไปด้วยดูที่ลุงไปด้วยนะครับปรากฏว่าพอดึงไปเยอะๆเข้านะครับมันสอดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องให้ลุงช่วยแก้ไปด้วยนะครับได้มั้ยยูโร
2: ได้แล้วครับ
1: นี่สุดยอด
2: คุณตาครับอันนี้สวยไหมครับ
0: สวยแล้วครับสายครั้งแรกเนี่ยได้ระดับนี้คือว่าดีที่สุดแล้ว
1: ผมไม่กล้าถามเลยครับดูเทียบดูของตัวเอง
0: คุณจะต้องเอาด้านนี้เข้ามาให้มันอยู่อย่างเงี้ยทั้ง4ด้าน
1: อ๋อคลิปออกสงสัยว่าทำไมต้องเป็นปลาตะเพียนด้วยครับทำไมไม่เป็นปลาอย่างอื่น
0: ปลาตะเพียนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเป็นปลาที่อยู่เป็นหมู่คณะอยู่เป็นฝูง
1: ครับ
0: ปลาอื่นมันไม่อยู่เป็นฝูงนะ
1: แต่ว่าที่แขวนอยู่ก็คือจะเป็นแม่ปลาตะเพียนแล้วก็มีลูกตามอะไรอย่างงี้
0: หนึ่งพวงเนี่ยมันจะมีหลายชื่อนะ
1: ครับเขามีชื่อด้วยเหรอคร
0: ับ มีชื่อข้างบนเขาเรียกกระโจมรองลงมาก็ลูกปลา
1: ครับ
0: แล้วก็ใบโพ
1: เป็นออเดอร์ที่เขาสั่งให้ทำใช่ไหมครับก็จะมี12ตัวกับ8ตัวนะครับเลข8ครับคุณลุงมาจากเขาไปขายส่งออกหรือเปล่าครับถ้าเป็นเลข8
0: หรือมาคนจีนเนี่ย
1: คนจีนใช่ไหมครับเพราะถ้าคนไทยต้องเป็นเลขอะไรกิโล
2: เลข9ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้แปลว่าส่งออกด้วยครับลุง
0: ส่งครับ
1: สุดยอด
0: 2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับไม่สังเกตไม่รู้เลย
0: 4เกตกับ9เกตอันนี้4ครั้งอันนี้สังเกตถึง9ครั้ง
1: แปลว่าตัวนี้ต้องราคาแพงกว่า
0: แพงกว่าแพงกว่าเท่านึงอ่ะ
1: คุณลุงครับตอนแรกๆเนี่ยที่ทำมาก็ไม่มีลงสีใช่ไหมครับ
0: ก็ไม่มีลงครับแล้วก็มาตอนหลังคุณหลวงโยธามาสาธิตการลงสีทำลวดลายขึ้น
1: ครับ
0: คนจะต้องเขียนเป็นเกล็ดปลาอย่างนี้ถ้าเขามาแนะนำ
1: ครับนี่ก็เป็นผลงานของเรา2คนนะครับอันนี้ของปูมะนาวครับ
2: อันนี้ของยูโรครับ
1: วันนี้ครับยูโรช่วยคุณครูสรุปให้เพื่อนๆทางบ้านได้ฟังหน่อยครับว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมากันบ้างครับ
2: วันนี้นะครับเราก็ไปสานปลาตะเพียนมาครับ
1: แล้วก็ไปตลาดน้ำมาด้วย
2: ใช่
1: พูดถึงการสานปลาตะเพียนวันนี้เป็นไงบ้างประทับใจไหม
2: ก็ประทับใจครับแต่ว่าปลาตะเพียนเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลย
1: กว่าจะได้แต่ละตัว
2: ใช่ครับ
1: หลังจากที่ไปลองมาแล้วครับสานปลาตะเพียนเนี่ยยูโรเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับงานหัตถศิลป์เนี่ยอันนี้ไหมครับ
2: เห็นครับมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ยาเนี่ยมีความผูกพันกับแม่น้ำมาก
1: ครับก็จะเห็นว่านะครับในความเป็นมรดกโลกเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เท่านั้นที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับแต่ความเป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็นับเป็นมรดกโลกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไปครับน้องยูโรและเด็กๆทางบ้านครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดไว้ให้กับพวกเรานะครับสิ่งต่างๆที่เป็นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาษาสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุหรือแม้กระทั่งภูมิปัญญาต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยควรจะช่วยกันห่วงแหนไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับและในตอนต่อไปนะครับครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับในวันนี้ครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณผู้ชมครับลำพูนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพื้นราบแบบดินร่วนปนทรายที่รายรอบครอบคลุมไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาแห่งนี้อู่บ้านฐานถิ่นดินแดนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม

0: ของบรรดาพืชพันธุ์วันนาก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ในการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านนามว่ากระเทียมกระเทียมจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหอมใหญ่หอมแดงดอกทิวลิปและดอกลิลลี่มีลักษณะเป็นลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกกันว่าหัวประกอบด้วยกลีบเล็กๆใบยาวอยู่เหนือดินประมาณ 30-45 เซนติเมตรมีกลิ่นฉุนมีธาตุอาหารสูงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งสดและแห้งอีกทั้งยังเป็นยารักษาโรคได้หลากชนิดกันเทียมเป็นเกษตรกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวลำพูนจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลไปทั่วแผ่นดินไทยว่ากระเทียมที่นี่มีคุณภาพดีมาก
1: กระเทียมลำพูนชอบหน้าหนาวไอตอนพฤศจิกาเลยจากนั้นไปมันก็เจอหน้าร้อนก็ไม่ขึ้นอีกสภาพดินที่เหมาะที่สุดจากกระเทียมนะจะเป็นดินเหนียวหรือว่าดินร่วนซุยนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนาะมันจะไปมาถอนเดือนมีนาวิธีการเก็บกระถอนแบบโรงแขกอะเรียงหน้ากันเป็นกระดานไปเลยบางคนก็ขายสดนะถ้ามีเงินหน่อยก็เก็บไว้ขายแห้งจะได้ราคาดีกว่าต้องเอาไปแขวนไว้ที่โกดังที่ร่มก็ใครๆก็ชอบกระเทียมลำพูนนะก็เพราะคุณภาพดีกลิ่นศูนย์แต่มันไม่ฟอเก็บไม่ได้นานขนาด2ปียังเก็บได้เลย
0: ความยิ่งใหญ่ไพศาลทางด้านพืชพันธุ์นามว่ากระเทียมคือหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านกสิกรรมอันล้ำค่าของบรรดาบรรพชนคนลำพูนซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีหน่อเนื้อเชื้อชาติที่เรียกขานกันว่าชาวยองอยู่ในสายเลือด

คนพื้นถิ่นแผ่นดินโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยหัตถกรรมอันล้ำค่านานาศิลปะอารยวัฒนธรรมโบราณตำนานแห่งนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรื่องเฟื่องฟูเป็นอู่หัตถศิลป์ดินแดนผ้าทอยกดอกแห่งแคว้นล้านนาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในมหาชนคนเก่าก่อนบนนครโบราณแห่งย่านอุดรทิศของประเทศไทยเมืองใหญ่ไพศาลที่ยังคงหลงเหลืออัตลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ใจของคนไทยเชื้อสายยองกลุ่มชนคนโบราณแห่งนครลำปูน

ยองชาติพันธุ์ที่ใช้เรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทยลื้อที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเมืองยองซึ่งปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของรัฐฉานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแต่ในสมัยโบราณเมืองยองมีขอบเขตขันอยู่ในดินแดนแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนมีชื่อในภาษาบาลีว่ามหิยังคนครหรือมหิยังคณะแต่บรรพชนคนเมืองยองเรียกกันว่าเจงจ้างซึ่งหมายถึงเมืองเชียงช้างเนื่องจากศาสนาพุทธนิกายมหิยังคณะที่ชาวยองรับมาจากสายลังกาวงนั้น

0: นิยมทำรูปช้างล้อมรอบองค์สถูปและเรียกตัวเองว่าไตเมืองยองอันหมายถึงคนเมืองยองนั่นเองบรรพชนคนยองได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราดังมีหลักฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2348ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนผู้ครองนครเชียงใหม่ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองได้ยกกองทัพเมืองเชียงใหม่ไปกวาดต้อนไพร่พลจากเมืองยองเมืองยู้เมืองหลวยเมืองเชียงตุงเพื่อมาฟื้นฟูเมืองที่รกร้างว่างเปล่ามีล้านนาแต่การกวาดต้อนในครั้งนั้นเมืองยองไม่ยอมจำนนพระเจ้ากาวิละจึงให้เจ้าอุปราชธรรมลังกาและเจ้าบุรีรัตน์คำฟันนำกำลังทหารร่วม 10,000 นายยกทัพเข้าตีเมืองยองและได้กวาดต้อนบรรพชนคนยองให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่ในเมืองลำพูนแต่ด้วยขณะนั้นเมืองลำพูนเป็นเมืองร้างเพราะไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่มีใครอยากอพยพไปอยู่เมืองลำพูนพระเจ้ากาวิละจึงออกอุบายประกาศว่าหากใครไม่ต้องการไปเมืองลำพูนให้โกนหัวปรากฏว่าชาวยองต่างพร้อมใจกันโกนหัวเป็นจำนวนมากพระเจ้ากาวิละจึงได้ประกาศให้แกนพวกที่โกนหัวทั้งหมดไปเมืองลำพูนด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นพวกหัวอ่อนรักสงบน่าจะปกครองได้ง่ายและปูนบำเหน็จให้พระบุรีรัตน์พระอนุชาในพระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นแม่ทัพนายกองที่มีบทบาทสำคัญในการชนะสงครามลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนโดยให้นำไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่500คนและให้เจ้าบุญมาพระอนุชาเป็นอุปราชนำไพร่พลจากเมืองลำปางอีก500คนรวมทั้งให้พระยามหายังคบุรีเจ้าเมืองยองพร้อมด้วยภรรยาบุตรขุนนางพระสงฆ์และไพร่พลจากเมืองยองที่มีประมาณกว่า 10,000 คนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองลำพูนก่อตั้งเป็นชุมชนบริเวณฝั่งแม่น้ำกวงตรงข้ามกับเมืองลำพูนโดยผู้นำชุมชนจะนำไพร่พลของตัวเองเลือกที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนด้วยความสมัครใจโดยมักจะสร้างชุมชนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเพื่อประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารต่อมาชุมชนเหล่านี้ได้ขยายตัวกระจัดกระจายออกไปทางฝั่งแม่น้ำกวงบริเวณบ้านเวียงยองบ้านตองบ้านยู้ทางฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณบ้านริมปิงบ้านประตูป่าบ้านหลุกและทางฝั่งแม่น้ำท่าบริเวณบ้านป่าสางบ้านฉางข้าวน้อยบ้านแสมอีกทั้งยังกระจัดกระจายกันไปในหลายพื้นที่จนเป็นพลเมืองหลักของนครลำพูนดังปรากฏอยู่ในการจัดทำสัมมโนประชากรเมืองลำพูนเป็นครั้งแรกในสมัยเจ้าอินทยงยศโชติเจ้าผู้ครองนครลำพูนลำดับที่9เมื่อปีพุทธศักราช2444ถึงปีพุทธศักราช2445ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พบว่าประชากรทั้งหมด 199,934 คนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชนที่อพยพมาจากเมืองยองอีกทั้งยังเป็นประชากรหลักของเมืองลำพูนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้คนยองเมื่อได้อพยพแล้วเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับในการย้ายเข้ามาในดินแดนใหม่ต้องมีการปรับตัวทั้งทางด้านสภาพภูมิศาสตร์อากาศก็เปลี่ยนแล้วนะครับพื้นที่ก็เปลี่ยนจากที่อยู่ในหุบเขาเป็นรัฐในหุบเขามาอยู่ในที่ราบอาชีพที่ติดตัวมาคืออาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลักดังนั้นกลุ่มคนยองที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนนั้นเป็นกลุ่มคนยองที่มีอาชีพส่วนใหญ่ทางด้านการเกษตรวิถีชีวิตของชาวยองที่ได้ปรากฏเห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการแสดงออกผ่านทางด้านพุทธศาสนาอย่างเช่นการสร้างวิหารการสร้างหอธรรมการสร้างถาวรวัตถุอื่นๆภายในวัดนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องเทวบุตรหลวงเป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากตำนานการสร้างพระธาตุมีการมอบหมายให้เทวบุตร4ตนรักษาพระธาตุและบ้านเมืองยองเมื่ออพยพมาอยู่เมืองลำพูนแล้วเนี่ยระบบความเชื่อนี้ก็ได้ถูกนำมาที่เมืองลำพูนด้วย
2: คนยองที่นำติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่

0: ที่บรรดาลูกหลานพากันสืบต่อก็คือจารีตประเพณีคติความเชื่อยังมีอยู่เขาก็เลยเอาจำลองพระธาตุสีจอมยองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เมืองยองประเทศพม่ามาสร้างไว้ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมให้บรรดาคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสถานที่จริงนะให้มาไหว้ที่นี่บ้านของคนยองทุกหมู่บ้านพอเรามาอาศัยอยู่นี่อันดับแรกเขาจะต้องวัดใจบ้านว่าออกตรงถึงกลางของหมู่บ้านเขาก็ปักหลักแล้วเป็นที่สาธารณะสำหรับการทำบุญแล้วการมารวมกันของบรรดาลูกหลานปีหนึ่งเขาจะมารวมกันทำบุญ
1: บริเวณนี้คือที่ตั้งใจบ้านนะครับเพราะใจบ้านนี่จะมีความสำคัญในทุกๆปีเนี่ยจะมีประเพณีแปลงบ้านในหมู่บ้านคนยองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิธีสืบชะตาบ้านจะมีเฉพาะในหมู่ของคนยองถ้าเทียบกับภาคกลางก็เป็นการทำบุญบวงสรวงเสาหลักเมือง
2: พอถึงเดือน9เนี่ยเดือน9นี่เป็นเดือนที่จะต้องมีการสืบชะตาบ้านคนยองเขาเรียกว่าแปลงบ้านนะเดือน9นี่ก็คือเดือน9ทางเหนือถ้าไปทางภาคกลางก็เป็นเดือน7ชาวบ้านก็จะช่วยกันขนทรายมากองทำเป็นเจดีย์กองเจดีย์ทรายนี่ก็จะก่อไว้อยู่27กองก็คือนักขัตฤกษ์27นะ27หมายถึงว่าเลิกตัวไหนที่มันไม่ดีที่มันมาถูกต้องตัวเราเนี่ยจะให้มันแคล้วคลาดไปแล้วก็จะมีการทำบุญจะมีการเอาสายสินวัดความยาวเท่าตัวของตัวเองว่าความสูงเท่าไหร่มีกี่คนก็จะเอามารวมกันชุบน้ำมันมารวมกันพอพระสงฆ์สวดครบก็จะมีการจุดไฟเผาได้ไฟถิ่นตรงนั้นแล้วก็จะมีการปั้นรูปคนถ้าต้องว่าครอบครัวมี3คนก็ต้องปั้น3คนมีวัวมีสุนัขมีไก่มีแมวมีเป็ดมีหมูมีอะไรก็ปั้นทุกอย่างแล้วเอามารวมกันไว้ที่นี่พอพระสงฆ์เขาเจริญพุทธมนต์เอาน้ำพุทธมนต์มาพรมพอพิธีกรรมเสร็จปุ๊บก็จะยกลูกปั้นต่างๆนี้ไปไว้ตรงนอกบ้าน

0: ที่นี่คือวัดหนองเงือกซึ่งเป็นวัดของชุมชนชาวยองบ้านหนองเงือกมีสิ่งสำคัญหลายแห่งหอไตรเนี่ยคนหนองเงือกนี่เรียกว่าคาตึกรูปร่างเป็นตึกนั้นรูปร่างลักษณะนี้จะแปลกจะแตกต่างจากหอไตรวัดอื่นๆอาจจะเป็นแบบที่เอามาจากชาวมอญมาผสมผสานกันปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานเป็นพระไตรปิฎกยังเก็บรักษาไว้อยู่ข้างบนอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะเขียนเป็นภาพ2มิติเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วก็เรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นภาพสั้นๆเรื่องสั้นๆนะครับก็สร้างมาอยู่ประมาณ100กว่าปี
1: อีกถึงอัตลักษณ์ของชาวยองลำพูนก็คือบ้านชาวยองที่มีอัตลักษณ์ของเขาก็คือเป็นบ้านไม้นะฮะใต้ถุนเปิดโล่งนะฮะบ้านรวมอายุจนถึงปัจจุบันนี้ก็70กว่าปีถือว่าเป็นบ้านที่คงรูปแบบของบ้านชาวยองได้ชัดเจนที่สุดณปัจจุบันข้างบนหน้าจั่วนั่นก็จะเป็นสระในนะครับไม่ใช่กาแลนะครับกาแลก็จะเป็นของชาวพื้นเมืองเชียงใหม่บ้านหลังนี้จะมีฝาไหลนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจะใช้ในการระบายอากาศได้ดีนะในหน้าร้อนจะไม่ร้อนนะครับบ้านหลังนี้สร้างเสาขึ้นมาในห้องครัวเพื่อจะเก็บเสียงในการตำหรือสับอะไรต่างๆเช้าตู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะตำน้ำพริกเนี่ยบ้านจะไม่กระเทือนก็เลยทำเสาโผล่ขึ้นมาเอาครกวางแล้วก็ตำเสียงก็ไม่กระเทือนบ้านถือว่าเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชาวยองเรา
2: สัญลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยองอีกอย่างหนึ่งที่ยังเชิดหน้าชูตาเป็นที่รู้จักของสังคมพื้นบ้านล้านนาก็คือกรองหลวง

ลองหลวงหรือที่บรรพชนแถบถิ่นนี้เรียกกันว่ากลองห้ามหมานเป็นกลองหน้าเดียวที่มีขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดของประเทศไทยแต่เดิมนิยมเล่นกันในหมู่ชาวยองแถบบริเวณสองฝั่งลำน้ำปิงบริเวณอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮกในจังหวัด

0: ดลำพูนและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับการพัฒนาฟื้นฟูขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเขตล้านนาปัจจุบันกลองหลวงได้รับการวิวัฒน์พัฒนามาจากกลองแอลเป็นกลองที่ใช้ตีในเทศกาลงานบุญต่างๆเช่นงานสมโภชพระธาตุงานปอยหลวงงานแห่เครื่องไทยทานกลองหลวงมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างของหน้ากลองจากแต่เดิมประมาณ20นิ้วแต่ในยุคปัจจุบันปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 30-50 นิ้วหนังที่หุ้มหน้ากลองจะใช้หนังวัวตัวผู้เพราะจะได้พื้นใหญ่ตัวกลองมีความยาวประมาณ 150-207 นิ้วคุณภาพของเสียงกลองหลวงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆเช่นไหกลองเงือกลองรูเอลกลองหนังหน้ากลองหูหิ่งคราหูหิ่งหนังหน้าดึงจ่าหน้ากลองและผู้ตีเนื่องจากกลองหลวงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่การตีให้เกิดเสียงดังกังวานต้องมีการฝึกหัดเรียนรู้ตำแหน่งที่ควรตีก่อนตีผู้ตีจะใช้ผ้าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เศษจีวรพระมาพันม้วนรัดกับอุ้งมือให้มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายลูกข่างเวลาตีจะใช้ปลายแหลมกระหน่ำตีลงบนหน้ากลองตรงบริเวณใกล้กับที่ติดขี้จ่าเพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานไกลไปทั่วแผ่นพื้นพื้นพระสุธาจนเป็นอัตลักษณ์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้เรื่องของกองหลวงคนยองนะไม่สามารถที่จะหาหลักฐานที่ชัดเจนของคนยอง 100% นะเพราะว่าลักษณะของกลองเนี่ยมันมีทั่วไปทางล้านนาแต่ผมเห็นว่าที่ลำพูนเนี่ยคนที่เอานำมาเผยแพร่นำมาพัฒนาส่งเสริมก็คือคนยองช่วยกันพัฒนาเรื่องกองเรื่องอะไรขึ้นมานำออกมาทำให้มันมีการแข่งขันดูแล้วมันกลายเป็นเรื่องกองเลยกลายเป็นวิถีที่ยิ่งใหญ่ของคนยองในลำพูน
2: กองหลวงนี่ใบแรกเนี่ยคือคนยองเป็นคนทำขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยกลองเนี่ยจะอยู่กับคนยองมีส่วนมากเริ่มแรกที่มีกองหลวงมาเนี่ยจุดประสงค์เพื่อแห่ลักษณะแห่คือแห่เข้ากับคล้องฉาบใช่ไหมเวลามีงานบุญงานประเพณีเพราะลักษณะการแห่กองหลวงนี่เขาเรียกว่าโอฬารน่ะคือมันใหญ่อะทุกคนอยากจะเห็นการแห่กองหลวงจากนั้นคือจุดประสงค์หลักลักษณะคือเอามาแห่จากนั้นมาเนี่ยเวลาแห่เสร็จแล้วเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยจะเอากลองมาเรียงตั้งไว้เพื่อพักระยะที่พักอยู่นั่นแหละทุกคนก็เอาขี้จ่าเอาอะไรไปติดเสร็จแล้วก็ซ้อมมือกันมันก็เริ่มแข่งกันไปปลายๆจากนั้นมาก็เริ่มละเอาวัดนี้ดังกว่าวัดนี้ไม่ดังก็เริ่มมีการแข่งขันเริ่มจากนั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้เลยเป็นเรื่องที่ว่ากองหลวงเนี่ยมีไว้เฉพาะการแข่งขันเสียงอย่างเดียวส่วนประกอบของกองหลวงทำให้กองหลวงดังเนี่ย1คือหน้ากลองต้องทำจากหนังวัวชนิดพันธุ์ดีเลยและส่วนประกอบที่2ที่ต้องต่อเนื่องจากหน้ากลองคือขี้จ่ากองขี้จ่ากองเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบ1ขี้เถ้า2ข้าวเหนียว3ทรายละเอียดเอามาคลุกกันแล้วตำหรือว่าขยำให้เหนียวได้ที่เสร็จแล้วถึงจะมาเริ่มมาติดหน้าจ่าพอติดขี้จ่าก็ได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยมันตึงขึ้นเวลาตีปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนลงในหายกองทันทีเลยแล้วเกิดเป็นเสียงดังเลยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดเรียกว่าหนังขินลักษณะหนังขินนี่จะทำจากหนังควายทั้งหมดจะใช้ยาวประมาณ90เมตรเพื่อดึงให้หน้ากองเนี่ยมันตึงมีไม้เล่มๆอยู่จะให้ตึงเท่าไหร่ก็ขึ้นไม้ตามไปเลยเพราะฉะนั้นลักษณะตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดไม้กลองนี่ใช้ไม้ต้นเดียวท่อนเดียวแล้วก็เอามาเคี่ยนมาทำให้เป็นรูปกลองเหมือนลักษณะนี้ลักษณะตามรูปกลองเสร็จแล้วเนี่ยช่างจะเจาะข้างในขุดไม้ข้างในเนี่ยเป็นรูปกลวงจะขุดจากด้านหน้าเนี่ยมาถึงขนาดนี้ที่เขาเรียกว่าตัวหายกลองมาถึงขนาดนี้เสร็จแล้วเขาก็เจาะท้ายต่ออีกแล้วก็เจาะรูตรงกลาง
3: กลองหลวงจะมีที่จังหวัดลำพูนเยอะที่สุดจึงมีการจัดการตีแข่งขันตีกองหลวงเกิดขึ้นก็ถือว่าจัดเป็นมีแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้หรือจะแห่งเดียวในโลกก็ว่าได
4: ้นี่คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ทุกคนได้ประจักษ์หลงรักในศิลปะแห่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นดั่งอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนที่ดังกังวานไกลให้อนุชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักหวงแหนให้สิ่งเหล่านี้คงมีคงอยู่

0: ืบไปตราบนานเท่านานนอกจากกลองหลวงแล้วนั้นยังมีนาฏกรรมอันล้ำค่าซึ่งกลีดกลายร่ายลีลาอยู่บนนคราแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุนทรียะที่เกิดจากใจพิทักษ์หวังอนุรักษ์ของกลุ่มชนคนยอง
1: ก่อให้เกิดเป็นศิลปะนาฏยะลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรียงท่วงท่าอันสวยงามตามเสียงดนตรีพื้นบ้านจนเกิดเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นดินแดนแห่งนี้เรียกว่าฟ้อนยอง

0: การฟ้อนหยองเป็นศิลปะการฟ้อนรำที่ใช้ท่ารำและเครื่องแต่งกายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเมืองหยองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือศีรษะของช่างฟ้อนจะมีผ้าโพกมีดอกเอื้องเหน็บแซมใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกยาวจรดข้อมือนุ่งผ้าสิ้นยาวกล่อมเท้าสำหรับเพลงที่บรรเลงใช้วงดนตรีพื้นเมืองประเภทสล้อซอซึงแต่ไม่มีเนื้อร้องประกอบโดยใช้เพลงฝ้ายคำที่มีจังหวะลีลาเชื่องช้าฟังดูนุ่มนวลมีความไพเราะตามแบบฉบับของชาวยองมาประกอบกับการฟ้อนรำลีลาท่ารำของการฟ้อนยองนั้นจะเน้นไปที่ความงดงามอ่อนช้อยนุ่มนวลและความพร้อมเพรียงแสดงถึงคุณค่าของศิลปะอันงดงามและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมปัจจุบันการสืบสานศิลปะนาฏยลีลาแห่งการฟ้อนยองมีการอนุรักษ์จากอนุชนคนหนุ่มสาวของแต่ละหมู่บ้านในเมืองลำพูนซึ่งมักจะฝึกฝนการฟ้อนยองเหล่านี้ในยามที่ว่างเว้นจากการทำงานเพื่อทบทวนท่ารำไว้สำหรับเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำในช่วงเทศกาลงานต่างๆเช่นงานกฐินงานทอดผ้าป่าประเพณีการเข้าพรรษาหรือแม้แต่งานสลากกพัดศิลปะการแสดงเหล่านี้คือกุศโลบายที่ทำให้ชาวยองใกล้ชิดกับศาสนาในแง่ของการมีส่วนร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวยอง
1: การฟ้อนท่าฟ้อนเครื่องแต่งกายต่างๆนี่เราก็นำมาจากพี่น้องชาวยองที่ประเทศพม่าก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้ดูดีขึ้นในลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือปัจจุบันท่าการฟ้อนยองมีอยู่16ท่าชื่อท่าต่างๆในการฟ้อนยองได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแต่ละชื่อก็จะมีความหมายที่เกี่ยวกับคนยองอย่างเช่นท่าที่มีชื่อว่าประกาศศักดิ์ศรีก็หมายถึงชาวยองมาอยู่อำเภอป่าซางก็อยากจะประกาศศักดิ์ศรีของตัวเองว่าตัวเองก็มีวัฒนธรรมสูงชาติหนึ่ง
2: ปัจจุบันนี้ฟ้อนยองก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของคนในจังหวัดลำพูนที่เหลืออยู่แล้วก็ส่วนนี้เราเหมือนกับว่าเราทำขึ้นมาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นสำหรับการแต่งกายเนี่ยจะเอามาจาก12ปันนาเลยก็คือการพับผ้าเล็กๆเองนะคะแล้วก็พันผ้าแถบจะใช้สีขาวเดิมทีนะคะจะใช้สีดำกับสีเขียวแล้วก็จะพันไปรอบๆไม่มีหางขึ้นถ้าหางขึ้นแสดงว่าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแถบและใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและส่วนเครื่องประดับก็จะติดแต่ต้องมวยผมสูงนะคะผมต้องมวยขึ้นต้องเก็บขึ้นให้หมดค่ะ
3: สำหรับอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับแต่เดิมจริงๆแล้วไม่มีเพิ่งนำมาประยุกต์ขึ้นพร้อมกับฟ้อนยองเครื่องใช้ทั้งหมดจะประกอบด้วยอูบร่มคำต้นไม้เงินต้นไม้ทองขันซี่ซึ่งสิ่งของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งของประกอบเกียรติยศพญายองนะครับหรือว่าเจ้าเมืองยองซึ่งเราจำลองมาเป็นพญายองในการฟ้อนยอง
1: สำหรับพญายองและนางพญายองนี้การแสดงตั้งแต่อดีตไม่มีพญายองไม่มีนางพญายองเพราะมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่พญายองจะลงมาฟ้อนแต่ว่าปัจจุบันที่เห็นว่ามีพญายองนางพญายองมาฟ้อนด้วยนี่ก็คงจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ดูสวยงามการฟ้อนยองก็ถือว่าได้เป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งของเราปัจจุบันนี้มีการนำเอา

0: ขอนยองมาเป็นหลักสูตรการแสดงพื้นเมืองในโรงเรียนต่างๆเกือบทั่วจังหวัดลำพูนแล้ว
1: พอเริ่มมีฟ้อนยองขึ้นผู้คนลำพูนคนยองทั้งหลายเนี่ยเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในความเป็นยองหันมาศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเองหันมาศึกษาฟ้อนยองแล้วก็หันมาพูดภาษายองมากขึ้นครับ

0: มรดกอันล้ำค่าซึ่งอยู่ยงคงคู่มากับนคราแห่งนี
1: ้นี่คือหนึ่งในอัตลักษณ์ที่เรืองรองคงคู่อยู่กับนครลำพูนซึ่งเกิดขึ้นโดยบรรพชนคนยองเพื่อสืบสานส่งต่อไว้เป็นมรดกตกทอดมาอย่างมากมายจนกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่น
0: วิถีโบราณที่เป็นดั่งจิตวิญญาณแห่งความทรงจำงามล้ำเรืองรองคลองหัวใจของอนุชนคนยองเสมอมา

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์อันรายรอบครอบคลุมไปด้วยอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองบ้านเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งหัตถกรรมทำมือซึ่งไหลเวียนอยู่ทั่วสารพางกายของผู้คนบนแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานโดยฝากฝีไม้ลายมือไว้บนผืนผ้าพัตราพรให้ขจรขจายเรื่องชื่อลือไปไกลจนเกิดเป็นศิลปะที่เรียกขานกันว่าผ้าทอยอง
1: ผ้าทอยองศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่เมื่อกว่า200ปีที่แล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่นิยมทอกันแทบทุกครัวเรือนหลังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาซึ่งในสมัยอดีตคนโบราณจะนิยมทอผ้าฝ้ายโดยการนำฝ้ายดิบมาปั่นแบบกรรมวิธีโบราณผสมผสานกับความชำนาญในหัตถศิลป์เรียงร้อยเป็นเส้นได้จากนั้นนำมาทอโดยกี่พื้นเมืองเนืองแน่นไปด้วยอัตลักษณ์ประจำถิ่นจนเป็นเอกลักษณ์ในบรรพชนคนยองมีทั้งผ้าห่ำฝ้ายทอมือที่มีความประณีตทอยาวเป็นม้วนนำไปฟอกย้อมเป็นสีต่างๆแล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้ออาภรณ์สวมใส่ผ้าห่มนิยมทอแบบยกตะกอและขิดเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มความหนาใช้ห่มคลุมความหนาวเย็นเวลาออกนอกบ้านเรียกกันว่าผ้าตุ้มนอกจากนั้นการทอผ้ายังสะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวยองเพราะเมื่อผู้หญิงไม่สามารถบวชเรียนได้จึงต้องสร้างสมบุญด้วยการทอผ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสงฆ์หัตถศิลป์โบราณที่เป็นดั่งพรสวรรค์ของบรรพชนคนยองคันลองแห่งภูมิปัญญาที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน
2: การทอผ้าของคนยองนะคะคือมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอะสมัยปู่ย่าตายายก็พวกลูกๆหลานๆก็ได้สืบทอดกันมาอันนี้คือต้นฝ้ายที่เรานำไปทอผ้านะคะจะมี2สีคือสีตุ่นแล้วก็จะมีสีขาวพอเราได้ฝ้ายจากต้นมาเรานำมาอีดเอาเมล็ดออกค่ะพออีดฝ้ายเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตีคือเรียกว่าปลดฝ้ายนะคะให้มันได้ฟองฟูฟูขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอเราได้หางฝ้ายเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาปั่นเพื่อทำให้เป็นเส้นฝ้ายที่เราจะต้องนำไปย้อมอีกทีค่ะพอได้ฝ้ายย้อมสีเสร็จเรียบร้อยนะคะจะนำฝ้ายมาก่อฝ้ายเพื่อนำไปเป็นเส้นยืนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาจบลงตรงนี้ค่ะทำลวดลายตรงบนผืนผ้าพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้คือการทอผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมเตียงค่ะขนาด8ฟุตต้องทอ2คนนะคะแล้วพี่หนองเงือกจะเป็นพี่เดียวที่ทอผ้าคู่ก็ดีอย่างที่ผัวเมียไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านไกลมีอะไรก็ช่วยกันคุยกันไปมีปัญหามีอะไรก็ช่วยกันแก้ได้มีได้คุยกันเยอะขึ้นครอบครัวก็อบอุ่น
2: ผ้าที่เราเห็นอยู่นี้นะคะคือเราทอขึ้นมาเพื่อปูลาดพระบาทตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าเมื่อปีพ.ศ. 2520อะค่ะความรู้สึกตอนนั้นที่ได้ทำงานถวายลาดพระบาทนี้ชุมชนคนหนองเงือกนี่ดีใจกันมากเลย